0: is on the back. The pen is on the back. The pen is under the back. The pen is under the back. เอ๊ะแล้วอุปกรณ์ที่ครูกุ้งมีจะต้องมีอะไรบ้างนะจากในเพลงอะค่ะต้องมีอะไรบ้างต้องมีเพนกับต้องมีเพนกับแบกเอออุปกรณ์ครูกุ้งมีแล้วอยากหานักร้องหน่อยได้ไหมคะนักร้องที่ช่วยครูกุ้งครูกุ้งเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอนักร้องเสียงเพราะหนึ่งคนได้ไหมคะเอจะเป็นใครบ้างเอ่ยมีคนยกมือแล้วน้องเอวานั่นเองเอวามาเลยน้องน่ารักมากมีความกล้าแสดงออกนะคะเพื่อนก็มีน้ำใจหยิบไมโครโฟนให้เพื่อนนักร้องพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถามก่อนนักร้องภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะ singer จำได้ไหมคะ singer อันนี้เป็น singer ประจำชั้นของเราเลยจะช่วยครูกุ้งตลอดพร้อมยังคะ are you ready
1: yes
0: yes okay 1 2 3
1: the pen is in the back the pen is in the backThe pen is under the bag. The pen is under the bag. The pen is on the bag. The pen is on the bag. The pen is under the bag. The pen is under the bag.
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เอวาหน่อยยังไม่ไปเอวาลูกคราวนี้เราจะร้องพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเพื่อนๆในห้องก็เสียงเพราะนะยกเว้นครูกุ้งเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนคนเดียวใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางร้องพร้อมๆกันกับเอวาและเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะพร้อมนะ 1 2 3

0: เก่งมากเลยปรบมือเลยค่ะโหขอบคุณมากเลยค่ะ thank you นักร้องครูกุ้งวันนี้เสียงเพราะมากเลยเพราะว่ามีนักเรียนในห้องช่วยกันเป็นนักร้องเสียงเพราะครูกุ้งก็เลยเสียงเพราะไปด้วยไม่เป็นเสียงเพี้ยนแล้วเนาะใช่ไหมคะเอ๊ะจากเพลงเด็กๆได้ยินคำว่าอะไรบ้างนะแบ็คได้ยินคำว่า
1: เพน
0: แบ็คกับเพนแล้วมันอยู่ที่ไหนอะข้างในข้างในเราเรียกว่า
1: อ
0: ินและถ้าอยู่ข้างบนล่ะคะ
1: ออ
0: ถ้าอยู่ข้างใต้ล่ะ under เยี่ยมมากเด็กๆได้คำศัพท์จากเพลงแล้วลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะน้องแก้มพร้อมไหมคะรีวิวกันเลยคราวนี้ทบทวนคำศัพท์คำแรกใครจำได้
1: แบก
0: เยี่ยมมากไม่บางคนเรียกแบกแบกแบกใช่แบกไหมอ๋อก็กูมีคนบอกว่าเรียกแบกเพราะอะไรไหมสกูแบกเนี่ยนะต้องแบกไว้ข้างหลังเขาก็เลยบอกแบกแบกแบกใช่ป่ะแล้วขึ้นต้นด้วยเลตเตอร์อะไรขึ้นต้นด้วยเลตเตอร์อะไรคะพร้อมๆกันเลยเบอร์แบกไม่ลากเสียงยาวนะเบอร์แบก
1: เบอร์แบก
0: เบอร์แบกแต่ครูกุ้งแอบบอกไปแล้วถ้าเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป็นกระเป๋านักเรียนของตัวเองเราเรียกว่า
2: สกูแบก
0: เก่งมากน้องบีสกูแบก
1: สก
0: ู
1: แบก
0: สกูแบกเยี่ยมมากโหแสดงว่าบีจำได้เยี่ยมเลยนะคะและแต่ว่าเราก็เรียกทั่วไปเนาะแบกแบกแบกเรียกทั่วไปเบอร์แอกเกอร์แบกเบอร์แอกเกอร์แบกลงท้ายด้วย letter G ออกเสียงให้ชัดด้วยนะคะขึ้นต้นด้วย letter
1: B
0: มงคลขึ้นต้นด้วย letter
1: B
0: B สาว
1: B
0: B สาว
1: B
0: เวลาเขียนตัว B เราเขียนยังไงนะลูก
1: ล
0: ากลงมาก่อนแล้วก็หันหูแล้วก็โค้งใช่ไหมคะจำได้เนอะไปต่อคำที่สองถ้าอย่างเงี้ยบุกเฉยๆไม่ใช่เพราะลงท้ายด้วย letterโอเคฉะนั้นต้องออกเสียงว่า
1: book
0: book
1: book
0: บางคนออกเสียงชัดมาก book book ใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่เนอะออกเสียงอยู่ในคอนะคะพร้อมๆกัน book
1: book
0: book
1: book
0: book คือเล่มเดียวแต่ถ้าจากรูปภาพกูกุ้งสื่อรูปภาพให้ดูว่าเป็นหนังสือนะถ้าเป็นหนังสือเล่มเราจะต้อง bookก็จะต้องเติม S ไว้ข้างหลังให้เป็นคำนามพหูพจน์นะคะกัปตันบอกกุ้งเลยนับจำนวนแล้ว1 2 3 3

0: books three books แต่ถ้า book คำนี้คือหนังสือแค่เล่มเดียวแยกกันนะแยกกันนะคะ book หนังสือเล่มเดียวแต่ถ้า books หนังสือหลายเล่มแยกให้ถูกนะคะไปต่อเลยโอ้ง่ายมากบางคนบอก hen คือแม่ไก่ใช่เปล่าไม่ใช่แต่ถ้าคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่า pen โอเมก pen ขึ้นต้นด้วย letter อะไรเนาะโอเมกนั่งเศร้าเพื่อนช่วยแล้วขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูก p เพอเพราะมันการเพอเพน
1: เพอเพน
0: เพอเพนขึ้นต้นด้วย letter letter p letter p สาวเพอเลตเตอร์พีสาวจากในจากคำศัพท์จะเป็นเพนแท่งเดียวแต่ถ้าเพนหลายแท่ง
1: ต
0: ้
1: องเติม
0: S เยี่ยมมากต้องเติม S ไว้ข้างหลังและถ้าจำนวนมีจำนวนเท่าไหร่ลองนับพร้อมๆกัน one two พร้อมๆกันเลยค่ะ two pens two pens แต่ถ้าเพนท่านเดียวก็เพนโอเคเยี่ยมเลยต่อไปเลยค่ะเก่งมากพี่เตอร์ต้องตอบเสียงดังๆพี่เตอร์ต้องมั่นใจนะลูกนะเราเรียกว่า pencil case pencil case เขียนติดกันไหม
1: ไม
0: ่ติดไม่ติดจากคำศัพท์ pencil case จะต้องมีแค่เพียงแค่1แต่ถ้าข้างบนจากรูปข้างบนมีกี่ชิ้นคะ
1: 3
0: ฉะนั้น pencil case ก็จะต้องเติม
1: S
0: เยี่ยมมากพร้อมๆกันเลย pencil caseP
1: encil case
0: เรามีไว้ทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้ว
1: ใช้อะไรหรอ
0: ใช่เหมือนจัดระเบียบใช่ไหมคะทุกอย่างก็จะเก็บไว้บางคนไม่มีนะมีครูกุ้งเห็นแบบใส่ถุงพลาสติกมาจัดระเบียบไว้ผูกปากแล้วก็ใส่กระเป๋ามาเรียบร้อยเหมือนกันนะคะก็คือเราสามารถใช้ได้หลายอย่างอย่างเช่นมีห้องเรียนปลายทางบางคนใช้กล่องขนมแล้วก็ใส่ไว้ข้างในเหมือนกันเนาะก็เป็นรูปแบบของ pencil case อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะไปต่อเลยค่ะรู้จักสิ่งนี้ไหมมันมีไว้ทำอะไรอะ
1: เหลา
0: ทำไมเราถึงต้องเหลา
1: ให
0: ้ไส้แหลมแล้วลายมือเราก็จะ
1: สวย
0: จริงไหม
1: จริ ง
0: เดี๋ยวทักษะการเขียนเราจะได้เห็นแล้วว่าลายมือเด็กๆ เขียนสวยไหมเพราะต้องเขียนให้สวยทุกคนพยายามบังคับลายมือนะคะคนไหนที่ลายมือไม่สวยนะครูกุ้งแนะนำเลยไปปั้นดินน้ำมันเยอะๆปั้นดินน้ำมันเยอะๆกล้ามเนื้อมือของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงจับดินสอก็จะได้มั่นคงแล้วก็ฝึกสายตาให้สังเกตกับบรรทัดจะได้เขียนไม่กลับด้านห้องนี้ยังมีเขียนกลับด้านไหมคะไม่มีเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเขียนกลับด้านไหมบางคนบอกว่ากลับด้านปุ๊บเรากระจกส่องอ้อถูกต้องแล้วเวลาที่จะให้ลายมือสวยปั้นข้าวเหนียวเยอะๆหรือว่ากินข้าวเหนียวเนี่ยเราก็ขย้ำหรือว่าปั้นน้ำมันเยอะๆเนี่ยได้เลยนะคะโอเมกเนี่ยต้องลายมือสวยๆต้องไปปั้นดินน้ำมันได้ไหมคะเรียบร้อยแล้วก็เหลาดินสอเวลาเราเหลาเสร็จยิ่งเหลาอย่างนี้นะเครื่องเหลาแบบนี้เหลาเสร็จแล้วก็ทิ้งที่พื้นเป็นเรื่องดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีทำไมล่ะพื้นสกปรกถ้างั้นเหล่าบนโต๊ะเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนไปทิ้งได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ครูกุ้งแอบบอกเทคนิคมีเด็กปลายทางอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็จะมีเครื่องเหล่าแบบเนี้ยเล็กๆนี่แหละแล้วเขาก็จะมีถุงพลาสติกไว้ใบหนึ่งแล้วเขาก็จะเหล่าเสร็จใส่ถุงพลาสติกนะแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็เก็บเข้าไปพอไม่แหลมอีกแล้วอ่ะก็หยิบถุงพลาสติกมาเปิดแล้วก็เหลาเป็นเรื่องดีไหมคะ
1: ดี
0: แล้วพอเย็นมาเขาก็จะเอาถุงพลาสติกอันเนี้ยไปทิ้งถังขยะวันรุ่งขึ้นเขาก็จะหยิบใบใหม่มาแต่ก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่เด็กๆห้องต้นทางส่วนใหญ่เตรียมดินสอมาเลยเหลาจากบ้านมาเลย3แท่ง4แท่งใช่ไหมคะพอถึงเวลาปุ๊บก็เก็บดินสอแท่งที่กุดเอาแท่งใหม่มาใช้ใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบนี้กันใช่ไหมคะเนาะโอเคอ้าวเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรกันนะ pencil sharpener
1: pencil sharpener
0: พร้อมๆกันใหม่ pencil sharpener
1: pencil sharpener
0: ถ้ามีอันเดียวเติม s ไหมคะ
1: ไม่
0: แต่ถ้ามีหลายชิ้นหลายอันเติมไหมคะโอเคพร้อมกันเลยคราวนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าขึ้นต้นด้วย letter อาซาฟลูเลอร
1: ์
0: บางคนเรียกลูเลอร์ลูเลอร์หยิบลูเลอร์ให้หน่อยใช่ไหมปันปันปันดินเราต้องออกเสียงตัว R letter R ซาวพอเสียงด้วยลูเลอร
1: ์
0: เยี่ยมมากถ้ามีอันเดียวเนาะใช่ไหมคะคำนี้ต้องมีอันเดียวชิ้นเดียวแต่ถ้ามีหลายชิ้นหลายอันเราก็ต้องเติมเยี่ยมมากไปต่อเลยคำนี้ต้องเรียกให้ได้เพราะว่าเราใช้กันมาตลอดเลยเราเรียกว่า
1: pencil
0: pencil ขึ้นต้นด้วย letter
1: people
0: letter
1: people
0: พร้อมๆกันใหม่
1: pencil
0: pencil แท่งเดียวนะแต่ถ้ามีหลายแท่งล่ะคะ
2: เติ
0: ม s ข้างหลังแล้วดูซิครูกุ้งขอทบทวนถามเรื่องสีหน่อยกับตัน what color is it
1: is green
0: what color is it
1: What
0: color is it?
1: Yellow.
0: Very good. โหเด็กๆทบทวนกันด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนกันแล้วแล้วก็เด็กๆสามารถนำไปใช้ได้ด้วยนะคะขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะคำนี
1: ้
0: People. People. พร้อมๆกัน People.
1: People.
0: โอเคเยี่ยมเลยคำนี้เราเรียกว่า Eraser.
1: Eraser.
0: Eraser.
1: Eraser.
0: คือรูปอะไรคะ
1: Yellow.
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: E
0: letter E ซะ A A eraser A eraser ถ้ามีก้อนเดียวเติม S ไหมคะแล้วถ้ามีหลายก้อน
1: เติม S
0: ที่สำคัญเด็กๆเวลาเราใช้อุปกรณ์การเรียนเหล่านี้เมื่อตกที่พื้นก็ปล่อยทิ้งเลยใช่เปล่าไม่ใช่เราต้องทำไมคะ
1: เก
0: ็บเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีราคาอย่างต่ำๆก็คือ5บาทเลยเด็กๆต้องมีการประหยัดก็คือใช้ของอย่างเนี้ยใช้ของอุปกรณ์การเรียนเหล่านี้ให้มีคุณค่าเช่นดินสอก็ต้องใช้ให้จนกุดเลยแล้วค่อยเปลี่ยนแท่งใหม่อย่างลบก็ต้องใช้ให้เต็มก้อนให้จนหมดเลยแล้วค่อยเปลี่ยนแท่งใหม่เป็นการใช้อุปกรณ์การเรียนให้มีคุณค่านะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดด้วยนะไปต่อคราวนี้มาดูกันเลยนะคะถ้าเป็นรูปประโยคกันบ้างเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร
2: แบก
0: ประโยคของเราเลยค่ะเก่งมากเลย is a bag
1: is a bag
0: รงท้ายประโยคต้องมี
1: ข
0: ึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่คะ
1: พิมพ์ใหญ่
0: ประมอมกันเลย is a bag ไปต่อเลยค่ะเยี่ยมเลย
1: is a book
0: อย่าลืม bookลงท้ายด้วย letter K ออกเสียงให้ชัด is a book เยี่ยมเลยค่ะต่อไป
1: is a pen
0: is a pen แต่รูปเป็นจำนวนเท่ากับ a pen ไหมไม่ใช่ a pen คือต้องมีปากกาแค่แท่งเดียวพร้อมๆกันมา
1: is a pen
0: และต่อไปเลยค่ะ
2: is a pencil case
0: very good is a pencil caseis a pencil case มีเสียงแว่วๆมานะครูกุ้งก็จับเสียงได้ด้านนี้ล่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรคะ
2: is a pencil case
0: is a pencil case มงคล is a pencil case เยี่ยมมากต่อไปเลยค่ะ
2: is a pencil sharpener
0: is a pencil sharpener ต้องมีแค่1เท่านั้นเพราะว่าประโยคเราบอกว่าอะแต่ครูกุ้งขอสื่อภาพว่ามันมีหลายประเภทนะคะแต่จริงๆแล้วต้องเป็นแค่1เท่านั้นต่อไปเลย is อะไรคะ
1: is a ruler
0: พร้อมกับ is a ruler เยี่ยมเลยคราวนี้ speaking practice ของเรานี่แหละวันนี้ครูกุ้งจะขอเพิ่มเป็นประโยคคำถามคำถามถามว่า what is it พร้อมกัน
1: what is it
0: เรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นประโยคคำถามคะ
2: ม
0: ี question mark มีเครื่องหมายข้างหลังตรงนี้เราเรียกว่า question mark นะคะเป็นประโยคคำถามเวลาถามเราถามเลย
2: what is it
0: again
2: what is it
0: เราก็ตอบเลยอย่างกูกุ้งชี้อันนี้ is อะไรคะ
2: is a pencil case
0: what is it
2: is a book
0: what is it
2: is a bag
0: what is it
2: is a pencil
0: what is itis a pencil sharpener โอ้ตอบได้ถ้างั้นเราลองมาดูกันเลยนะคะเราจะมาฝึกพูดให้ข้อมูลง่ายๆนะคะ ประโยคแรกขึ้นต้นด้วย

0: เชอร์อะไรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ
1: ่
0: ปันปันปั้นดิน W ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่คะพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคถ้าเป็นประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมาย question mark นะคะ A ถามว่า what is it is a bag วันนี้รูปประโยคนี้ยังเป็นรูปย่ออยู่รูปย่อของเราก็คือจริงๆแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้นะจะต้องเป็นประโยคนี้ it is อะไรนะ
1: a bag
0: ใครจำได้ว่า bag มีตัวอะไรบ้างคะ
1: b a g
0: b a g bag จบยังประโยคนี้จบยังคะยังไม่จบเธอต้องมีเยี่ยมมากเลยอ่ะถ้าเป็นประโยครูปเต็มจะเป็น it is a bag ถ้าเป็นส่วนใหญ่ภาษาพูดอะนะคะเราก็จะเป็นรูปย่อกัน is a bag is a bag จำได้ใช่ไหมคะ bag มีตัวอะไรบ้างนะ b a ถูกหรือเปล่านัทวัฒน์ว่าถูกไหมถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะถามใหม่ครูกุ้งเป็นคนถามเด็กๆเป็นคนตอบพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้อมนะต้องจำคำถามไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้ประโยคคำถามคำตอบในการพูดหน้าห้องเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ What is it เยี่ยมมากไปต่อ What is it
1: is
0: อะไรนะคะ
1: is a book
0: book มีตัวอะไรบ้างคะ
1: b
0: o o k bookเด็กๆปลายทางพยายามสะกดกับครูกุ้งด้วยนะคะการสะกดเป็นการทำให้แม่นยำในคำศัพท์และตัวอักษรเด็กๆปลายทางอ้าปากพูดด้วยเนาะพูดตามกันนะคะไปต่อเลย What is it
1: pen
0: ดังๆเลยค่ะ
1: It's a pen
0: It's a pen มีตัวอะไรบ้างคะ
1: pen
0: pen เมื่อลงท้ายประโยคมาทันทีเลยต้องมีเยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะ What is it
1: is a pen
0: ดูดีๆอันนี้ขอเป็นสีเขียว is a pencil case ใช่หรือเปล่าใช่พร้อมๆกันใหม่ครูกุ้งถามนะคะ what is it
1: is a pencil case
0: เยี่ยมเลยค่ะ what is it
1: is a ruler
0: is a ruler ขึ้นต้นด้วย letter อะไรแก้มจ๋า ruler ขึ้นต้นด้วย letter อะไรจ๊ะ r letter r เขียนแบบไหนในเขียนกลางอากาศให้ครูกุ้งดูหน่อยเป็นเส้นตรงลากทับเส้นเดิมแล้วก็มีโค้งแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ประมาณกัน What is it
1: is a
0: What is it
1: เ
0: ยี่ยมเลยค่ะ What is it
1: pencil
0: pencil sharpener ประมาณกัน is a pencil sharpener ถามใหม่ What is it ดังๆเลยคำนี
1: ้
0: is aPencil pencil ขึ้นต้นด้วย letter
1: P
0: pencil ขึ้นต้นด้วย letter
1: P
0: กัปตันเอวาไปต่อเลย What is it คำนี้เราเพิ่งเรียนใช่ไหมคะคำนี้เราเรียกว่า eraser พร้อมกัน eraser ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ
1: E
0: นาวาจำได้ขึ้นต้นด้วย letter E letter E เป็นสระในภาษาอังกฤษพอเราบอกว่าเราไม่เรียกแล้วนะ is a eraser is a eraser ไม่ได้เราต้องบอกว่า is an eraser พร้อมๆกันใหม
1: ่ is an
0: eraser จำนะจูนจำจูนจำจำนะจำให้ได้คำศัพท์คำนี้จะต้องใช้ an คำศัพท์คำนี้จะต้องใช้ an พร้อมๆกันใหม่ what is it is an eraserIs an eraser. Is an eraser. ไม่มีอะนะแล้วไม่ is a eraser. คำศัพท์คำนี้ขึ้นต้นด้วย letter e. Letter e เป็นสระในภาษาอังกฤษนะคะ Letter e เป็นสระในภาษาอังกฤษฉะนั้นคำนำหน้าเราจะต้องใช้ an เราไม่ใช้อะนะได้ไหมปันปันปั้นดินพร้อมๆกัน What is it? Is an eraser.ตอบครูกุ้งพร้อมๆกันใหม่นะคะเด็กๆปลายทางจูนจำนะพร้อม1 2 3 What is it
1: is an eraser
0: is an eraser is an eraser เยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นครูกุ้งขอตอนนี้เราจะมา speaking practice กันเด็กๆจะต้องฝึกพูดถามคำถามและตอบคำถามโดยที่ครูกุ้งจะมีรูปภาพให้ก่อนนะถามก่อนนะฝึกการถามนะคะครูกุ้งขอหยิบรูปภาพก่อนถ้าครูกุ้งถามคำถามว่าเป็นตัวอย่างก่อน what อะไรนะคะ what ครูกุ้งต้องใช้คำถามว่าอะไรนะ what is it เราจะต้องตอบว่า is a pen what is it
1: is a ruler
0: ถามคำถามใหม่สิ what อะไรนะคะ what is it ต้องตอบว่าอะไรนะ
1: is a pencil
0: ถามว่าอะไรนะ
1: no
0: ต้องถามก่อนWhat อะไรนะคะ What is it Is อะไรนะ
1: Is a book
0: ต้องถามว่าอะไรนะลูก What is it Is a bag เยี่ยมมากอันนี้เป็นการใช้คำถามนะคะตอนนี้เด็กๆหยิบอุปกรณ์การเรียนฟังครูกุ้งก่อนนะอุปกรณ์การเรียนจะต้องเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในห้องเรียนตอนนี้หยิบมาหนึ่งอย่างเลือกของตัวเองเลยหนึ่งอย่างเลือกได้ยังคะบุ๊กก็ได้ pencil sharpener ก็ได้ pencil case ได้ ruler ได้ eraser ได้ pen ได้ bag ก็ได้นะแต่ของเด็กๆก็จะเป็น school bag ใช่ไหมแล้วก็บุ๊กก็ได้นะ ruler eraser rubber eraser พร้อมไหมพร้อมยังคะAre you ready?
1: Yes.
0: ได้คนละหนึ่งอย่างยัง
1: ได
0: ้แล้วครูกุ้งจะมีตัวอย่างจากกลุ่มที่หนึ่ง listen 1 2 3 listen คืออะไรคะฟัง listen carefully ตั้งใจฟังพร้อมนะเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังครูกุ้งนะคะตอนนี้ครูกุ้งจะเป็นการสาธิตก่อนในกลุ่มที่หนึ่งครูกุ้งจะเรียกเด็กๆทั้งกลุ่มออกมาหนูขาหนูจะเหมือนกันทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้นะคะหนูเหมือนกันทุกอย่างเลยเหรอลองเปลี่ยนอย่างอื่นที่หลากหลายในกลุ่มสิลูกเปลี่ยนเลยกลุ่มที่หนึ่งเปลี่ยนแล้วออกมาหน้าห้องค่ะออกมาหน้าห้องเลยหยิบไมโครโฟนกันมาเลยลูกหยิบมาเลยไปหยิบไมโครโฟนลูกป่ะมาขึ้นมาข้างหน้าพี่เติร์ดคำนี้เราจะใช้โน้ตบุ๊กถ้าเราหยิบต้องหยิบหนังสือเรียนออกมาก่อนหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกุ้งมาไปเยี่ยมพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังดูการสาธิตตอนนี้Zip your lips and listen only. ฟังอย่างเดียวนะ and remember จำพร้อมไหมคะพร้อมนะคนแรกชูของออกมาเลยครูกุ้งก็จะถามว่าหันหน้ากลับมาสนทนาเราจะหันหน้ากันนานะ What is it?
1: It's a ruler.
0: เก่งมาก It's a ruler. เก่งมากค่ะหันหน้ากลับไปอ้าวคนต่อไปชูขึ้นมาถามเพื่อนเลยค่ะ What อะไรนะ
1: What
0: ไม่ๆถามอันนี
1: ้ What is it
0: What is it
1: What is it
0: ตอบเลยค่ะ Is อะไร
1: Is the ruler
0: Is a ruler เก่งมากอ่ะไปนั่งทีได้ไปต่ออ่ะหันไปถามเพื่อนถามอันนี้ลงถามคำถามว่า What อะไรนะคะ
1: What is this Is a pencil
0: เก่งมากไปได้อ่ะมาต่ออ่ะเอาลงถามเพื่อนเลย
1: What is it Is a pencil
0: เก่งมากไปต่ออ่ะชูของขึ้นมาถามเลยค่ะ
1: What is it Is a pencil case
0: เยี่ยมมากอ่ะหันไปถามคนสุดท้ายอ่ะถือไมโครโฟนไว้เลยค่ะพี่เติร์ดถามว่า อันนี้ลงถามเพื่อนอันนี้วัดอะไรคะ

0: What is it?
1: What it is? It's a book.
0: เก่งมากโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่ม1สาธิตให้เรียบร้อยแล้วเวลาที่กลุ่ม1พูดยังมีคนพูดแทรกอยู่นะคะมารยาทของเราต้องไม่พูดแทรกนะขอกลุ่ม2ออกมาเลยค่ะกลุ่ม2มาเลยพร้อมนะเข้าแถวเลยค่ะเราจะถามไปทีละคนเข้าแถวเลยอ่ะคนแรกคนที่สองถือไมโครโฟนไว้อ่ะครูกุ้งถามหันหน้ามา What is it?
1: It's a pencil.
0: It's a pencil. อ่ะหันหน้าไปถามมงคลมงคลถือไว้ถามเลยค่ะ
1: What
0: อะไร What is it?
1: What is it? It's a book.
0: เก่งมากไปต่อเลยค่ะอ่ะถามคำถามเลยค่ะ What is it?
1: What is it? It's a ruler.
0: It's a ruler. เก่งมากไปต่อเลยค่ะ
1: What is it?
0: อ่ะถือไว
1: ้ What is it? It's a book.
0: เก่งมากไปได้คำถามอ่ะถือหนังสือให้เพื่อนดูถือไว
1: ้ What is it? It's a book.
0: It's a book. กลุ่ม4ค่ะได้ยินเสียงจากกลุ่ม4นะอ่ะถามเลยค่ะชูขึ้นมาองค์ What อะไรคะ
1: What it is
0: Is a ตอบเลยค่ะ
1: It's a pencil
0: เก่งมากโอเคปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยอ่ะกลุ่ม3ออกมากลุ่ม3ออกมากลุ่ม4ไม่มีเสียงนะปันปั้นดินพร้อมนะตั้งใจดูเพื่อนมาคนแรกเหยียบมานาวาอ่ะถือไว้ถือไมโครโฟนไว้หันหน้าไปอ้าวอุปกรณ์ให้เพื่อนดูไปทางดูก่อนอ่ะหันมาหาครูกุ้ง What is it?
1: It's a
0: pencil case
1: It's a pencil case
0: โอเคอ้าวหันหน้าไปถามเพื่อนเลยค่ะ What อะไรคะ
1: What is it? It's a book
0: It's a book. โอเคไปต้องพูดเสียงดังๆนะลูกหนูเอาอะไรมาคะโอเคมีเพื่อนเอาสิ่งนี้มานะดูซิเพื่อนจะตอบได้ไหมถามเลยค่ะ What อะไร
1: What color
0: What is it
1: What is it
0: It's an
1: Eraser
0: โอเคไปต่ออ้าวถามเลยหยิบเข้ามาค่ะWhat อะไรคะ
1: What is it
0: อันนี้เลย is อะไร is a pencil
1: is a pencil
0: โอเคไปต่อเลยอ่ะกัปตันเป็นสิ่งนี้เนาะโอเคสิ่งนี้อ่ะถามเลยค่ะ What อะไรคะ
1: What is it
0: is a pencil sharpener พูดตามบุกุ้ง is a pencil sharpenerIs a
1: pencil
0: sharpener โอเคไปต่อเลยค่ะกัปตันต้องไปฝึกพูดอีกเยอะๆเลยเนาะกลุ่ม4มาค่ะกลุ่ม4มาเลยคนแรกมาเลยถือไมโครโฟนไว้คนแรกหันมาหาครูกุ้งเลย What is it? It's a pencil.
1: It's a pencil.
0: โอเคถามคำถามเพื่อนเลยค่ะ What อะไร What is it?
1: What it is? It is a book.
0: โอเคไปต่อเลยค่ะ What อะไรคะ What is it?
1: What is it? It's a pencil.
0: โอเคไปต่อเลยค่ะตอบดังๆนะลูกนะ
1: What is it?
0: เก่งมากเลย
1: It's a book.
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะมาเลย
1: What is it?
0: It's a pencil case.
1: It's a pencil case.
0: เยี่ยมเลยค่ะไปต่อเลยค่ะถามเพื่อน
1: What is it?
0: It's a อะไรคะ It's a pencil.
1: It's a pencil.
0: โอเคไปกลุ่มที่5มาเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ตั้งใจฟังดีๆเราต้องตั้งใจฟังแล้วนะ มาเลยคนแรกถือไว้เลยลูกอ้าวหันมาหาครูกุ้งถามก่อน What is it?
1: It's a book
0: โอ้โหเยี่ยมเสียงดังฟังชัดอย่างพึ่งถามคำถามเพื่อนก่อนอ้าวชูขึ้นมา What อะไรคะ What is it?
1: What is it?
2: It is a pencil
0: เก่งมากไปต่ออ้าว
2: What is it?
1: It is a ruler.
0: It is a ruler.
1: It's a ruler.
0: โอเคไปต่อเลยค่ะถามเลย
1: It is.
0: What is it?
1: What is it?
2: It's a pen.
0: เก่งมากมีเพนมาด้วยอ่ะแอบมีเพนมาด้วยอ่ะคนสุดท้ายค่ะอ้าวถือไว้เลย
2: What is it?
0: It's a อะไรคะ
2: It's okay.It's a pencil case.
0: โอ้เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะอ่ะครูกุ้งใส่เก็บที่โต๊ะด้วยโต๊ะนี้โอเคทั้ง4กลุ่มทั้ง5กลุ่มเด็กๆคำถามที่เด็กๆจะไม่ค่อยแม่นก็คือคำถามที่ถามว่า What is it พร้อมๆกันใหม่ What is it ส่วนใหญ่คำตอบเด็กๆก็จะแม่นยำอยู่แล้วนะคะพยายามฝึกพูดบทสนทนานี้มาบ่อยๆ What is it Is a ได้ Is an ได้มีคนเอา eraser มาเราก็จะต้องบอกว่า is an eraser is an eraser มีอยู่คนหนึ่งเอาเพนมาห้องนี้มีเพนอยู่คนเดียวก็คือหันสายใหญ่หันสายใหญ่อ้าวหันสายใหญ่ก็ต้องตอบครูกุ้งว่าอย่างไรนะลูกเมื่อสักครู่ is a
2: pen
0: เยี่ยมมากเป็นคำถามคำตอบที่เด็กๆปลายทางต้องฝึกกันด้วยนะคะไปต่อนะคราวนี้ดูรูปประโยคนี้เลยค่ะเอาละสิประโยคครูกุ้งผิดนะเรียงมาผิดต้องทำอย่างไรคะเปลี่ยนประโยคใหม่เอ๊ะประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอย่างไรใครจำได้ It is a book พร้อมกัน
2: It is a book
0: ครูกุ้งให้เทคนิคไปแล้วว่าขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ
2: ์
0: ตัวพิมพ์ใหญ่คำว่าอะไรนะคะ it พร้อมกัน
2: it
0: คำนี้ใช่ไหมค
2: ือ
0: คำนี้
2: ใช
0: ่ใช่โอเค it มาแล้วและ is ล่ะ is คำไหน
2: I
0: กับ s it is มาแล้วตัวต่อไปต้องเป็นอะไรและคำสุดท้ายต้องเป็นแล้วก็ต้องลงท้ายต้องมีเยี่ยมมากอ่านประโยคพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: it is a book
0: ในเกมในการเรียงคำศัพท์คำนี้การเรียงคำให้เป็นประโยคนี้ครั้งที่แล้วครูกุ้งก็ได้เล่นเกมกันไปใช่ไหมคะที่ศัพท์เปลี่ยนตำแหน่งกันแล้วก็เรียงให้เป็นประโยคด้วยนะคะคุณครูปลายทางลองใช้เทคนิคนี้ดูเด็กๆก็จะแม่นยำในการเรียงโครงสร้างประโยคด้วยนะคะไปต่อประโยคที่สองมาทายกันว่าครูกุ้งจะถูกหรือผิดผิดอีกแล้วอะเรียงประโยคผิดอีกแล้วเอ๊ะประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอะไรนะลูกอ่านว่าอะไรนะคะ It is a bag It is a bag ขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ
2: ์
0: คำแรกคือ it it และไปต่อไปก็คือ is และคำต่อไปก็คือ และคำสุดท้ายคือ
2: bag
0: ลงท้ายประโยคต้องมีเยี่ยมเลยอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
2: It is a bag
0: และไปต่อเลยค่ะเรียงผิดอีกแล้วปันปั้นดินครูกุ้งผิดอีกแล้วว่ะครูกุ้งจะต้องเอาคำไหนขึ้นต้นประโยคก่อนคะ
2: ตัวพิมพ์ใหญ่
0: คำว่า
2: I
0: eat และไปต่อด้วย
2: is
0: it is และต่อด้วย และต่อด้วยเพนลงท้ายประโยคต้องมีประโยคนี้อ่านว่า It is a pen พร้อมกันมา
2: It is a pen
0: ที่ครูกุ้งทำ3ประโยคนี้มาเพราะเด็กๆจะต้องไปทำใบงานค่ะตอนนี้เป็นใบงานที่2เด็กๆลองดูนะคะอยู่ในชุดกิจกรรมของเด็กๆเรียบร้อยเปิดเลยจะอยู่หน้า33 อยู่หน้าที่เท่าไหร่คะ

0: 33มี3กับ
1: 3
0: 33มี3กับ
1: 3
0: เด็กๆต้องเตรียมอะไรบ้าง
1: ด
0: ินสอกับยางลบตอนนี้เราฝึกทักษะการเขียนกันแล้ว

0: ประโยคนี้จะต้องอ่านว่าอะไรคะ It is a book พร้อมๆกัน It is a book
1: It is a book
0: It is a book เวลาขีดยังมีเสียงอยู่ปันปันปันดินยังมีเสียงอยู่แสดงว่าจะตั้งใจฟังครูกุ้งแล้วใช่ไหมคะเวลาเราเขียนดูก่อนเลยขึ้นต้นประโยคขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่คำไหนคำนี
1: ้
0: This one
1: This
0: This
1: yes
0: เด็กๆดูวิธีการเขียนนะคะ I T ตัว T ไม่ถึงเต็มช่องนะและขีดตรงเส้นเข้มๆค่ะ It It มาแล้วเราจะใช้เส้นประตรงกลางเป็นเส้นครึ่งบรรทัดนะคะ it และอะไรต่อคะ is is คำไหนอ้าวคำนี้เราเขียนแล้วเราฆ่าทิ้งเนาะ is คำไหน this one
1: no
0: this one
1: yes
0: แล้วก็เว้นห่างหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะ I s beat beat ต้องเขียนให้สวยนะ it is ครึ่งหนึ่งนะคะเขียนเสร็จแล้วค่ะทิ้งต่อไปเป็นอะไรคะเป็นตัว A วิธีการเขียนตัว A เด็กต้องโค้งแล้วก็ปิดประตูลงมาครูกุ้งเลยไปนิดหนึ่งเนาะจริงๆต้องไม่เลยนะเพราะว่าทีวีครูกุ้งอาจจะเขียนได้ลำบากนิดหนึ่งเนาะเด็กๆต้องลายมือให้สวยกว่าครูกุ้งนะและต่อไปคำว่าคำว่าอะไรนะ
1: book
0: b ตัวอะไรบ้างคะ o o k book เสร็จไหม
1: no
0: เรียบร้อยไหม
1: no
0: เพราะยังต้องมีโอเคง่ายไหมจริงๆแล้วง่ายไหมคะในสองคาบนี้สองคาบที่แล้วนะคะคาบที่แล้วกับคาบนี้นะครูกุ้งได้ฝึกการเรียงประโยคแล้วเด็กๆก็จะมีความแม่นยำขึ้นนะคะเรียนรู้ผ่านเกมที่เราเล่นกันเด็กๆก็จะแม่นยำขึ้นนะไปต่อประโยคที่สอง It is a bag เด็กๆอ่านได้เราต้องเรียงว่าอะไรนะ It is a bagขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์
1: yeah.
0: ใหญ่it โอ้ครูกุ้งขอลบตัวนี้ก่อนตัว t ต้องไม่เต็ม it และไปต่ออะไรคะ it is เว้นห่างนิดหนึ่งนะแล้วอะไรต่อลูก
1: A
0: A และต่อไปคือ
1: Back
0: Back คุณครูปลายทางลองดูนะคะหากเด็กๆเขียนไม่ทันก็ขึ้นกระดานไว้ให้เด็กๆตัว E หางต้องห้อยลงมาข้างล่างและลงท้ายประโยคต้องมีได้ไหม It is a bagบีดบีดบีดครับบีดดูตัว i กับตัว s ครูกุ้งit is a bag เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะคะไปต่อนะรูปต่อไปของเด็กๆเป็นรูปอะไรคะรูปต่อไปของเด็กๆเหมือนของครูกุ้งไหมเพนกับเพนซิลอ้าวประโยคนี้เราจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ
1: ์ใหญ
0: ่เริ่มเลยค่ะคำว่าอะไรนะลูก it ขีดบนขีดล่าง it แล้วอะไรต่อคะ it อะไร it แล้วอะไรต่อ is i กับ s สังเกตไหมเราจะเขียนแค่ครึ่งของเส้นประถูกไหมคะเยี่ยมมากบีดดีลายมือต้องสวย it is และต่อไปด้วยอะไรคะอะไรต
1: ่
0: อ เด็กๆปลายทางตอบผู้กุ้งเสียงดังกว่าห้องต้นทางนะและคำสุดท้ายคือ

0: ไม่มีสัญญาณตอบรับคำสุดท้ายคือเพนหางห้อยลงมาข้างล่างโค้ง E แล้วก็ N ลงท้ายต้องมีเยี่ยมเลยค่ะ It is a pen เหลืออีกกี่ข้อเอ่ย
1: 3
0: ข้ออ่ะไปต่อรูปดินสอเราจะต้องบอกว่าอะไรคะIt is a pencil. It is a pencil. เหมือนเดิมขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ It ตัวทีไม่เต็มช่องนะคะเลยขึ้นไปกะเหมือนสองช่องเล็กอะ It และอะไรต่อ Is และอะไรต่อคะ Pencil เลยได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นอะไรคะและคำต่อไปคำสุดท้ายคือ pencil พยายามให้ลายมือสวยๆนะลูกลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop เมื่อเรียบร้อยแล้วจะเหลืออีก2ข้อ2ข้อนี้คือ pencil case กับ ruler ครูกุ้งขอฝากเป็นการบ้านได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้และข้อแม้มีอยู่ว่าไม่ได้เขียนอย่างเดียวนะต้องอ่านประโยคนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้โอเคอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะ2ข้อนี้เป็นการบ้านนะคุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบว่าที่โรงเรียนเรียนอะไรกันบ้างอ้าวนับวันถึงเทนพร้อมๆกันเลย1 little 2 little 3 little Indians 4 little 5 little 6 little Indians 7 little 8 little 9 little Indians 10 little Indians boy เรียบร้อยมากเลยอ้าวมาดูบนกระดานกันต่อนะคะครูกุ้งขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งการบ้านของเราต้องเขียนให้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเต็มช่องนะประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูก It is a pencil case เขียนให้ถูกนะฝึกกันแล้ว4ข้อที่เรียนตอนนี้เป็นการบ้านนะคะข้อนี้ล่ะคะ It is a เก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนลูกเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนพร้อมๆกันใหม่อ่านว่าอะไรนะลูกIt is a ruler เยี่ยมมากอ้าวในช่วงสุดท้ายของเราประโยคคำถามยังไม่ค่อยคล่องฝึกกันบ่อยๆที่บ้านเราจะให้คุณพ่อคุณแม่ถามว่า What อะไรนะคะ
1: What is it
0: พร้อมกันใหม่
1: What is it
0: ตอบเลยค่ะ
1: It's
0: a pencil case ถามใหม่ What อะไรคะ What is it What is it? What is it?
1: It's a pencil.
0: What is it?
1: It's a pencil sharpener.
0: เยี่ยมมากเลยคำถามเหล่านี้อยากให้เด็กๆนำกลับไปใช้ที่บ้านวันนี้การบ้านมี2ข้อใช่ไหมคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ถามแล้วเด็กๆฝึกตอบกันด้วยเนาะถ้าฝึกตอบกันฝึกพูดบ่อยๆภาษาอังกฤษเด็กๆก็นำไปใช้นอกห้องเรียนได้นะคะในครั้งหน้าครูกุ้งจะเรียนเรื่อง numbers คืออะไรคะ
1: ตัวเลข
0: มีคนบอกรู้จักด้วย numbers ก็คือตัวเลขจำนวนตัวเลขนั่นเองคุณครูปลายทางลองดูนะคะสามารถเปิดแผนของครูกุ้งได้แล้วก็ดาวน์โหลดบัตรคำบัตรภาพจากในแผนได้เลยนะคะที่สำคัญเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะการบ้านวันนี้เรามี2ข้อต้องทำให้เรียบร้อยฝึกพูดที่บ้านด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณครูปลายทางที่ช่วยดูแลเด็กๆปลายทางให้เรียนรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับเลดี้

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พื่อนสัตว์หนีรอดมาจากการจับกุมของพวกคณะละครสัตว์ได้ก็มุ่งไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้านไม่มี

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
4: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
5: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
4: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: นั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฝากและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์

ป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช1456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยว

0: ่นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เอ้ยเออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
0: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
0: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
4: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: ความรู้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาครับเด็กๆครับเราลองมาดูกันว่าเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เป็นเรื่องอะไรช่วยอ่านนิดนึงการบวกจำนวน3จำนวนที่ผลบวกวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับยังอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการบวกคราวนี้เป็นการบวกจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน20ดังนั้นก็จะมีจำนวนมากมายเลยโดยปกติแล้วเด็กๆก็ทำไมครับจับคู่บวกใช่ไหมมีจำนวน2จำนวนมารวมกันคราวนี้

0: ถ้ามี3จำนวนล่ะทำยังไงดีก็ทำไมครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะบวกเป็นทำไมครับเป็นคู่ค่อยๆจับคู่บวกบวกพอได้ผลบวกแล้วก็รวมกับจำนวนที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับก็จะได้ผลบวกออกมาคิดว่ายากไหมครับวันนี
1: ้
0: คิดว่ายากไหมเอ่
1: ย
0: ไหนใครคิดว่าตัวเองจะทำได้ขอดูมือก่อนวันนี้ประเมินตัวเองนิดนึงนะครับเรื่องการบวกจำนวน3จำนวนอ้าวเอามือลงนะครับนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆก็ต้องทำไมครับหาผลบวกของจำนวน3จำนวนที่กำหนดให้ได้ดังนั้นวันนี้คุณครูแม็กก็จะกำหนดจำนวนตัวอย่าง1บวก1บวก1
1: 3
0: ได้เท่าไหร่ครับเห็นไหมเด็กๆทำได้แล้ว2บวก2บวก2เอ๊ะ2 3จำนวนได้เท่าไหร่นะ2บวก2เป็น4 4บวกอีก2ก็เป็น6ลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนำความรู้เดิมที่เรียนไปอาจจะทำไมครับหาผลบวกโดยนับต่อหรือทำให้ครบอะไรทำให้ครบ10ก็จะหาผลบวกได้นั่นเองนั้นใครที่เรียนรู้ไปแล้วกลับไปทบทวนวันนี้ก็จะนำความรู้เดิมเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลบวกนะครับในเรื่องของหาผลบวกทั้ง3จำนวนนั่นเองเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการอะไรนะในการเรียนของครูแม็กมีอะไรบ้างล่ะ2ตาดู2หูสมองคิดมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เอาละเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนที่จะเริ่มเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับขอเสียงดังๆฟังชัดๆนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้1 2 3เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละหลังจากที่ทบทวนนะครับข้อตกลงในการเรียนแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาทบทวนความรู้นะครับคือการทบทวนในเรื่องของการบวกโดยใช้กรอบอะไรล่ะกรอบอะไรเอ่ยกรอบ10เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเอาละมีภาพนะครับมีประโยคสัญลักษณ์การบวกช่วยอ่านประโยคสัญลักษณ์การบวกหน่อย4บวกเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยใครตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับบางคนก็ตอบได้เลย4บวก8เท่ากับ12ดังนั้นต้องอาศัยนะครับประสบการณ์นะบางคนอาจจะจำได้ทำเน้นย้ำซ้ำทวนทำเรื่อยๆก็จะจำได้ว่าอ๋อ4บวก8หรือ8บวก4เท่ากับเท่าไหร่ครับ12สามารถที่จะสลับที่กันได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมที่เราเรียนรู้กันไปอ้าวมีแผนภาพมาให้ดูด้วยครูแม็กก็วางเลยตัวนับสีอะไรเนี่ยชมพูกับ
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้าชมพูกี่ตัวนะครับ4ตัวตามจำนวนเห็นไหมสีฟ้า8ตัวตามจำนวนคราวนี้จะย้ายตัวนับเพื่อทำให้ครบครับครบ10ดูก่อนอันไหนนะย้ายอันไหนดีลองดูดีๆนะย้ายตัวนับย้ายตัวนับย้ายสีอะไรมาเนี่ยเด็กๆดูก่อนเลยว่าอ๋อ8ใกล้จะครบอะไรครับครบ10แล้วครูแม็กก็ย้ายตัวนับสีอะไรล่ะสีชมพูเดิมมีเท่าไหร่ครับ4โอ้มารวมกับอะไรนะ8ให้ครบอะไรอ่ะ10แสดงว่าเดิมจาก4ต้องแปลงร่างเป็นอะไรเนี่ยส่วนย่อยต้องเป็นอะไรกับอะไรเนี่ย2กับ2กับ2เพื่อให้ครบอะไรครับครบ10ตอบได้หรือยัง4บวก8เท่ากับ10กับอีก2เป็น12อันนี้นะครับก็คือใช้กรอบ10นะถ้าใครมีกรอบ10มีอุปกรณ์ก็สามารถ ช้ในเรื่องของการหาผลบวกได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะผลบวกผลลบนะนำมาเป็นตัวช่วยได้เอาละครับคราวนี้เราลองมาดูกันต่อถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างเพื่อทำไมครับเชื่อมโยงกับเมื่อสักครู่นี้มองปุ๊บ4บวก 8a ทำไงดีทำให้ครบ10ทำอย่างไรดีต้องทำส่วนย่อยส่วนรวมเอ๊ะตัวไหนต้องเป็นส่วนย่อยส่วนต้องเป็นส่วนย่อยเนี่ย4จากส่วนรวมแปลงร่างเลยเป็นส่วนย่อยคืออะไรกับอะไรครับ2กับเป็น2กับ2เพื่อทำให้ครบ10ตรงไหนแล้วทำให้ครบ10 8กับอะไรครับ8กับ2รวมกันเป็น10แล้วก็บวกด้วยอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อยคือเท่าไหร่ล่ะครับคือ2นั่นเองนั้น10ตัวนี้นะอีกครั้งหนึ่ง10ตัวนี้มาจาก8รวมกับ2ตรงนี้นะแล้วก็บวกด้วยส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือ2 4ไปไหนแล้วอ่ะ4ไม่อยู่แล้วเพราะแปลงร่างมาเป็นส่วนอะไรแล้วแปลงร่างมาเป็นส่วนย่อยแล้วนะครับเนาะก็คำตอบเท่าไหร่เนี่ย4บวก8
1: 2
0: 10เท่าไหร่ครับ12ดังนั้นพอเห็นประโยคสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้ก็จะตอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับ10บวก2เท่ากับ12ดังนั้นตอบได้แล้วว่าทำไมเอ่ย4บวก8เท่ากับ
1: 12
0: เท่ากับ12นะครับยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเอ่ยไม่ยากอ้าวลองไปดูกันต่อเพิ่มเติมโอ้นี่ง่ายมากเลย
1: 6
0: บวก
1: 6
0: เท่ากับ
1: 12
0: โอ้ยเมื่อวานเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมครับการบวกด้วยจำนวนเดียวกัน6บวก6นะอ่ะถ้าทำให้ครบ10บ้างคุณแม็กวางตัวนับตามจำนวนเลยสีชมพูกี่ตัวครับ6ตัวสีฟ้า
1: 6
0: ตัวคราวนี้จะย้ายตัวนับเพื่อทำให้ครบอะไรครับครบ10ตั้งใจดูดีๆนะเอ๊ะทำตัวไหนให้ครบ10ดีเนี่ยย้ายไปค่อยๆย้ายไปเอ๊ะอีกเท่าไหร่นะจะครบ10เนี่ยอีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่เนี่ยที่ย้ายมาเนี่ยย้ายมาเท่าไหร่เอ่ย4ใช่ไหมครับดังนั้น6อีกเท่าไหร่ล่ะครบ10อ่ะอีก4คุณแม็กก็ย้ายตัวนับมา1 2 3 4ครบไหมครับครบ10หรือยังครบแล้วเห็นไหมครับดังนั้นตอบได้แล้วโอ้6บวก6เท่ากับ
1: 12
0: แต่บางคนจดจำได้ใช่ไหมการบวกด้วยจำนวนเดียวกันก็จะตอบได้รวดเร็วนะครับอาจจะไม่ต้องทำให้ครบ10แต่ก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะหาผลบวกเราสามารถหาผลบวกได้หลากหลายวิธีเลยนั้นเรียนรู้กันไปหลากหลายวิธีอาจจะเลือกวิธีใดก็ได้ที่เด็กๆถนัดนะครับทบทวนเรื่องนี้ต่อนะครับดังนั้นถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างให้เติมเองได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมเอ่ยทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีต้องแยกใช่ไหมจากส่วนรวมต้องแยกเป็นส่วนอะไรครับต้องแปลงร่างแล้วจากส่วนรวมต้องแปลงร่างเป็นส่วนย่อยแล้วอันนี้มีใบมาให้แล้วแสดงว่าตัวนี้ต้องแปลงร่างเป็นอะไรกับอะไรนะ
1: 3กับ4 2กับ4
0: ต้องแปลงร่างเป็นอะไรเอ่ย
1: 3ก
0: ับ3มีบางคนบอกว่าแปลงร่างเป็น3กับ3ได้ไหมลองดูแปลงร่างบอกว่าเป็น3กับ3ได้ไหมก็ได้นะเป็นส่วนย่อยแต่รวมกันแล้วครบ10ไหมครับมันไม่ครบ10มันก็จะยุ่งยากเนาะก็จะไม่สะดวกเพราะว่าถ้ารวมกันครบ10เด็กๆก็จะเห็นได้ว่าอ๋อจำนวนใดกับจำนวนใดทำไมครับรวมกันแล้วครบ10ก็จะบวกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นควรที่จะเป็นอะไรควรที่จะเป็น
1: 4ก
0: ับ
1: 2
0: เพื่อ
1: ทำให้ครบ10
0: ทำให้

0: ครบ10ตรงไหนล่ะครบ10
1: 4
0: 4รวมกับอะไรเอ่ยครูแม็กวงล้อมรอบนะตรงนี้นะที่รวมกันแล้วครบอะไรเลย
1: 4
0: ครบอะไรเลย10 6บวก4
1: เท่ากับ10
0: เท่ากับ10ก็มาเติมเลยเอ๊ะแล้วบวกกับอะไรล่ะ
1: 2
0: 6หรือเปล่าตรงนี้เพราะว่า6ตัวนี้แปลงร่างหรือยังแปลงร่างแล้วนะครับต้องบวกกับอีก2ตอบ10เท่าไหร
1: ่
0: ดังนั้น6บวก6เท่ากับ
1: 12
0: 10เท่าไหร
1: ่
0: 12 12ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยเห็นไหมครับดังนั้นนะอันนี้เป็นวิธีคิดนะครับตรงนี้เหมือนเราทำไมครับทดแอบทดไว้เลยว่าอ๋อตรงนี้นะเราทำให้ครบอะไรครับครบ10นะแต่เมื่อสักครู่นี้ที่บางคนบอกว่าเป็น3กับ3ไม่ครบ10ก็ได้บางคนอาจจะถนัดนะครับหาส่วนย่อยส่วนรวมมาบวกรวมกันนะก็ต้องลองฝึกฝนดูนะครับแต่ถ้ารวมครบ10เห็นไหมแบบที่ครูแม็กแนะนำพอมาบรรทัดนี้ง่ายหรือยัง10บวก2 1012ก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นในเรื่องของการทำให้ครบ10นั่นเองเอาล่ะไปดูต่อนะข้อต่อไป9บวกอะไรเนี่ย9บวกอะไรครับบวก7เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: ตอนนี้พื้นฐานเริ่มจำนวนทำไมครับค่อนข้างที่จะแม่นยำบางคนอ่านโจทย์หรืออ่านประโยคสัญลักษณ์ปุ๊บตอบปั๊บได้ทันทีเลยนะครับ9บวก7นะครับถ้าใช้ตัวนับสีชมพูเท่าไหร่นะ
1: 9
0: สีฟ้า7คราวนี้ครูแม็กจะย้ายเพื่อทำให้ครบอะไรล่ะครับทำให้ครบ10มองปุ๊บอุ๊ยอันไหนใกล้แล้วเนี่ยอันไหนใกล้ครบ10แล้ว
1: 9
0: ใกล้ทำไมครับครบ10แล้วก็ย้ายตัวนับสีฟ้าไปกี่ตัวเนี่ย
1: 1ต
0: ั
1: ว
0: 1ตัวย้ายไปปุ๊บอ้าวสีฟ้าเหลืออยู่ในตาราง10นี้นะหรือในกรอบ10นี้นะครับก็จะเหลืออยู่6ตัวเห็นไหมอ๋อ9บวก7เท่ากับ10กับอีก6เป็น
1: 16
0: 16แบบนี้นะครับก็จะทำให้หาผลบวกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะมองปุ๊บอ๋อจาก7เดิมเป็น7เห็นไหมครับเป็น7ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แยกย่อยเป็นอะไรกับอะไรล่ะเนี่ย1กับ6เห็นไหมครับทำไมต้องแยกย่อยเป็น1กับ6อ่ะเพราะว่า1ไปรวมกับ9ให้ครบอะไรครับครบ10นั่นเองอ้าวลองมาดูถ้าเป็นวิธีคิดบ้าง9บวก7เหมือนเมื่อสักครู่เลยแยกเลย71กับอะไรนะ
1: 6
0: 1กับ6เป็นส่วนย่อยของ
1: 7
0: ดังนั้นเอ๊ะทำไมต้องเป็น1ทำให้ครบ10รวมกับใครล่ะครับวงล้อมรอบเลยรวมกับ9ทำให้ครบ
1: 10
0: บวกกับอะไร7หรือเปล่า7ยังอยู่ไหมนี่อยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วแปลงร่างเป็นอะไร
1: ส่วนย
0: ่อยเป็นส่วนย่อยคือ1กับ
1: 6
0: เยี่ยมมากนะครับ10บวก
1: 6
0: เป็น
1: 16
0: 9บวก7เท่ากับตอบได้แล้ว
1: 16
0: 16ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยหรือมองปุ๊บบอกว่าใช้ความรู้จากครั้งที่แล้วเรื่องการบวกทำไมครับจำนวนใกล้เคียงได้ไหม7บวก7เท่ากับ14ก็มาดูว่าส่วนไหนที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นอีก2คำตอบก็เพิ่มอีก2 14เพิ่มอีก2เป็น16เห็นไหมครับก็ใช้ความรู้เดิมเข้ามาช่วยได้นั่นเองเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเรามาดู4
1: บวก
0: 8เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับและ8บวก4ล่ะ
1: 12
0: ทำไมถึงได้เท่ากันนะ
1: เพราะว่า
0: เพราะว่าเป็น

0: การสลับที่การบวกใช่ไหมอ่ะเห็นประโยคสัญลักษณ์ปุ๊บวิธีการง่ายๆเลยนะก็อาจจะใช้วิธีการนับอะไรครับ
1: น
0: ับ
1: ต
0: ่อนับต่อถ้านับต่อจะนับต่อยังไงดีเนี่ย
1: เอา8
0: ไว้ในใจนับต่อไปอีก4 8 8 8 8แล้ว9 10 11 12นะครับตอบ12ดังนั้นทั้งคู่เลยเห็นไหมครับ8มีค่ามากกว่าก็เอาไว้ในใจหรือทำให้ครบ10ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับทำให้ครบ10ก็ได้เช่นเดียวกันอ้าวนะครับดังนั้นมีการหาคำตอบได้อย่างไรบ้างนะเพื่อนสักครู่ตอบไปแล้วทำให้ทำไมนะ
1: ครบ
0: 10
1: น
0: ับต่อก็ได้นะครับมีทั้งวิธีการนับต่อหรือทำไมนะการทำให
1: ้
0: ครบ10เห็นไหมครับเหมือนที่เราตอบไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะมีวิธีการหาตอบนะครับดังนั้น4บวก8แล้วก็8บวก4ได้คำตอบเท่าไหร่นะได้เท่ากับ12ถ้านับต่อเมื่อสักครู่คุณแม็กพานับแล้วนะครับทำไมเอ่ยนับต่อจากจำนวนที่มีค่ามากกว่าก็เอา8ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก4 8แล้ว9 10 11 12หรือถ้าทำให้ครบ10ล่ะทำให้ครบ10ล่ะทำทำไมครับส่วนย่อยทำเป็น2กับ2เหมือนเมื่อสักครู่เลยแล้วก็ทำไมครับรวมให้ครบอะไรรวมให้ครบ10กับอีก2
1: เป็น
0: 12เหมือนกันอันนี้ก็ได้เหมือนกัน2กับอะไรนะ2กับ2เหมือนกันเลยที่วงล้อมรอบครบ10รวมกับส่วนย่อยอีกจำนวน1เป็น12นะครับเห็นไหมครับก็ไม่ว่าจะเป็นวิธีการนับต่อหรือวิธีการทำให้ครบ10ได้คำตอบเป็นไงครับเท่ากันไหมเอ่ย
1: เท
0: ่ากันนะครับนะก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับก็เด็กๆก็สามารถนะเรียนรู้ไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับดังนั้นนะครับการบวกจำนวน2จำนวนนะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆก็จะเห็นว่า4บวก8กับ8บวก4ได้คำตอบเป็นไงครับเท่าหรือไม่เท่าเท่ากันนั้นการบวกจำนวน2จำนวนนะครับเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเป็นไงครับยังคงเท่ากันไม่ว่าจะเป็น4บวก8หรือ8บวก4คำตอบก็เท่ากันนะครับไม่ยากเลยก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมนะเพราะว่าเรียนรู้กันไปแล้วนะครับเอาละครับลองมาดูต่อมานะครับมองปุ๊บช่วยดูนิดนึงเป็นโจทย์ปัญหาหรือเป็นสถานการณ
1: ์
0: ดูตรงไหนเป็นโจทย์ปัญหามีคำว่าก
1: ี
0: ่มีคำว่ากี่ผลคราวนี้ช่วยอ่านก่อนเพราะว่าบอกได้หรือยังเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบบอกได้เลยไหมยังไม่ได้ต้องอ่านวิเคราะห์ก่อนอ้าวช่วยอ่านหน่อยตออูนอตูนขายส้มโอได้3ผลขายแตงโม6ผลและขายมะละกอ4ผลตูนขายผลละไม้ได้กี่ผลคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบครับโจทย์ปัญหาการคราวนี้คุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตูนขายส้มโอได้3ผลขายแตงโม6ผลและขายมะละกอ4ผลตูนขายผลไม้ได้กี่ผล
1: 13
0: เท่าไหร่นะบางคนตอบ13คิดยังไงครับคิดยังไง
1: น
0: ับต่อบางคนนับต่อบางคนบอกเอามาบวกกันบวกยังไงอ่ะ
1: เอาม
0: ี
1: บวกเอา
0: 6
1: บวกไปได้ยัง6
0: บางคนไหนลองเดี๋ยวลองฟังแนวคิดนาวานิดนึงพออ่านโจทย์ปุ๊บนะครับน้องนาวามีวิธีคิดอ้าวถือไมค์นิดนึงน้องคิดยังไงนะครับ
2: เอา6บวก4
0: เอา6บวก4ได้เท่าไหร่ครับ6บวก4
2: 10
0: ได้10แล้วก็ไงต
2: ่อบวกอีก3
0: แล้วก็บวกอีก3ตอบเท่าไหร่ครับ
2: 13
0: ตอบ13อันนี้นะครับเป็นวิธีคิดวิธีหนึ่งนะเพราะว่าอยากรู้ว่าตูนขายผลไม้ได้เท่าไหร่ก็ต้องนำจำนวนทั้งหมดมาทำไมครับรวมกันเนาะนั้นนาวาเลือก6บวกอะไรนะ
1: 4
0: แสดงว่าทำให้ครบอะไรก่อนเนี่ย
1: 4
0: ทำให้ครบ10ก่อนอ้าวปรบมือให้นาวาหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากก็มีหลายคนนะครับที่ทำไมครับใช้วิธีคิดเดียวกับนาวาเลยเนาะบางคนก็อาจจะจับคู่บวกอ้าวลองมาดูนะครับลองมาดูรู้ละเป็นโจทย์ปัญหาการบวกรู้ส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกคราวนี้โจทย์บอกมาทำไมครับโอ้โหไม่ได้บอกว่าขายส้มโออย่างเดียวขายอะไรอีกแตงโมไม่ได้บอกว่าขายแค่ส้มโอกับแตงโมขายอะไรอีกขายมะละกอนะครับขายทั้งไม่ครับ3ชนิดเลยนะดังนั้นถ้าคุณกูแม็กใช้ทำไมครับอาจจะเป็นไม้หรือหลอดดูดนะแทนจำนวนเพื่อให้เด็กๆเห็นภาพได้ชัดเจนเลยส้มโอจำนวนเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: ผลคุณแม็กก็ใช้3ไม้นะคราวนี้แตงโมเท่าไหร่ล่ะ
1: 6
0: ผลคุณแม็กก็ใช้6ไม้นะครับสุดท้ายมะละกอเท่าไหร่แล้วครับที่ตูนขายได
1: ้
0: กี่ผลนะ4ผลก็อาจจะทำไมครับใช้วิธีการนับค่อยๆนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: 13แสดงว่าตูนขายผลไม้ได้ทั้งหมด13ผลอันนี้เป็นวิธีพื้นฐานเลยที่เราทำไมครับค่อยๆนับทั้งหมดที่เริ่มเรียนใช่ไหมแล้วก็ฟังเสียงสุดท้ายแต่ตอนนี้วิธีการหาผลบวกเราเรียนเพิ่มเติมมากมายหลายอย่างก็สามารถนำเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าแล้วหาจำนวนผลไม้ทั้งหมดที่ตูนขายได้อย่างไรเมื่อสักครู่คุณครูแม็กก็ทำไมครับแนะนำไปบ้างเบื้องต้นแล้วว่าอาจจะใช้ทำไมนะนับต่อได้ไหมนับทั้งหมดได้ไหมครับนับทั้งหมดก็ได้หรือที่เด็กๆถนัดเลยก็อาจจะเป็นการนับต่อรู้แล้วส้มโอมีเท่าไหร่นะส้มโอขายได้เท่าไหร่3ผลนับต่อเลย4 5 6 7 8 9เห็นไหมครับก็นับจำนวนต่อจาก9นับต่ออีก9แล้ว10 11 12 13ก็ใช้วิธีการนับต่อเข้ามาช่วยได้นะครับอ้าวดังนั้นหรือจะนับจำนวนทั้งหมดนะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยใช่ไหมครับเนาะเป็นวิธีการในเรื่องของการนับเด็กก็ใช้ในเรื่องของการนับอาจจะทำไมครับนับจาก3นับไปอีกเท่าไหร่ล่ะนับไปอีก6 6แล้วใช่ไหมครับนับจาก3ไปอีก6 3แล้ว4 5 6 7 8 9จาก9นับไปอีกขายมะละกอได้อีก4นับต่ออีกนะครับจาก9 9แล้ว10 11 12 13ก็ดูที่เสียงสุดท้ายลงที่13เห็นไหมครับก็จะได้จำนวนทั้งหมดที่ตูนขายผลไม้ได้นั่นเองคราวนี้นะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับที่เกิดขึ้นก็จะได้ว่า3บวก6บวก4เท่ากับเท่าไหร่3บวก6บวก4เห็นไหมครับขายไป3ชนิดนะก็เหมือนทำไมครับที่นาวาแนะนำตอนต้นเลยของโจทย์ข้อนี้ควรนำอะไรรวมกันก่อนควรนำอะไรรวมกันก่อนเอาอะไรรวมก่อน6รวมกับอะไรนะรวมกับ4ให้ได้เท่าไหร่ล่ะ10 10รวมกับอีก3ได้เท่าไหร่ครับ13หรือบางคนบอกว่า

0: แล้วหนูค่อยๆจับคู่บวกได้ไหมคะได้ไหมเอา3บวก6ได้ไหมได้เท่าไหร่ครับ3บวก6ได้อะไรได้9 9บวกอีก4 9แล้วเท่าไหร่นับต่อ9แล้ว10 11 12 13ได้คำตอบเท่ากันไหมครับได้คำตอบเท่ากันนะแต่อันนี้นะครับก็เด็กๆสามารถที่จะจับคู่หรือทำให้ครบอะไรก่อนล่ะทำให้ครบอะไรทำให้ครบ10ก่อนนะครับก็นำ6รวมกับอะไรล่ะ4กลายเป็น10ใช่ไหม10บวกกับอะไรอ่ะบวกกับ3ที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับเนาะ10บวก3หรือ3บวก10เท่ากับ13ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับในเรื่องของการบวกจำนวน3จำนวนยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับเอาละครับดังนั้นตอบได้แล้วว่าตูนขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ผลนะกี่ผล13ผลนะครับเอาละครับคราวนี้เพิ่มเติมนะดูโจทย์เพิ่มเติมนะประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเอ่ย2บวก5บวกเท่าไหร่เอ่ยมองปุ๊บมองปุ๊บเอาไงละเอาไงบางคนบอกว่า2บวก5ได้เท่าไหร่อ่ะ15 2บวก5 15บางคนตอบแล้วบางคนตอบไปแล้ว2บวก5ได้เท่าไหร่นะ15ใจเย็น2บวก5ก่อนได้7 7บวกอีก8 15 7ไว้ในใจชูขึ้นมา8 7แล้ว7แล้วชูขึ้นมา8 7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15นะครับก็จะได้คำตอบเห็นไหมครับเท่ากับ15นะหรือมีใครมองออกไหมเอ๊ะจำนวนไหนรวมกันครบ10นะ8 กับ 2รวมกันครบอะไรครับครบ10นะครับดังนั้นก็จะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาในประโยคสัญลักษณ์ว่ามีจำนวนคู่ใดที่ทำไมครับบวกกันได้ครบ10ก็คืออะไรนะ8กับอะไร8กับ2ที่รวมกันแล้วครบ10นะครับดังนั้นเด็กๆก็ทำให้ครบ10ก่อนถ้ามีนะถ้ามีคู่จำนวนที่ทำให้ครบ10เด็กๆก็ทำไมครับนำมารวมกันก่อน2กับอะไรล่ะ8รวมกันเป็นเท่าไหร่เป็น10แล้วก็บวกด้วยอะไรล่ะครับบวกด้วย5 5บวก10หรือ10บวก5เท่ากับ15ยากไหมครับยากไหมไม่ยากหรืออาจจะค่อยๆบวกเหมือนที่คุณแม็กพาบวกก็ได้เอา2บวก5ได้ผลบวกออกมาแล้วก็บวกอีกจำนวนหนึ่งก็คือ8เงี้ยนะครับก็ได้คำตอบ15เท่ากันนะเอาล่ะไปดูกันต่อคราวนี้ลองมาดูบ้างนะครับในเรื่องของการบวกจำนวน3จำนวนที่ไม่มีจำนวนคู่ใดเลยรวมกันทำไมครับครบ10นะอ้าวลองมาดู4บวก5บวก7เห็นไหมครับมีคู่ใดที่รวมกันครบ10มีไหมรวมกันแล้วครบ10เลยนะต้องพอดีเป๊ะๆเลยมีไหม
1: ไม่มี
0: เลยดังนั้นเด็กๆก็ค่อยๆเลยจับคู่บวกทำไมครับค่อยๆบวกกันเลย4บวกอะไรครับ4บวก5ก่อนเลยได้เท่าไหร่ล่ะ4บวก5 4บวก5ได้เป็น9แล้วก็มาบวกกับอีกจำนวนหนึ่งคืออะไรครับคืออะไรอ่ะ7 9บวก7เอาอะไรไว้ในใจดี9บวก7 9บวก7 9ไว้ในใจชูมา7 9แล้ว10 11 12
1: 13 14
0: 15 16
1: 16
0: ยากไหมครับยากไหมถ้าไม่มีก็ค่อยๆจับคู่บวกนะแล้วก็บวกจนครบทั้งกี่จำนวนเลย ทั้ง3จำนวนก็จะได้คำตอบออกมานะครับยากไหมไม่ยากนะเอาละครับคราวนี้ดูเพิ่มเติมนิดนึง8บวก3บวก6เอาไงดีเอเอายังไงดียังไงดี8บวก3 10เท่าไหร่นะ

0: รวมกันแล้วไหมครับให้ไม่เกิน10ก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งสำหรับบางคนที่อาจจะถนัดนะ3บวก6เอา3บวก6ก่อนคุณแม็กเอา3บวก6ก่อนจะได้ไม่เกิน10ถ้าไม่พอดีก็เอาไม่เกินเป็น9รวมกับอีกจำนวนหนึ่งคืออะไรล่ะครับ8ที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลย8บวก9 8บวก8ได้16เอ้ย8บวก9ได้เท่าไหร่ล่ะ10เท่าไหร่17นะครับนำความรู้เดิมเห็นไหมในเรื่องการบวกจำนวนเดียวกันเนี่ยมาผสมผสานนะมาช่วยทำไมครับหาคำตอบได้หรือนับต่อได้ไหมนับต่อได้ไหม8บวก9เอาอะไรไว้ในใจดีเนี่ย9ไว้ในใจชูขึ้นมาอ้าวไหนชูขึ้นมา8ชูขึ้นมา8 9แล้ว9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17ได้คำตอบ17เท่ากันยากไหมครับยากไหมไหนคิดใครคิดว่าทำได้แล้วขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยอ้าวเยี่ยมมากนะครับคราวนี้นะครับเด็กๆต้องฝึกฝนนะผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.32 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.32 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆเปิดไปแบบฝึกหัด 2.32 หน้าที่เท่าไหร่เปิดไปเลยต่อจากครั้งที่แล้วเจอหรือยังเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงชี้ที่คำชี้แจงเลยอ่านตามหาผลบวก
1: หาผลบวก
0: คำชี้แจงเขาบอกแค่นี้เองแสดงว่าเด็กๆต้องทำไมนะหาผลบวกของจำนวนกี่จำนวนนะกี่จำนวนมีทั้งหมดกี่จำนวน3จำนวนข้อที่1ข้อที่1ช่วยดูหน่อย3บวก7บวก5เด็กๆก็ทำไมครับอาจจะลอกข้อความเดิมก่อนเสร็จแล้วหาผลบวกโดยมีคู่ไหนไหมที่รวมกันครบ10มีไหม
1: ม
0: ีอะไรกับอะไรเอ่ยพิจารณาก่อนถ้ามีคู่ที่รวมกันครบ10ก็นำมารวมแล้วก็ลงมาเติมนะครับแสดงว่าต้องเติมอะไรเนี่ย10บวกอะไรเนี่ย10บวก5ข้อนี้ตอบ15ลงมือทำได้นะครับ

ขอใบมาให้แล้วนะจำนวนที่หายไปช่วยเติมหน่อยข้อแรกก็นำอะไรครับ3บวก7ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ10ก็เติมเลยลงไปในช่องว่างนะครับสุดท้ายก็ได้คำตอบ10บวก5เป็น15อ้าวนะครับข้อที่1เฉลยแล้วนะอ้าวเดี๋ยวข้อที่2ข้อที่3ทำเองหาก่อนมีจำนวนใดที่รวมกันแล้วครบ10หรือไม่นะ

0: ข้อที่2ข้อที่1ตอบ15นะข้อที่2เสร็จแล้วหรอครับ
1: เสร็จข้อที่
0: 3โอ้เสร็จข้อที่3แล้วเอาไปต่อได้เลยไปต่อได้เลยอ้าวข้อที่2ข้อนี้เขาให้ทำไมครับสลับที่การบวกนิดนึงเอ๊มีจำนวนใดนะรวมกันแล้วครบ105บวกอะไรนะก็ขยับมาใกล้ๆกันหน่อยขยับมาใกล้ๆกันนิดนึง5บวกอะไรนะแสดงว่ารวมกันจะครบครบเท่าไหร่เนี่ยครบครบเท่าไหร่ครบ10แล้วก็บวกอีกจำนวนหนึ่งคือ8 10บวก8 18เยี่ยมมากใครทำได้ไปต่อเลยนะข้อ1ข้อ2ข้อ3มีทั้งหมด11ข้อเอามาเรียงก่อนก็เอาจำนวนที่ครบ10มาไว้ใกล้ๆกันตัวไหนล่ะใกล้ครบ10อะไรนะครับวิธีเริ่มลดน้อยลงแล้วไงเริ่มลดน้อยลงแล้วก็รู้แล้วอ๋อตรงนี้ต้องเอาอะไรมารวมกันล่ะเพราะว่า9เขามีอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ต้องเอารวมกันเป็นผลบวกเป็นอะไรล่ะ5บวก4เท่าไหร่นะ5บวก4เท่าไหร่นะต้องเติมตรงนี้ละ9กับอะไรล่ะขยับมาสิตัวไหนที่รวมกันครบ109บวกอะไรเติมลงไปแสดงว่าอีกจำนวนหนึ่งคืออะไรเนี่ยที่ยังไม่รวมกับใครเลยอันนี้รวมกันได้เท่าไหร่ล่ะ10แสดงว่าเหลืออะไรล่ะถูกแล้วเขาให้ใส่ผลบวกลงไปเขาให้ใส่ผลบวกลงไปเขามีมาให้แล้วนี่9แสดงว่า9ตัวนี้มันอยู่นี่ใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นผลบวกของ2จำนวนนี้5บวกอะไรล่ะได้เท่าไหร่ล่ะ5บวก4ใช่หรือเปล่าว่าได้ถ้าใส่11ตรงนี้ก็แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นผลบวกของ2จำนวนนี้ใช่ไหมครับก็เลยย้ายจำนวนตัวไหนล่ะที่รวมกันแล้วครบ10ตัวไหนรวมกันแล้วครบ10
1: 9
0: กับอะไร
1: 9ก
0: ับ1ก็เอามาใกล้ๆกันรวมกันให้ครบ10ไม่ถูก11บวก9ได้เท่าไหร่นับดีๆ11ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 20
0: ไปต่อข้อที่3นะเผื่อบางคนยังไม่ทันนะครับดูครูแม็กนะข้อที่3มีจำนวนไหนนะรวมกันครบ10ข้อที่3อะไรกับอะไรอะไรเอ่ยรวมกันครบ10 9กับอะไรนะ9กับอะไร9กับ1ครูแม็กก็ย้ายมาไว้ใกล้ๆกัน9กับอะไรนะ1รวมกันแล้วครบอะไรเนี่ยครบ10อีกจำนวนหนึ่งที่หายไปที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลย6เติม6เข้าไป9บวก1รวมกันเท่ากับ10บวกกับอีกจำนวนหนึ่งอะไรอะ6เป็น10เท่าไหร่นะ16ตั้งแต่ข้อที่6เป็นต้นไปนะบรรทัดเขาจะลดน้อยลงอ้าวช่วยเฉลยหน่อยนะใครเสร็จแล้วอ้าวข้อที่4ช่วยตอบนะข้อที่4

อ้าวข้อที่3เรียบร้อยหรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วนะใครไม่ถูกต้องแก้ไขนะครับหรือใครมีข้อสงสัยสอบถามได้เด็กๆปลายทางก็สามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้นะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอ้าวข้อที่4ครูแม็กไปต่อข้อที่4แล้วเอ๊มีจำนวนไหนนะรวมกันครบ10ข้อ4เนี่ย4กับอะไรนะเอาไปไว้ใกล้ๆกันหน่อย4กับอะไรนะ4กับ6 4กับ6รวมกันครบอะไรนะครบ10อีกจำนวนหนึ่งช่วยหน่อย2แสดงว่า4กับ6รวมกัน10รวมกับอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่นะ2ตอบ10เท่าไหร่นะ12ทันไหมครับทันไหมเอ่ยทันนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงข้อที่5ทำเองนะเดี๋ยวเฉลยข้อที่6นะเฉลยข้อที่6เอาบางคนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยนำส่งนะดูนิดนึงข้อที่6เอบรรทัดลดน้อยลงเขามีเลขอะไรมาให้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขานำจำนวน2จำนวนนี้ทำไมกันรวมกันแล้วต้องเติมเท่าไหร่ล่ะเนี่ย5บวก4 5บวก4ได้เท่าไหร่ครับ9เพราะว่า9อีกจำนวน1เขาเติมไว้ให้แล้ว9บวก9 9บวก9 10เท่าไหร่นะ18ยากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมครับไม่ยากนะบรรทัดลดน้อยลงแล้วนะบรรทัดลดน้อยลงอ้าวขอเฉลยอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อเวลาจะหมดแล้วขอข้อที่7อีกหนึ่งข้ออ้าวข้อที่7นะคราวนี้ลองดูก่อน7บวก2บวก6เขาเติมเลขมาให้แล้วเลข7แสดงว่าเขาเอาอะไรรวมกันเนี่ยเขาอะไรรวมกัน2กับ2กับ6รวมกันได้เท่าไหร่มงครับ2กับ6รวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่นะ87บวก8เรียนไปแล้ว7บวก8 10เท่าไหร่16 16ไม่ใช่ยังไม่ถูกเอา8ไว้8ไว้ในใจชูขึ้นมา7 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15อ้าวที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาสองตาดูสองหูฟังนะครับเด็กๆครับสรุปบทเรียนนิดนึงนะ

0: อ้าวการบ้านนะข้ออื่นๆฝากกลับไปทำเป็น
1: การบ
0: ้านเฉลยให้ดูนะบางส่วนแล้วที่เหลือก็เติมเต็มให้คุณครูให้เรียบร้อยนะครับอ้าวสรุปบทเรียนนะครับอ้าวเอามือจับหูจับไหล่จับเอววางไว้บนตักอ้าวสรุปบทเรียนนิดนึงวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะการบวกการบวก3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน20ดังนั้นการทำไมครับหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนะต้องบวกจำนวน2จำนวนก่อนแล้วจึงบวกจำนวนที่เหลืออยู่อีกครั้งนึงนะการหาผลบวก3จำนวนต้องบวกจำนวน2จำนวนก่อนแล้วจึงบวกจำนวนที่เหลืออยู่นะครับตัวอย่าง4บวก5บวก7ถ้ามีจำนวนไหนที่ครบ10เราก็เลือกบวกก่อนแต่ถ้าไม่มีเราก็ทำไมครับจับผู้บวก4บวก5 4บวก5ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 9
0: แล้วก็บวกกับจำนวนที่เหลืออยู่คืออะไรล่ะ7 9บวก7
2: 16
0: 10เท่าไหร่นะ16นะครับก็จะได้ผลบวกออกมานั่นเองนะครับนั้นก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะ
2: ทบทวน
0: วันนี้เรียนรู้กันไปแล้วทั้งการบวกเห็นไหมครับก็วิธีการต่างๆที่เคยเรียนมาก็ฝากกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการ
2: เอา
0: ออกนะครับครั้งหน้าก็จะเรียนในเรื่องของการลบนะครับตัวตั้งก็จะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นระดับความยากทำไมครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ฝากเด็กๆนะกลับไปทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะและวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ในอดีตเอเราเคยเรียนไปหรือยังคะของใช้ในปัจจุบันเราเคยเรียนไปหรือยังคะเรียนไปแล้วแสดงว่าเด็กๆก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าของใช้ในอดีตมีอะไรบ้างของใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะยังจำได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับของใช้สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรามีของใช้อะไรบ้างที่เป็นของใช้ในอดีตหรือเป็นของใช้ในสมัยก่อนและในปัจจุบันมีของใช้อะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบันได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีของใช้ในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูด้วยไม่รู้ว่านักเรียนจะรู้จักหรือเปล่านะคะพร้อมดูหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูมีของใช้ในอดีตหรือของใช้ในสมัยก่อนมาให้นักเรียนได้ดูค่ะชิ้นแรกค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะคืออะไรคะ
1: เตาร
0: ีดนักเรียนยังใช้อยู่หรือเปล่าคะที่บ้านของนักเรียนมีไหม
1: ไม
0: ่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะที่บ้านของนักเรียนยังมีเตารีดแบบนี้ใช้อยู่หรือเปล่าเอ่ย
1: ไม
0: ่มีแล้วใช่ไหมคะนี่คือเตารีดในสมัยก่อนนะคะที่คนในสมัยก่อนเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราจะใช้ในการรีดผ้าเอ๊ใช้อย่างไรนะคะตรงนี้สามารถเปิดได้ค่ะเปิดได้แล้วทำยังไงแล้วก็นำถ่านร้อนๆใส่ลงไปในช่องนี้เห็นไหมคะแล้วก็ปิดฝานะคะเวลาใส่ถ่านจะไม่จับตรงนี้นะจะร้อนมากเลยแล้วก็ปิดให้เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ไปรีดผ้าซึ่งมีน้ำหนักมากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ตั้งๆนะคะมาลองจับและสัมผัสดูว่าหนักหรือเปล่าต่างๆลองยกสิคะโอ้ยกกล้ามขึ้นเลยหนักไหมคะหนักมากเลยค่ะน้าว่าอยากลองจับดูไหมคะเชิญค่ะหนักไหมคะหนักไหม
1: หนักอยู
0: ่หนักนะคะมีน้ำหนักมากเลยในปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะเตารีดแบบนี้เป็นเตารีดโบราณเป็นเตารีดสมัยก่อนนะคะเป็นเตารีดสมัยอดีตที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะในรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะใช้ในการรีดผ้าค่ะชิ้นต่อไปเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เห็นไหมคะเขาเรียกว่าตะเกียงโบราณค่ะเป็นตะเกียงน้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็จะจุดไฟจะมีไส้อยู่ตรงนี้สมัยก่อนจะใช้ตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนค่ะปัจจุบันไม่ใช้แล้วใช้เป็นอะไรคะ
1: หลอดไฟ
0: หลอด LED เพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนที่บ้านของนักเรียนยังมีตะเกียงแบบนี้อยู่ไหมคะ
1: ไม่
0: ใครยังใช้อยู่บ้างไม่ใช้แล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังใช้ตะเกียงแบบนี้อยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วนะคะไม่มีใครใช้แล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งของที่ใช้ในสมัยอดีตหรือสมัยก่อนนั่นเองค่ะปัจจุบันไม่มีแล้วจะเป็นของที่หายากแล้วนะคะจะเป็นของเก่าเก็บแล้วเอาเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีเรื่องเล่ามาเล่าให้นักเรียนฟังนะคะเป็นเรื่องเล่าจากคุณปู่ค่ะคุณปู่จะเล่าอะไรให้เด็กๆฟังบ้างอยากรู้หรือยังอยากรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอยากรู้หรือยังว่าคุณปู่นั้นจะเล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆได้ฟังถ้าอยากรู้แล้วเราต้องทำยังไงต้องทำยังไงคะฟังแล้วก็เงียบด้วยนะคะ

0: จากคุณปู่นะคะคุณปู่เล่าว่าสมัยก่อนบ้านของคุณปู่จะสร้างด้วยไม้และอยู่ติดกับริมน้ำเอ๊ะทำไมถึงอยู่ติดกับริมน้ำนักเรียนทราบไหมทราบไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วสมัยก่อนเนี่ยจะสร้างบ้านอยู่ติดกับริมน้ำเพราะว่าต้องใช้น้ำในการทำการเกษตรอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นอะไรอีกคะเป็นอะไรเอ่ยที่จับปลาอ๋อเอาไว้เลี้ยงปลาในกระชังได้ใช่ไหมคะรวมไปถึงสมัยก่อนเนี่ยยังใช้การเดินทางโดยการถูกต้องค่ะโดยการใช้เรือในการเดินทางนะคะการคมนาคมต่างๆจะใช้เรือในการเดินทางนะคะสำหรับสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรคะเป็นบ้านอย่างไรใช่แล้วนะคะปัจจุบันก็คือมีการสร้างบ้านด้วยปูนด้วยอิฐเพราะว่าวัสดุหาง่ายกว่าแล้วก็แข็งแรงมากกว่าใช่ไหมคะปัจจุบันไม่ค่อยตั้งบ้านติดริมน้ำแล้วจะตั้งบ้านติดกับอะไรคะติดกับถนนนะคะเพื่อจะได้ประกอบอาชีพค้าขายได้สะดวกค่ะคุณปู่ยังเล่าอีกว่าในสมัยของคุณปู่นั้นการแต่งกายทั้งหญิงและชายจะแต่งกายแบบมิดชิดสวมกางเกงขายาวเรียบร้อยไม่โป๊ส่วนปัจจุบันการแต่งกายก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามรสนิยมนะคะการแต่งกายก็เปลี่ยนไปมั้ยคะจากสมัยอดีตกับปัจจุบันเปลี่ยนไปมั้ยคะเปลี่ยนไปนะคะนักเรียนชอบแบบไหนชอบแบบสมัยอดีตหรือชอบแบบปัจจุบันทำไมถึงชอบแบบปัจจุบันคะแต่งตามยุคสมัยใช่ไหมคะแต่คุณครูว่าสมัยอดีตก็แต่งตัวน่ารักอยู่นะคะแต่งตัวเรียบร้อยแต่งกายเรียบร้อยนะคะคุณปู่ยังเล่าอีกว่าในสมัยอดีตของคุณปู่นั้นการใช้ยานพาหนะยังไม่ได้มีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มากนักนะคะแต่ใช้เป็นรถรับจ้างเขาเรียกว่าเคยเห็นไหมคะรถจักรยาน3ล้อนะคะหรือรถ3ล้อนั่นเองค่ะส่วนปัจจุบันมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เพิ่มมากขึ้นค่ะการรับประทานอาหารในสมัยอดีตของคุณปู่ก็จะปลูกผักเอาไว้รับประทานเองเป็นผักสวนครัวเป็นพืชผักสวนครัวไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อเอาไว้รับประทานเองปลาก็จับในน้ำได้เลยนักเรียนเคยได้ยินคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะส่วนปัจจุบันเป็นอย่างไรใช่แล้วเวลาหิวเราก็สั่งได้ใช่ไหมคะไม่ต้องทำเองวันนี้ไม่อยากทำเลยเราก็เดินไปซื้ออาหารจากร้านอาหารก็ได้หรือสั่งอาหารมาส่งที่บ้านก็ได้นี่คือสมัยปัจจุบันค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเหมือนกับที่คุณปู่ได้เล่าให้นักเรียนฟังไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้การเดินทางอาหารต่างๆนะคะส่วนสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการประดิษฐ์เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันนักเรียนคิดว่ามีความแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต
0: ่างกันอย่างไรเอ่ยอะไรนะคะบ้านไม่เหมือนการเกิดความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะจากสมัยก่อนหรือสมัยอดีตเนี่ยรุ่นนั้นก็จะเป็นการปลูกหรือสร้างบ้านแบบไม้เป็นเรือนไทยนะคะยกพื้นสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงเป็นการสร้างบ้านแบบไหนสร้างบ้านด้วยอิฐสร้างบ้านด้วยปูนซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานกว่าและวัสดุก็สามารถหาได้ง่ายมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกการแต่งกายเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: เปล
0: ี่ยนแปลงในสมัยอดีตแต่งกายอย่างไร
1: ป
0: ิ
1: ดมิดช
0: ิดแต่งกายปิดมิดชิดและปัจจุบันล่ะคะ
1: ปิดไม่ป
0: ิดเป็นไงคะ

0: แต่งกายตามยุคสมัยนั่นเองค่ะนะเรามาดูนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นนี้คือตะกร้านักเรียนเคยเห็นตะกร้าไหมคะเคยเห็นตะกร้าไหมคะเคยเห็นตะกร้านะคะนี่คือตะกร้าใส่ของที่ทำจากไม้ไผ่และหวายตะกร้าที่ใช้ในสมัยก่อนนะคะทำจากไม้ไผ่หรือทำจากหวายส่วนปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วค่ะใช้อะไรแทนเขาเรียกว่าถุงอะไรถุงพลาสติกนั่นเองค่ะปัจจุบันจะใช้ถุงพลาสติกในการใส่ของเพราะว่าสะดวกสบายมากกว่าที่เราจะหิ้วตะกร้าไปใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยนักเรียนชอบแบบไหนมากกว่าระหว่างตะกร้าที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติหรือถุงพลาสติกทำไมล่ะคะเพราะว่าใส่ของได้เยอะเพราะว่าซื้อครั้งเดียวแล้วใช้ได้นานใช่ไหมคะทำจากวัสดุจากธรรมชาติด้วยส่วนถุงพลาสติกสะดวกสบายก็จริงไปไหนเราก็ไม่ต้องพกไปแม่ค้าก็ใส่ของมาให้กับเราแต่ว่าถุงพลาสติกนั้นย่อยสลายยากใช้เวลาหลายปีกว่าจะย่อยสลายใช่ไหมคะมีอะไรอีกอะไรเอ่ยนี่คืออะไรเอ่ยใช่แล้วนี่คือเต่าอังโลที่บ้านของนักเรียนมีไหมคะปัจจุบันยังใช้อยู่ใช่ไหมที่บ้านของคุณครูก็ยังใช้เต่าอังโลอยู่นะคะนักเรียนฟังอยู่หรือเปล่าคะฟังใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยากมีความรู้จะต้องตั้งใจเรียนค่ะนี่คือเต่าอังโลนะคะปัจจุบันยังใช้อยู่นะคะใช้ในการประกอบอาหารค่ะแต่ปัจจุบันนิยมใช้เตาแก๊สในการประกอบอาหารเพราะว่าสะดวกกว่าเร็วกว่าเราไม่ต้องมานั่งจุดไฟก่อไฟแล้วใช่ไหมเอ่ยเตาแก๊สจะสะดวกกว่านั่นเองต่อไปอะไรคะลูกคิดเคยเห็นหรือเปล่าเห็นจากที่ไหนในโรงเรียนแล้วนักเรียนปลายทางอะไรคะเคยเห็นหรือเปล่าลูกคิดใช้ทำอะไรถูกต้องค่ะลูกคิดเอาไว้สำหรับคิดเลขค่ะปัจจุบันทันสมัยกว่าเดิมทำยังไงคะ
1: เปลี่ยนใหม่
0: เปลี่ยนใหม่แล้วมีเครื่องคิดเลขสะดวกสบายมากขึ้นค่ะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกแต่เคยเห็นไหมคะโทรศัพท์แบบนี้นักเรียนปลายทางเคยเห็นหรือเปล่าเขาเรียกว่าโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์แบบหมุนเวลาจะกดเลขแล้วก็หมุนไปตามตัวเลขนะคะปัจจุบันยังมีอยู่ไหม
1: ม
0: ีอยู่ไหมคะไม่มีแล้วปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการเวลาก็จะเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์แบบไหนคะโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะหรือที่เราเรียกว่าโทรศัพท์มือถือก็จะทันสมัยขึ้นไปอีกสามารถหาข้อมูลก็ได้นะคะเอาไว้ติดต่อสื่อสารก็ได้เอาไว้เล่นเกมก็ได้เอาไว้ดูการ์ตูนก็ได้นะคะทันสมัยมากขึ้นค่ะมีอะไรอีกเขาเรียกว่าอะไรถูกต้องเขาเรียกว่าเครื่องพิมพ์ดีดเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมไม่เคยแล้วนักเรียนปลายทางเคยเห็นไหมคะอาจจะมีบางคนบอกว่าเคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นค่ะเครื่องพิมพ์ดีดนะคะมีเอาไว้สำหรับพิมพ์งานนะคะส่วนคอมพิวเตอร์นักเรียนต้องเคยเห็นอยู่แล้วเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้พิมพ์งานได้เหมือนกันแล้วก็เอาไว้ทำอะไรอีกหาข้อมูลหาความรู้เอาไว้ทำอะไรอีกคะเล่นเกมได้ด้วยเอาไว้ทำอะไรอีกดูการ์ตูนดูหนังดูละครฟังเพลงได้ด้วยนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเอาไว้ค้นหาข้อมูลไม่ได้เอาไว้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้นะคะมีอะไรอีก

0: มน้ำร้อนนักเรียนเคยเห็นกาต้มน้ำร้อนไหมคะ
1: เคย
0: เคยเห็นใช่ไหมคะปัจจุบันจะไม่ค่อยมีแล้วจะไม่ค่อยพบแล้วนะคะมีแต่ว่าคนจะไม่ค่อยใช้แล้วจะใช้เป็นกาต้มน้ำร้อนแบบไหนเสียบไฟนะคะต่อไปอะไรเครื่องปรับอากาศในสมัยก่อนมีไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีอันนี้อะไรเอ่ยโทรทัศน์สมัยก่อนมีไหมคะโทรทัศน์มีสมัยก่อนก็มีโทรทัศน์นะคะแต่ไม่ใช่เป็นจอแบนแบบนี้จะเป็นโทรทัศน์แบบขาวดำนะคะเป็นโทรทัศน์ที่ไม่มีสีนั่นเองนะมาดูค่ะสิ่งของเครื่องใช้สมัยปัจจุบันกับสมัยอดีตนะคะในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติค่ะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากนักแต่รู้จักแก้ปัญหาโดยนำสิ่งของตามธรรมชาตินะคะรอบๆตัวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีค่ะอย่างเช่นปั้นหม้อด้วยดินแล้วก็เผาใช้สำหรับหุงข้าวทำกับข้าวที่นักเรียนเห็นนี้เขาเรียกว่าหม้อปั้นดินเผานะคะซึ่งทำมาจากอะไรคะใช้แล้วทำมาจากดินนะคะปั้นให้เป็นรูปร่างแล้วก็นำมาเผาเพื่อใช้ในการหุงข้าวทำอาหารทำกับข้าวนะคะปัจจุบันยังมีอยู่ไหม
1: ม
0: ีไหมคะไหนที่บ้านใครยังใช้หม้อปั้นดินเผาในการทำอาหารอยู่มีไหมคะยังมีอยู่ล่ะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังมีหม้อปั้นดินเผาไว้ใช้สำหรับทำอาหารอยู่ไหมคะอย่าไม่มีแล้วนะคะกระเป๋าสารตะกร้าสารกระจาดสารทั้งหมดนี้ทำมาจากไม้ไผ่หรือทำมาจากหวายซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติและก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในสมัยนั้นค่ะมาดูค่ะวิวัฒนาการสิ่งของจากอดีตสู่ปัจจุบันมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยที่ครูจะให้นักเรียนดูก็คือเตาทำอาหารลองคิดซิว่าเตาทำอาหารนะมีแบบไหนบ้างมีเตาแบบไหนบ้างใช้สำหรับทำอาหารเขาเรียกว่าเตาอะไรคะ
1: เตา
0: ฟืนเขาเรียกว่าเตาฟืนนั่นคือแบบแรกนะคะเวลาผ่านไปเปลี่ยนมาเป็นเตาแก๊สและเปลี่ยนมาเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะนี่คือวิวัฒนาการจากเตาฟืนเตาแก๊สและเตาแม่เหล็กไฟฟ้าบ้านของนักเรียนมีเตาแบบไหนบ้านของนักเรียนมีเตาแบบไหนคะมีแบบที่3แล้วใช่ไหมปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเวลาคุณครูสอนนักเรียนต้องทำยังไงคะต้องฟังไหนใครไม่ฟังไม่มีใช่ไหมคะฟังนะคะเตาทำอาหารนะคะเราเริ่มจากเตาฟืนนะคะจะมีฟืนก็คือไม้นั่นเองนะคะที่ใช้เป็นฟืนในการจุดไฟเวลาผ่านไปก็จะเปลี่ยนเป็นเตาแก๊สที่มีไฟขึ้นมาจากหัวเตาแก๊สนะคะต่อไปก็จะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่ไฟจะอยู่ด้านล่างและนะคะไม่ได้มีไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะโทรศัพท์จะมีแบบไหนบ้างเลือกจากแบบแรกเลยนักเรียนเคยใช้ไหมคะเคยใช้ไหมคะสมัยยุค 1G เลยเคยใช้ไหมเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยเห็นเพราะว่าเป็นโทรศัพท์สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าเลยแบบที่2แบบกดยุคแบบ 2G แบบกดเคยใช้ไหมแล้วแบบที่3ก็ทันสมัยขึ้นมานะคะเป็นยุค 4G 5G แบบสัมผัสหน้าจอได้นะคะต่อไป เป็นโทรทัศน์รู้จักโทรทัศน์ไหมคะโทรทัศน์มีแบบไหนกันบ้างตั้งแต่โทรทัศน์รุ่นขาวดำเลยค่ะไม่มีสีเลยเป็นขาวดำเป็นจอขาวดำเลยต่อมาเป็นโทรทัศน์แบบ
1: ม
0: ีสีนะคะเครื่องก็จะหนักนะคะเป็นเครื่องใหญ่ๆเลยปัจจุบันเป็นยังไงเป็นโทรทัศน์แบบดิจิตอลแล้วใช่ไหมคะสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้บ้านของนักเรียนมีโทรทัศน์แบบไหนมีเป็นแบบที่3แล้วไหนใครยังมีโทรทัศน์แบบขาวดำอยู่มีไหมคะไม่มีแล้วแบบที่2ยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วนะคะปัจจุบันใช้โทรทัศน์แบบดิจิตอลแล้วนะคะหม้อหุงข้าวลองคิดซิว่าหม้อหุงข้าวจะมีแบบไหนกันบ้างคิดว่ามีแบบไหนกันบ้างดูภาพแรกถูกต้องแบบแรกเลยแบบหม้อดินหรือหม้อดินเผานะคะแบบที่สองเป็นหม้อสแตนเลสแบบที่3ปัจจุบันเลยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียนยังใช้หม้อแบบไหนอยู่แบบที่3เป็นหม้อหุงข้าวแบบไฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะเสียบปลั๊กก็สามารถใช้ได้เลยใช่ไหมนะคะต่อไปกล้องถ่ายรูปรู้จักกล้องถ่ายรูปไหมกล้องถ่ายรูปมีแบบไหนกันบ้างลองคิดสิคะไปดูแบบแรกกล้องแบบกล้องโบราณเลยปัจจุบันยังใช้อยู่ไหม
1: ไม
0: ่ใช้แล้วนะคะกล้องฟิล์มจะมีม้วนฟิล์มอยู่ข้างในเคยใช้ไหม
1: เ
0: คยเห็นไหมคะปัจจุบันใช้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ้ไม่ใช้แล้วนะคะแบบที่3กล้องดิจิตอลนี่คือแบบที่3เคยใช้ไหมคะ
1: เ
0: คยเห็นไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะต่อไปหลอดไฟรู้จักหลอดไฟไหมเอ่ยหลอดไฟมีกี่แบบไปดูแบบแรกเลยก็คือเทียนไขปัจจุบันยังมีไหมคะ
1: ม
0: ีใช้สำหรับทำอะไร
1: ตอนไฟด
0: ับมีไว้สำหรับทำอะไรอีกไหว้พระนะคะเราจะใช้จุดตอนที่ไฟดับหรือตอนไหว้พระนะคะแต่เราไม่ใช้ในปัจจุบันแล้วเพราะว่าเรามีอะไรมีไฟฟ้านะคะแบบที่2คือหลอดไฟและแบบที่3คือหลอดไฟLED นะคะถ้าจะให้แสงสว่างในยามค่ำคืนสำหรับปัจจุบันเราจะใช้หลอดไฟแบบ LED เพราะว่าประหยัดไฟไม่มีใครมาจุดเทียนไขในยามค่ำคืนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเทียนไขนั้นจะใช้ในตอนที่เราไหว้พระหรือตอนไฟดับค่ะต่อไปเตารีดเตารีดนักเรียนลองคิดสิว่ามีกี่แบบมีกี่แบบมี2แบบใช่ไหมคะแบบแรกคือเตารีดในอดีตเหมือนกับเตารีดที่ครูให้เด็กๆได้ดูเมื่อสักครู่นี้คือเตารีดในอดีตหรือเตารีดในสมัยก่อนค่ะแต่ปัจจุบันเราจะใช้เตารีดแบบไหนใช่เราจะใช้เตารีดแบบไฟฟ้าแล้วนะคะพัดลมรู้จักพัดลมไหมพัดลมสมัยก่อนใช้อะไรใช้อะไรใช้พัดนะคะต่อมาเป็นอะไรเป็นพัดลมและเป็นพัดลมไอน้ำนี่คือวิวัฒนาการของพัดลมตั้งแต่พัดลมและพัดลมไอน้ำค่ะต่อไปเป็นอะไรรถยนต์

0: รถยนต์มีแบบไหนกันบ้างแบบที่หนึ่งเลยรถยนต์รุ่นแรกเคยนั่งไหมคะ
1: ไม่เคย
0: เคยนั่งไหมคะ
1: ไม่เคย
0: ไหนใครเคยนั่งรถยนต์รุ่นแรกบ้างเอามือลงต่อไปเป็นรถยนต์แบบคลาสสิกนะคะและปัจจุบันนี่คือรถยนต์ในสมัยปัจจุบันเอามือลงบ้านของนักเรียนมีรถยนต์รุ่นไหนบ้างคะยังใช้รถยนต์รุ่นไหนบ้างเป็นแบบที่สามใช่ไหมคะเป็นรถยนต์ในสมัยปัจจุบันแล้วรถยนต์รุ่นแรกไม่มีแล้วหายากแล้วรุ่นที่สองก็จะมีราคาแพงขึ้นไปใช่ไหมเอ่ยนี่คือวิวัฒนาการรถยนต์นั่นเองต่อไปเป็นกิจกรรมหนูทำได้นักเรียนก็ได้เห็นแล้วว่าสิ่งของในอดีตสิ่งของปัจจุบันมีหน้าตาเป็นอย่างไรและวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะกิจกรรมหนูทำได้ให้นักเรียนบอกว่าสิ่งของไหนซื้อสิ่งของชิ้นใดนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอดีตและสิ่งของเครื่องใช้ชิ้นใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันเดี๋ยวคุณครูมีภาพให้ภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะนักเรียนคิดว่ากล้องถ่ายรูปแบบนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันใครตอบอดีตยกมือมีคนตอบอดีต2คนเอามือลงใครคิดว่ากล้องถ่ายรูปนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันยกมือเอามือลงค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่ากล้องถ่ายรูปนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันคะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนตอบว่าปัจจุบันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะต่อไปสิ่งของเครื่องใช้ที่สองคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: เตารีด
0: เขาเรียกว่าเตารีดนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบัน
1: อดีต
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตถูกต้องค่ะต่อไปชิ้นที่สามเคยเห็นหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรถูกต้องค่ะเขาเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวบ้านใครยังมีอยู่ไหมคะยังมีอยู่ใช่ไหมคะบ้านคุณครูก็ยังมีอยู่นะคะเอามือลงเอาไว้สำหรับขูดมะพร้าวนั่นเองนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันในอดีตถูกต้องค่ะต่อไปอะไรเอ่ยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุ
1: บ
0: ัน ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะต่อไปโทรทัศน์โทรทัศน์แบบนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุ
1: บ
0: ันนักเรียนปลายทางก็ช่วยตอบด้วยนะคะอดีตหรือปัจจุบันอดีตถูกต้อง
1: ปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ันโทรทัศน์แบบดิจิตอลเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุ
1: บ
0: ัน ตอบถูกต้องนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะอะไรเอ่ยเตาฟืนใช่ไหมคะแล้วยังคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุ
1: บ
0: ันนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่าอดีตถูกต้องค่ะโทรศัพท์แบบหมุนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันอดีตถูกต้องต่อไปรถยนต์

อดีตหรือปัจจุบันปัจจุบันถูกต้องค่ะไฟเป็นหลอดไฟอดีตหรือปัจจุบันอะไรเอ่ยปัจจุบันนะคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรคะให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าสิ่งของชิ้นไหนเป็นสิ่งของในอดีตสิ่งของชิ้นไหนเป็นสิ่งของในปัจจุบันใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนก็รู้หมดแล้วว่าสิ่งของชิ้นไหนที่มีไว้สำหรับใช้ในอดีตสิ่งของชิ้นไหนที่เราสามารถใช้ในปัจจุบันค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะก่อนที่จะไปทำใบงานเรามาดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนกันก่อนเลยค่ะ 1. ให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องจำแนกสิ่งของและเครื่องใช้โดยให้นักเรียนร่วมกันจำแนกสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันลงในตารางให้ถูกต้องคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลย

และเปิดไปหน้าที่73ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะเปิดไปหน้าที่73ค่ะเจอไหมเอ่ยใครยังไม่เจอยกมือนะคะ

0: ตอนนี้เด็กๆฟังค่ะหันหน้ามาหาคุณครูนะคะฟังว่าคุณครูให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันจำแนกสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันลงในตารางให้ถูกต้องค่ะโดยคุณครูจะมีสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะคะดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีไหมคะถ้าดีตอนนี้นักเรียนฟังคุณครูค่ะนักเรียนไปทางก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะแล้วมาดูสิ่งของเครื่องใช้ชิ้นแรกค่ะดูนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งอ่านว่าอะไรคะหมายเลขหนึ่งอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะตะเกียงเจ้าพายุเคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่เคย
0: ถ้านักเรียนไม่เคยได้ยินแสดงว่าจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบัน
1: ใน
0: อดีตใช่ไหมคะเรามาดูตารางด้านล่างคุณครูมีกรอบตารางให้ตารางแรกคือสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตตารางที่สองคือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันโดยให้นักเรียนจำแนกสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันลงในตารางให้ถูกต้องหมายเลขหนึ่งคือตะเกียงเจ้าพายุนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันถ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนะคะให้นักเรียนนำหมายเลขหนึ่งมาใส่ในช่องตารางอดีตนะคะใส่ลงไปเลยหมายเลขหนึ่งใส่ในช่องสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนักเรียนไปทางนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลย

0: ใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่ตามคุณครูได้เลยเรียบร้อยหรือยังต่อไปหมายเลข2เกวียนเคยได้ยินคำว่าเกวียนไหมคะเกวียนคือยานพาหนะในสมัยอดีตใครเคยเห็นบ้างใครเคยเห็นบ้างจะมีวัวลากเกวียนไปใช้ในการเดินทางนักเรียนคิดว่าควรจะไปใส่ในช่องไหนคะอดีตหรือปัจจุบันเกวียนใส่ในช่องสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนักเรียนก็นำหมายเลข2ไปใส่ได้เลยให้นักเรียนช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะเรียบร้อยหรือยังต่อไปหมายเลข3เตารีดไฟฟ้าเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินเตารีดไฟฟ้าไหมคะเคยแสดงว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอดีตหรือปัจจุบันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยปัจจุบันให้นำหมายเลข3มาใส่ในช่องสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะใส่ลงไปได้เลยเรียบร้อยไหมคะต่อไปหมายเลข4รถยนต์กลุ่มที่3คะกลุ่มที่3คิดว่ารถยนต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะตอบว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นนำหมายเลข4ไปใส่ในช่องไหนช่องไหนปัจจุบันค่ะเรียบร้อยหรือยังต่อไปหมายเลข5หม้อหุงข้าวไฟฟ้ากลุ่มที่4คิดว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะ
1: ปัจจุบัน
0: ตอบว่าปัจจุบันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะคะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะต่อไปหมายเลข6เตารีดถ่านกลุ่มที่1คิดว่าเตารีดถ่านเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะตอบว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะคะนำหมายเลข6ไปใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตค่ะเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปหมายเลข7หม้อดินเผากลุ่มที่2คิดว่าหม้อดินเผาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะตอบว่าสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตถูกหรือเปล่าถูกต้องค่ะแล้วก็นำหมายเลข7มาใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะต่อไปหมายเลข8ไฟฉายรู้จักไฟฉายไหมคะรู้จักไหมไฟฉายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะตอบว่า

ต้องค่ะไฟฉายนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะนำไปใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันได้เลยเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปหมายเลข9จดหมาย

0: คิดว่าจดหมายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะอดีตหรือปัจจุบันตอบว่าอดีตค่ะปัจจุบันเราไม่เขียนจดหมายกันแล้วแต่เราทำไมคะโทรหากันได้วิดีโอคอลหากันได้ค่ะเขียนหมายเลข9ลงไปเลยค่ะในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตค่ะต่อไปหมายเลข10โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะกลุ่มที่5ช่วยตอบหน่อยโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันตอบว่าปัจจุบันถูกต้องไหมถูกต้องค่ะใส่หมายเลข10ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหมายเลข11โทรสารเอ๊ะเคยได้ยินไหมคะโทรสารเคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินแสดงว่าจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันตอบว่าอดีตค่ะถูกต้องหมายเลข11นะคะนำไปใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตได้เลยต่อไปหมายเลข11ค่ะโทรเลขเคยได้ยินไหมคะโทรเลขเคยได้ยินไหมเอ่ยไม่เคยได้ยินแสดงว่าต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันในอดีตถูกต้องไหมก็ใส่หมายเลข12ลงไปเลยนะคะในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปหมายเลข13ค่ะอีเมลเคยได้ยินไหมคะอีเมลนักเรียนคิดว่าอยู่ในอดีตหรือในปัจจุบันอยู่ไหนในปัจจุบันค่ะนำหมายเลข13ไปใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันได้เลยเรียบร้อยไหมคะตอนนี้เราเหลือ2หมายเลขคือหมายเลข14และหมายเลข15นะคะหมายเลข14ตู้โทรศัพท์นักเรียนยังเคยพบเห็นตู้โทรศัพท์อยู่ไหมคะเห็นไหม
1: ไม
0: ่เคยอาจจะเคยเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะตู้โทรศัพท์ปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตค่ะนำหมายเลข14ไปใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตได้เลยและหมายเลขสุดท้ายโทรศัพท์บ้านใครยังมีโทรศัพท์อยู่มีไหมคะเป็นโทรศัพท์ที่เอาไว้สำหรับใช้ที่บ้านมีไหมยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์บ้านเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะเรายังใช้โทรศัพท์บ้านกันอยู่นะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะนักเรียนไปทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะทบทวนอีกครั้งค่ะตะเกียงเจ้าพายุเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเกวียนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต เตาลีดไฟ

ของเครื่องใช้ในปัจจุบันรถยนต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันเตารีดถ่านเป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหม้อดินเผาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตไฟฉายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันจดหมายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันโทรสารเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตโทรเลขเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตอีเมลเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันตู้โทรศัพท์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและโทรศัพท์บ้านเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะตอนนี้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเก็บใบงานได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่งให้เรียบร้อยนะคะเราจะไปสรุปบทเรียนกันในวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรของใช้สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะคะสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้และการดำเนินชีวิตสมัยของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับสมัยของเรามีความแตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งเป็นไปตามการเวลาสิ่งของเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลาตามเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้นสะดวกสบายต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและชนบทค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่7เรื่องสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ค่ะสำหรับในวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้นะคะหรือใครอยากมีความรู้เพิ่มเติมกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับสิ่งของในอดีตและสิ่งของในปัจจุบันมีสิ่งใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แค่สิ่งของรวมถึงสภาพแวดล้อมในสมัยอดีตการดำเนินชีวิตในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะไม่มีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนไปทางละคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับคุณครูได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับทำไมเปิดเทอมใหม่แล้วผู้ใหญ่หัวใจต้องว้าวุ่นทำไมการเปิดเทอมใหม่ของเด็กต่างพากันนำเสนอข่าวความทุกข์ใจกลุ้มใจของผู้ปกครองแล้วทำไมผู้ปกครองต้องเข้าโรงรับจำนำแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะช่วยผู้ใหญ่ได้อย่างไรอย่างไหนดีกว่าครับ

0: ่อนเธอมาต้องซื้อของใหม่หมดเลยครับ
1: ซื้ออะไรบ้างครับครูครับ
0: เรื่องว่าดินสอกล่องดินสอปากการองเท้า
1: แต่บางอย่างที่ยังใช้ได้อย่างกล่องดินสอนี่ก็ต้องซื้อใหม่เหรอครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วปูเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับ
0: คือพ่อแม่นะครับ
1: ปูไม่สงสารพ่อแม่เหรอครับพ่อแม่ต้องหาเงินมาซื้อของให้ปูอ่ะ
0: ก็สงสารสิครับปูพี่ทำไมผมคิดไม่ออกครับโถ่ไอ้ใส่ไม่ดีนะทำมันไม่คิดก่อน
1: ทำอะไรทำอะไรอยู่
0: ทำร้ายตัวเองครับ
1: ไม่ต้องทำคิดได้ดีแล้วคิดได้ดีแล้วอย่าไปหยิบกับแก้มแตกลูกโอ้แล้วลูก
2: พี่ฟลุ๊กคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะหัดนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นก็เช้าๆวันแรกจะได้ไม่ต้องงองแงค่ะ
1: อ้าวแล้วเราไม่ต้องเตรียมซื้อของใหม่หรอครับ
2: อ๋อไม่ค่ะเปิดเทอมใหม่ของไม่ต้องใหม่ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนอย่างไหนดี

0: ระวังจะอึดอัดกวนโอมอย่างมัธยัสถ์ประหยัดยังมีคุณค่า
1: ครูเก็บเงินไม่ได้สักทีอะครับ
2: อ้าวทำไมครับครู
1: วันแรกครูก็ไม่ซื้ออะไรเลยวันที่สองครูก็ไม่ซื้ออะไรเลย
2: แต่ครูชอบกินไก่ทอดนี
1: ่ใช่ครับแต่ไม่ได้ไก่ทอดผมยังไม่ซื้อเลยครับ
2: อ้าวเหรอวันที่สาม
1: เก็บครับ
2: สี
1: ่เก็บครับ
2: ห้า
1: เก็บครับ
2: โอ้โหอึดอัดหน้าดูเลยเนาะ
1: ใช่ครับแล้วสุดท้ายวันที่หกทนไม่ไหวทุบกระปุกเอาเงินทั

0: ไปเลย5ตัว
1: โอ้โห
2: ครูครับครูก็เก็บเงินใหม่ได้นี่ลูก
0: เก็บไม่ได้แล้วครับเพราะว่าครูเอลคาชุบกระปุกทิ้งไปแล
2: ้
0: ว
2: ไม่มีกระปุกแล้ว
0: พี่ซุปคะรู้ไหมคะว่ากิฟต์มาได้หนูเก็บตังค์ซื้อเองนะคะ
2: โอ้โหเก่งจังเลยแล้วหนูเก็บยังไงอะลูก
0: เก็บอย่างนี้เป้าหมายค่ะค่อยๆออมไม่อด
2: ค่อยๆออมไม่ต้องอด
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะ

0: ที่มีไม่โดดเด่น3เทรนด์แต่จำเป็นไหมของเก่าก็ยังใช้ได้นี่นา
1: พี่ดูครับคุณต้องตามเทรนด์ให้ครบครับมีอะไรออกใหม่ซื้อหมด
2: กางเกงออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ถุงเท้าออกใหม่
1: ของ
2: ดินสอออกไหม
1: ซื้อตามครับ
2: ทำไมต้องซื้อตามเปล่าลูก
1: ก็ครูอยากเป็นผู้นำครับ
2: อ้าวอยากเป็นผู้นำแล้วซื้อตามซื้อตามแล้วเราจะเป็นผู้นำได้ไงลูก
1: เราเป็นผู้ตาม
2: ถ้าครูอยากเป็นผู้นำเทรนนะคนอื่นเขาซื้อตามซื้อตามครูต้องไม่ซื้อแล้วเราก็จะเด่นสุดแล้วก็เป็นผู้นำไหนที่สุด
1: ใช่ครับโอ้ยทำไมผมไม่คิดเลยดีและแตกต่างเราก็จะเป็นผู้นำแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ครูจะเอาเสื้อนักเรียนสมัยตอนครูอนุบาลเออแล้วก็จะเอามาใส่ตอนนี้โดยไม่ซักเลย
2: ซักซะหน่อยก็ดี
3: คุณแม่สอนหนูมาว่าจะซื้อของอะไรให้คิดถึงคำสองอย่างนะคะคือจำเป็นกับอยากได
2: ้อย่างเช่นนม
3: นมนี่จำเป็นค่ะเพราะว่าหนูอยากตัวสูง
2: อ
3: ื
2: มตุ๊กตาหมีน่ารักมากเลย
3: หนูก็อยากได้นะคะแต่มันไม่จำเป็นนะคะถ้าหนูอยากได้จริงๆอ่ะหนูก็จะเก็บตังค์มาซื้อเองนะคะ
2: ยังไหนดีกว่าพี่ซุปและวิตามินข่าวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจและเลือกได้ครับไปชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: วิตามินข่าว
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่หลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูสิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างไรไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงที่1นะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับคุณครูมีคำถามเช่นเคยครับนำเข้าสู่บทเรียนครับคำถามถามว่านักเรียนเคยเขียนโปรแกรม

0: ในคอมพิวเตอร์หรือไม่
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยใช่ไหมใครมีใครที่เคยบ้างมีไหมเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะเขียนในคอมพิวเตอร์เลยนะมีไหมลูกมีหลายคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรนะครับแล้วเด็กๆเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมอะไรลูกหรือเขียนในเว็บไซต์หรืออย่างไรอ๋อเขียนในเว็บไซต์เด็กๆตอบออกมาว่าเขียนในเว็บไซต์นะครับมาดูแนวคำตอบของครูครับบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยนะครับแนวคำตอบของครูแน่นอนครับเคยกับไม่เคยนะครับในห้องนี้ส่วนใหญ่จะไม่เคยเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์นะครับและอีกหนึ่งคำตอบก็คือเคยเขียนในโปรแกรมอินเทอร์เน็ตนะครับใครเคยเขียนโปรแกรมใครเคยเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้างยกมือให้คุณครูดูนิดนึงมีหลายคนนะครับเอามือลงครับเอาละครับวันนี้เด็กๆจะได้มาฝึกเรื่องของการเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์นะครับคุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้ทำการเขียนโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์อย่างไรก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับหลังจากที่คุณครูใช้คำถามนำเข้าสู่บทเรียนเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่หน่วยที่4เช่นเคยครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับวันนี้ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้นะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับยาวนิดนึงนะเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดและช่วยเหลือเพื่อนในทีมเมื่อพบปัญหาแน่นอนครับวันนี้ทำงานเป็นกลุ่มครับพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำกิจกรรมได้วันนี้เป็นงานกลุ่มเช่นเคยนะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้ฝึกเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ครับฝึกเขียนโปรแกรมจากเว็บไซต์ code.org ใครเคยได้ยินคำนี้บ้างครับเว็บไซต์ code.org เคยไหมมีไหมครับมีใครเคยไหมนะครับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินบางคนก็อาจจะบอกว่าคุ้นๆใช่ไหมครับคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยมาร่วมสนุกนะครับทำการเล่นเกมบทที่4ครับเรื่องของการจัดลำดับนะเรื่องของการจัดลำดับเอาล่ะครับคุณครูจะใช้เวลาในการเตรียมตัวสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนครับเอาล่ะครับตอนนี้คุณครูก็เตรียมเกมนะครับจากเว็บไซต์ code.org เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเกมที่เด็กๆเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7เกมนะครับเป็นเกมบทที่4เรื่องการจัดลำดับด้วย Scratch นั่นเองนะครับคุณครูจะมาทำการสาธิตให้เด็กๆได้ดูก่อนนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็ฝากให้คุณครูที่ควบคุมดูแลควบคุมดูแลอยู่เนี่ยได้ทำการเปิดเกมนี้เพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันเล่นสนุกด้วยนะครับเอาละครับมี7เกมนะครับเรามีอยู่5กลุ่มเนาะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาร่วมเล่นเกมกับคุณครูนิดนึงนะครับก่อนอื่นคุณครูจะมาทำการสาธิตก่อนนะครับเขาบอกว่าพากระรอกเห็นไหมครับพากระรอกไปที่ลูกโอ๊กได้ด้วยการต่อบล็อกชี้ไปทางด้านไหนครับชี้ไปทางไหนครับ
1: ทางขวา
0: ทางขวานะครับนำบล็อกลูกศรชี้ไปทางขวาหรือลูกศรไปทางขวาเนี่ยไปต่อกับท้ายบล็อกที่เขียนว่าเมื่อเล่นจากนั้นกดที่เริ่มนั่นก็คือกดตรงนี้ครับที่คำว่าเริ่มเด็กๆดูนะเราจะใช้ปากกาตัวนี้นะครับในการไปต่อบล็อกเขาจะมาแบบนี้ครับเราขยับได้เห็นไหมเราก็ต่อไปปุ๊บเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้ากระรอกนี้จะต้องไปเก็บลูกโอ๊กใช่ไหมครับเราจะต้องต่อบล็อกกี่บล็อกครับ1บล็อกไปทางไหนไปทางขวาจากนั้นพอเราต่อเรียบร้อยเราก็กดเริ่มครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะไปต่อที่เกมที่2เอาละครับซึ่งเกมที่2นี้คุณครูจะให้เด็กๆออกมาเล่นนะครับเอาเด็กๆพร้อมไหมกลุ่มไหนก่อนดีเอากลุ่ม

กลุ่ม3ก่อนเดี๋ยวคุณครูยังไม่ได้ให้ยกมือเลยลูกเพราะว่าเราออกมาเนี่ยเราก็เล่นได้คนเดียวเนาะเป็นตัวแทนกลุ่มออกมาตกลงกันได้ไหมใครอยากจะออกใครอยากจะออกเนี่ยอยากจะออกมากันทุกคนเลยฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนกอดอกก่อนเฉพาะกลุ่ม3ครับยกมือมาเลยอ่ะต่อบล็อกให้กระรอกนะครับไปเก็บลูกอกนะครับขึ้นไปต่อข้างบนเลยลากไปลูกหนึ่งแล้วไปขวาจากนั้นกดที่คำว่าเริ่มครับถูกต้องไหมดูซิเอาละครับต่อได้เรียบร้อยปรบมือเก่งมากยากไหมเกมครูไม่ยากเลยนะครับไปต่อที่เกมที่3ครับบอกว่าให้หยิบลูกศรเดินขึ้นนะครับจากกล่องเครื่องมือแล้วต่อเข้าไปที่ด้านล่างของบล็อกอื่นๆถือว่าโค้ดของคุณสำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วให้คลิกไปที่เริ่มนะครับให้เด็กๆดูก่อนเด็กๆดูก่อนนะครับเจ้ากล่องจะต้องไปเก็บลูกโอ๊กเห็นไหมครับเราจะใช้บล็อกอะไรบ้างเราจะใช้บล็อกอะไรบ้างนะนี่เขาก็บอกมาแล้วว่าให้หยิบอะไรครับให้หยิบลูกศรเดินขึ้นนะครับเอาล่ะกลุ่มไหนดีออกมาร่วมกิจกรรมกลุ่ม3เรียบร้อยไปแล้วกลุ่ม1แล้วกันกลุ่ม1กลุ่ม1เต็มตัวกอดอกยกมือใครใครใครเพื่อนๆช่วยหน่อยขอเริ่มใหม่กอดอกผู้ที่เร็วที่สุดในกลุ่มหนึ่งยกมือหยุดก่อนใครว่าไอดีใครว่าไอดียกมือเอามือลงแล้วใครว่าปณธรน่าจะเป็นไอดีแล้วมาไอดีว่าเราจะต้องนำบล็อกตรงไหนไปต่อครับเพื่อที่จะให้ขึ้นไปยืนเลยลูกเพื่อที่จะให้เจ้ากระรอกเนี่ยขึ้นไปเก็บลูกอกได้นะครับนี่เราเดินในนี้เขาต่อมาให้แล้วใช่ไหมครับสองสั่งเห็นไหมบล็อกคำสั่งเราจะต้องแล้วนี่เราจะต้องนำจากกล่องเครื่องมือไปต่อครับไปต่อที่ยังขาดอยู่ลากไปเลยลูกลากไปเลยตรงไหนไม่ได้ไม่ใช่ลูกต่อเราต้องมาต่อตรงนี้ต่อใหม่ไอดีต่อใหม่เริ่มต่อใหม่เลยก็ได้ลูกเริ่มต่อใหม่เลยเราจะต้องเอาไปต่อตรงเมื่อเล่นลูกเราลากขึ้นไปต่อตรงเมื่อเล่นเลยลูกนี่ไงลากไปต่อตรงนี้นั่นแหละไปขวาแล้วไปไหนอีกครับไปขวาแล้วไปไหนต่อครับเรียบร้อยไหมเรากดเริ่มเลยกดเริ่มดูซิได้ผลลัพธ์อย่างไรเอาล่ะถูกต้องปรบมือเก่งมากนะครับไม่เป็นไรลูกเกมของครูเนี่ยฝึกให้เด็กๆเข้าใจนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นลำดับนะครับเอาละครับกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม3เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4แล้วกันกลุ่ม4เอากลุ่ม4กอดอกยกมือใครครับอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมือกอดอกมือกอดอกคนอื่นเพื่อนๆช่วยกันดูครับใครไวที่สุดยกมือใครมาลูกใช่ไหมมาลูกนั่นแหละเธอด้วยแหละเอาละครับมีบล็อกเกินมา1บล็อกขึ้นมายืนเลยลูกเด็กๆดูครับมี

0: บล็อกเกอร์มา1บล็อกที่อยู่ตอนท้ายของโค้ดนี้ลากกลับไปที่กล่องลากกลับไปที่กล่องเด็กๆให้ดูเส้นทางก่อนเส้นทางมาทางไหนแล้วบล็อกไหนที่เกินบล็อกไหนที่เกินลากไปที่กล่องเครื่องมือครับบล็อกไหนที่เกินลากไปกล่องเครื่องมือนั่นแหละครับถ้ามั่นใจแล้วกดเริ่มเลยครับถ้ามั่นใจแล้วกดเริ่มได้เลยถ้ามั่นใจว่าถูกต้องแล้วลองดูการหนึ่งไปแล้วขวาเรียบร้อยเก่งมากอัปเปอร์มือระวังลูกยอดเยี่ยมครับเอาละเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม5กลุ่ม5อ่ะกลุ่ม5กอดอกก่อนเพื่อนช่วยดูเพื่อนช่วยกันดูครับเอาละยกมือขึ้นมายืนเลยลูกเอาล่ะคำแนะนำบอกว่าคุณบอกได้ไหมว่าบล็อกไหนที่ต่อเข้าไปตอนสุดท้ายของบล็อกอื่นเพื่อทำให้โค้ดเสร็จสมบูรณ์ถูกไหมถ้ามั่นใจแล้วก็สามารถที่จะกดเริ่มได้ถ้ามั่นใจสามารถที่จะกดเริ่มได้ดูซิถูกต้องไหมถูกต้องไหมไม่ถูกกดตั้งค่าใหม่ครับให้อีกครั้งหนึ่งให้โอกาสแก้ตัวเด็กๆต้องดูจากบล็อกตรงนี้ก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็แก้ให้ถูกต้องถูกไหมเรามาขวาแล้วขวากี่ครั้งเข้ามาขวากี่ครั้ง2ครั้งนี่เกินไหมเกินก็ต้องลากกลับไปลากเอาไปเก็บที่กล่องเครื่องมือไปเก็บยังเกินอยู่ไหมนี่เขามีกี่ช่อง2เกินตอนนี้ยังเกินนะไม่เกินแล้วแล้วก็ใช้ลูกศรอะไรครับโลถ้ามั่นใจแล้วกดเริ่มได้เลยครับขวาแล้วก็ลงเก่งมากปอมือยอดเยี่ยมมากเก่งมากลูกเอาละเกมที่6ครับกลุ่ม2ก็กลุ่ม2วันนี้มีน้อยเนาะ4คนกลุ่ม2ยกมือเดี๋ยวยังพร้อมกันต้องพร้อมกันยกมือใครก่อนเอาล่ะเกมนี้บอกว่าลองแก้ปริศนานี้ด้วยตนเองเด็กๆต้องตอบบล็อกด้วยตนเองเลยลูกตอบบล็อกด้วยตนเองดูดีๆดูกระลอกไปเก็บลูกโอ๊กดูทิศทางให้ดีๆได้ไหมลองดูก่อนไม่เป็นไรถูกไหมยังไม่ถูกกดตั้งค่าใหม่ครับถ้ามั่นใจแล้วกดเริ่มถูกต้องเก่งมากปรบมือเยี่ยมมากมี7เกมจบเรียบร้อยนะครับเอาล่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกมที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยเกมนี้นะครับจากเว็บไซต์ code.org นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้บล็อกคำสั่งต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็ฝากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะสามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์กันเลยครับเอาล่ะครับเรากลับมาที่ใบงานของเรากันบ้างนะครับหลังจากที่เด็กๆนั้นได้ทำการเล่นเกมสนุกสนานกับเว็บไซต์ code.org เป็นที่เรียบร้อยเป็นใบงานที่1ครับเรื่องหุ่นยนต์ทำตามคำสั่งนะครับมาดูคำที่แจงบทบาทของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนนะครับนักเรียนแบ่งกลุ่มละ3ถึง4คนครับทำใบงาน1เรื่องหุ่นยนต์ทำตามคำสั่งตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดครับมาที่คำที่แจงบทบาทของครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ3ถึง4คนทำใบงานที่1เรื่องหุ่นยนต์ทำตามคำสั่งนั่นเองวันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้เด็กๆนั้นกลุ่มละ2ชุดเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาละเด็กๆคุณครูจะทำการชี้แจงสำหรับใบกิจกรรมกันก่อนนะข้อ1ใช้ดินสอลากเส้นทางลงในรูปที่1เด็กๆเห็นรูปที่1มั้ยนี่รูปที่1ตำแหน่งเริ่มต้นของหุ่นยนต์นะครับใช้ดินสอลากเส้นทางลงในรูปที่1ที่จะให้หุ่นยนต์นั้นเดินไประบายสีครับลงในช่องที่1ถึง4ช่องที่1นี่ครับ1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ฉะนั้นเวลาเราขีดเส้นทางเนี่ยเวลาเด็กๆขีดเส้นทางเนี่ยจะต้องขีดเส้นทางตามลำดับโดยให้หุ่นยนต์ไปให้ครบทั้งตัวเลข1ถึง4ตามลำดับเวลาเด็กๆขีดเส้นทางเด็กๆจะจาก1ไป3ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้1ต้องไป2 2ต้องไป3 3ต้องไป4แต่ว่าเส้นทางเนี่ยมีหลากหลายเส้นทางนะครับเราจะมาทางนี้ก่อนก็ได้หรือเราจะลงมาแล้วมาทางนี้แล้วขึ้น3แล้วแต่เด็กๆเดี๋ยวช่วยกันนะช่วยกันคิดช่วยกันทำในใบกิจกรรมนะครับโดยหุ่นยนต์เนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งเริ่มต้นนี่เบอร์อะไรลูกเบอร์1เห็นมั้ยเบอร์1และได้ผลลัพธ์ดังรูปที่2เด็กๆสังเกตมั้ยครับว่าช่องตัวเลข1 2 3 4มีอะไรอยู่ครับมีเลขและมีสีอยู่สีอะไรเนี่ยสีเขียวฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องเดินไปแล้วทาสีลงในช่องด้วยหุ่นยนต์เดินไปแล้วต้องทาสีลงในช่องด้วยนะครับโดยใช้บัตรคำสั่งดังต่อไปนี้ครับเด็กๆดูบัตรคำสั่งก่อนบัตรคำสั่งเนี่ยจะมี A เดินขึ้นบน1ช่อง B เดินลงล่าง1ช่อง C เดินไปด้านซ้าย1ช่อง D เดินไปขวา1ช่องและ E ระบายสีลงในช่องที่หุ่นยนต์ยืนอยู่นะครับโดยเด็กๆจะต้องดูตามข้อที่2ครับจากที่เด็กๆดูบัตรคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับในข้อที่2ใช้บัตรคำสั่ง A ถึง E ที่คุณครูได้แนะนำไปเรียบร้อยนะครับสั่งให้หุ่นยนต์เดินไประบายสีในช่องที่1ถึง4ตามเส้นทางที่เขียนไว้ในรูปที่1เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่2จากนั้นนำบัตรคำสั่งA ถึง E มาใส่ในตารางคำตอบข้อแรกเลยเด็กๆต้องขีดเส้นทางก่อนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับขีดเส้นทางก่อนตามตัวอย่างของคุณครูคุณครูขีดเส้นทางให้ดูเป็นตัวอย่างคุณครูเริ่มจาก1 1แล้วก็ลงมา2ช่องแล้วขวาจากนั้นไปอยู่ที่ช่องที่2คุณครูจะเขียนคำสั่งแบบนี้ครับ E E คืออะไรถูกต้องอีคือระบายสีแน่นอนในช่องที่1ต้องระบายสีใช่มั้ยครับช่องที่1เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก
1: ระบาย
0: อีถูกต้องนอกจากอีระบายสีจากนั้นคุณครูลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างใช้บัตรคำสั่งอะไร B คุณครูก็เขียน B ลงไปครับจากนั้นไปไหนต
1: ่
0: อลงล่างอีกต่อเป็นบัตรคำสั่ง B ต่อเนื่องกันเลยจากนั้นคุณครูไปไหนต่อครับไปทาง
1: ขวา
0: ขวาเห็นไหมคุณครูขีดเส้นให้ดูไปทางขวาโดยใช้บัตรคำสั่งอะไรบัตรคำสั่ง D จากนั้นทำอะไรต่อบัตรคำสั่ง D พอไปถึงเลข2เลข2ต้องมีอะไรลูกต้องมีสีใช้บัตรคำสั่งเลยนะเก่งมากยอดเยี่ยมมากใช้ E นั่นเองแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็ไปขีดเส้นทางต่อได้เลยนะครับอย่าลืมนะเส้นทางเด็กๆไม่ต้องใช้เส้นทางเหมือนกับคุณครูก็ได้ครับเด็กๆอาจจะลากไปเส้นทางอื่นแต่ต้องอะไรครับต้องลำดับไปทีละเลขหมายก็คือ1ไป2 2ไป3 3ไป4เด็กๆจะไป1แล้ว3 3แล้ว2ไม่ได้ไม่มีทะแยงทะแดงเฉียงๆไม่มีนะครับมีแค่ขึ้นบนลงล่างไปซ้ายไปขวาแล้วก็ระบายสีแค่นั้นเอาละครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนั้น ไปลงมือฝึกปฏิ

ิบัติซึ่งคุณครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยพอควรเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีใบงานเดียวแต่เป็นใบงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดพอสมควรช่วยกันทำภายในกลุ่มของตนเองเดี๋ยวเราไปแจกใบงานกันเลย

มีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับเอาเลยระบายสีอ่ะเด็กๆระบายสีก็ได้ไม่ระบายสีก็ได้ฝากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับก็คอยดูนักเรียนนะครับในการทำกิจกรรมด้วยนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะครับเอาระบายสีให้เรียบร้อยสีอะไรก็ได้ลูกสีอะไรก็ได้เรียบร้อยไหมอ่ะเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วคุณโยนเขาระบายสีอะไรระบายสีเขียวใช่ไหมแต่เราในใบงานจะระบายสีอะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะ

เอาละครับเด็กๆเท่าที่คุณครูสังเกตนะครับเด็กๆสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับแต่อาจจะมีบางกลุ่มนะครับที่ยังลงสีอยู่ก็ลงสีได้ไม่ว่ากันนะครับเอาละตอนนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยออกมา

เส้นทางให้ดูหน่อยนะครับขอตัวแทนกลุ่มครับซักกลุ่มไหนใครยังไม่ได้ออกมาบ้างใครยังไม่ได้ออกมาบ้าง

คิดลงไปเลยหนึ่งแล้วหนึ่งไปสองสองแล้วไปไหนสามไปไหนต่อแล้วก็ลงมาสี่เก่งมากยอดเยี่ยมบ๊ามือเอาถามต่อครับมีใครที่มีเส้นทางอื่นต้องไม่เหมือนเพื่อนนะต้องไม่เหมือนเพื่อนนะครับเส้นทางไม่เหมือนเพื่อนมาเอาไปงานมาด้วยไปงานมาด้วยต้องไม่เหมือนกันนะครับต้องไม่เหมือนกันนะมาเดินครูตรวจสอบก่อนเหมือนไหมเอาเหมือนไม่ได้ลูกใครที่ไม่เหมือนมั้งมาดูซิมาลูกมาเลยมาหยิบมาทั้งคู่เลยอันนี้ไม่เหมือนขีดเลยครับระวังเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกใบงานไปโดนเดี๋ยวเส้นผิดอย่าให้ใบงานโดนจอลูกระวังทับเพื่อนได้เลยไปไหนต่อนี่เลี้ยวขวามาขึ้นบนไปไหนต่อลงมาข้างล่างเก่งมากเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนบอมเบอร์เยี่ยมมากมีใครมีเส้นทางอื่นที่ไม่เหมือนเพื่อนไหมครับเอามาเลยลูกนางงามมาดูก่อนเราจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับมาดูซิเหมือนไหมถือไว้ก่อนเอาไม่เหมือนเอาลากเลยลูกมาช่วยกันไม่เหมือนลากเลยดูจากใบงานแล้วก็ลากได้เลยลูกนี่ลงมาลงไปขวาแล้วก็อะไรขึ้นแล้วไปลำดับเลข3ใช่ไหมถูกต้องลากมาเลข3แล้วก็ลงมาละยาวเลยใช่ไหมลูกแล้วก็ไป4เก่งมากปมมือเยี่ยมมากมีใครมีเส้นทางอื่นอีกไหมมีใครกลุ่มไหนกลุ่มใดที่มีเส้นทางอื่นนอกเหนืออีกไหมครับน่าจะหมดแล้วนะครับเอาล่ะเก่งกันทุกคนเลยต่อไปเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างนะครับมาครับก่อนอื่นลำดับแรกครูจะเล่าเส้นทางก่อนเส้นทางของคุณครูเด็กๆ ดูซิว่าเหมือนกันกับของคุณครูไหมคุณครูจะใช้เส้นทางนี้ครับแล้วก็ลงสีขึ้นไปขวาลงสีลงข้างล่างแล้วก็ลงสีใครใช้เส้นทางเดียวกับของคุณครูยกมือใครได้เส้นทางเดียวกับของคุณครูบ้างยกมือเตรียมมากนะครับหลายคนเลยเอาล่ะมาดูเฉลยกันครับนี่ครับภาพด้านนี้เป็นเส้นทางที่คุณครูได้ขีดเอาไว้เห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันแนวคำตอบของครูครับเริ่มที่ E ทำอะไรลงสี E แล้วไปไหนครับ B กี่ช่อง2มาลำดับที่2 B ลำดับที่3ไปไหนต่อครับB เห็นไหมครับลำดับที่4เด็กๆดูภาพประกอบไปด้วย D มาทางขวาพอมาถึงเลข2ทำอะไรครับลงสีใช้บัตรคำสั่ง E ถูกต้องถูกไหมถูกลงสีเรียบร้อยไปไหนต่อครับขึ้นครับขึ้นเป็น A เห็นไหมแล้วไปไหนต่อถูกต้องดีไปขวาเห็นไหมแล้วทำอะไรต่อครับพอมาถึงเลข3ต้องลงสีครับอีลงสีเรียบร้อยเห็นไหมครับลงสีเรียบร้อยพอมาถึงเลข3ไปไหนต่อคุณครูเดินลง B 1ลงมาต่อ B อีก1ลงมา

0: ปไหนต่อครับจะถึงเลข4แล้วไปไหนต่อไปขวาก็คือ D ครับและสุดท้ายต้องเยี่ยมมาก E ลง4ครับเรียบร้อยอ้าวเก่งมากนี่คือแนวคำตอบของคุณครูใครได้แบบคุณครูบ้างยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับเอาละครับมีคำถามครับ1คำถามถามว่านักเรียนคิดว่ามีเส้นทางอื่นที่ไม่ซ้ำกับเส้นทางที่เด็กๆเลือกหรือของคุณครูบ้างไหมมีไหมมีไหมครับมีใช่ไหมครับมีนะครับมีใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเหตุใดใครตอบได้เพราะอะไรพอเส้นทางเป็นยังไงครับเส้นทางมีหลากหลายเส้นทางใช่ไหมเก่งมากแน่คำตอบของครูมีแต่อาจจะเป็นเส้นทางที่ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าฉะนั้นอยากจะแนะนำเด็กๆว่าให้ใช้เส้นทางที่เป็นไงครับใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดนั่นเองมาดูเส้นทางเพิ่มเติมมีใครใช้เส้นทางนี้ไหมครับมีไหมมีหนึ่งกลุ่มมีใครเป็นเส้นทางสีเขียวบ้างไหมมีใครใช้เส้นทางสีเขียวไหมมีไหมไม่มีมีใครใช้เส้นทางสีน้ำเงินไหมมีไหมมีไหมครับไม่มีหมดยังหมดแล้วเอาล่ะครับมาสรุปกันดีกว่าครับมาที่คำที่แจงกี่คำนักเรียนกันก่อนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่15ถึงข้อที่16และคำที่แจงบทบาทคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการสรุปจากคำถามและคุณครูนั้นสรุปผลอีกครั้งหนึ่งด้วยคำถามถามว่านักเรียนเขียนโปรแกรมได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ได้ไหมครับ
1: ได้
0: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราทำไมเพราะเราได้ช่วยกันใช่ไหมครับเราทำงานกันเป็นกลุ่มใช่ไหมวันนี้แล้วเราช่วยกันไหมเราช่วยเหลือกันไหมช่วยเหลือกันใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบของคุณครูครับได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยการนำบัตรคำสั่งมาเรียนต่อการอย่างเป็นลำดับตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามนักเรียนช่วยเหลือกันในการทำงานหรือไม่ช่วยไหมช่วยเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นนะครับช่วยเหลือกันทุกกลุ่มเลยนะครับและถ้ามีปัญหาเพื่อนไม่ช่วยเหลือกันจะแก้ยังไงครับถ้าเพื่อนไม่ช่วยเหลือกันเราจะมีวิธีแก้อย่างไรลูกอะไรลูกเรามีวิธีแก้อย่างไรก็บอกเพื่อนว่าเราต้องมาช่วยกันใช่ไหมใครให้ผลอื่นอีกต้องแบ่งปันให้เพื่อนช่วยกันทำใบงานกันใช่ไหมเยี่ยมมากแนวคำตอบก็คือช่วยกันทำงานจนสำเร็จถ้าเพื่อนไม่ช่วยเหลือเราต้องพูดคุยกับเพื่อนใช่ไหมครับต้องพูดคุยกันถึงความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันงานกลุ่มของเราก็จะได้ออกมาได้ประสบความสำเร็จนั่นเองงานของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับแบบประเมินตัวเองครับข้อที่15และข้อที่16วันนี้ให้ไปประเมินตนเอง2ข้อนะครับ15กับ16บทเรียนในครั้งต่อไปยังอยู่เรื่องเดิมนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรในชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเป็นแบบฝึกหัดแล้วครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดเมื่อไหร่มีแบบฝึกหัดแสดงว่าในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนั้นๆฉะนั้นเราจะต้องมีการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจกันด้วยเอาละครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสนุกไหม
1: สน
0: ุกใช่ไหมครับในสัปดาห์หน้าเราก็จะยังมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้มาฝากเด็กๆกันอีกวันนี้เวลาหมดแล้วครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: มีความรู้ความรู้นะคุณครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยSafety Kids ตอนหมวกกันน็อก
2: โอ้โหอันนั้นละโอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะอย่าไปซื้อเลย
3: ไปไหนกัน
2: ซื้อขนมปังให้เรา
3: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
2: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
4: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
2: มันก็เอาไปแล
3: ้
2: ว
3: ไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
2: โอ้สวมหมวกกันน็อก
3: ไปจัดการเลยค่ะ
2: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
3: หยุดเลยหยุดทั้งคู่
4: อะไรคะแม่กระเป๋าตังค์ก็ไปแล้วหมวกก็นักก็ไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
2: ก็ไปเอามาแล้ว
3: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
4: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
3: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
2: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
3: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
5: ไม่ไหวเลยเห็นไหมคะ
2: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
3: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
6: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
3: อะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ผมพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
2: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงน่ะ
3: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
4: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
3: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือ

0: งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่า
1: เราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: มีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือจิ้มเข้าไปแผ่นมือใต้ขาปุ๊บยืนนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
2: ไม่มีขยักขยักเลย
1: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกัน
2: ด้วยเพลงด้วยเหรอ
1: ใช่แล้วอ้าวมิวสิก

0: เลยเนี่ยปึ๊กเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมนี่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำดิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ่ะไปได้แล้วค่ะ

วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจีรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้ชื่อเรื่องอ่านว่าอะไรนะช่วยอ่านนิดนึงการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการเอาออกดังนั้นนะครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับคือในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งเป็นไงครับมากกว่าอะไรมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการทำไมครับโดยการเอาออกดังนั้นวิธีการลบโดยการเอาออกเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วหรือยัง

0: เอ่ยนะเรียนหรือยังครับเรียนแล้วใช่ไหมดังนั้นลักษณะของการเอาออกถ้าเป็นรูปภาพหยิบออกไม่ได้ก็ทำไมครับอาจจะวงล้อมรอบหรือทำไมนะกากบาททับใช่ไหมครับแสดงการเอาออกนั่นเองที่เคยเรียนรู้กันไปวันนี้จำนวนก็เป็นไงครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรียนรู้วันนี้ต้องได้อะไรเดี๋ยวเราลงมาดูกันเลยนะครับนั้นวันนี้เด็กๆต้องหาผลลบของจำนวน2จำนวนนะที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20วิธีการวันนี้ก็คือการเอาออกนั่นเองนะครับเอาเลยครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเดี๋ยวขอทบทวนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนก่อนมีอะไรบ้างนะ
1: 2ตา
0: 2ตาดูสองหูฟัง
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: มีสติ
1: ไม่เข้าใจให้ถาม
0: กลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับดีๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับทบทวนนะครับความรู้พื้นฐานก่อนในเรื่องของการลบนะครับลองมาดูกันเลยที่ข้อแรกเอ๊ะอะไรลบอะไรนะ
1: 8
0: ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่
1: 5
0: เท่าไหร่เอ่ยบางคนอาจจะตอบได้ทีเลยใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะทำไมเนี่ยใช้วิธีการยังไงเนี่ยถึงได้คำตอบเป็น5บางคนบอกใช้ส่วนย่อยส่วนรวมตอบปุ๊บเลยเนี่ยทำไมรู้เลยว่า8ลบด้วย3เท่ากับ5
1: เอาออก
0: บางคนบอกใช้การเอาออกนับนับถอยหลังได้ไหมนับถอยหลังก็ได้นั้นหลากหลายวิธีการเลยที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปก็สามารถนำมาใช้ได้ถ้าทบทวนนะดูจากทำไมครับโอ้ที่คุณครูแม็กใบ้มาให้เลยใช่ไหมหาคำตอบโดยใช้ส่วนย่อยส่วนรวมก็เป็นวิธีการหนึ่งนะเอ๊ะถ้าใช้ส่วนย่อยส่วนรวมสอนไปแล้วประโยคสัญลักษณ์การลบเอ๊ะตำแหน่งส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะตรงไหนส่วนรวมส่วนรวมอยู่ตรงไหนเอ่ยถ้าเป็นการลบ
1: อยู่ข้างหล
0: ัง เอ๊ะการลบการลบการลบอยู่ข้างหน้าสุดเลยแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนอะไรครับเป็นส่วนย่อยเด็กๆก็มาเขียนลงในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดังนั้นนะครับพอมาเขียนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มาดูว่าเอ๊ะจำนวนอะไรหายไปเนี่ยอะไรหายไปส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งหายไปจะหาได้อย่างไรล่ะครับนำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งดังนั้น8ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่ล่ะบางคนบอกว่าใช้วิธีการเอาออกก็ต้องทำไมครับชูขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย
1: 8
0: ชูขึ้นมา8เอาออกเท่าไหร่เอ่ย3เป็นส่วนย่อยซะแล้วแสดงว่าเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะเหลืออีก5ก็มาเติมอีกจำนวนหนึ่งหรือบางคนบอกว่าชอบวิธีการนับต่อได้ไหมได้นับต่อจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวมก็นับต่อเลย3นับต่อเป็น4 5 6 7 8นับต่อไปกี่ครั้งครับ5ครั้งเห็นไหมจนถึง8นะ5ครั้งก็เป็นคำตอบก็ทำไมครับสามารถใช้ในเรื่องของการหาผลลบได้อ้าวครูแม็กเติมได้แล้วครูแม็กเติมได้แล้วว่าส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่นะคือ5อ้าวเดี๋ยวครูแม็กเขียนเติมลงไปเลยนะครับ5ด้านบนเติมไหมด้านบนเติมไหมด้านบนก็เติมนะครับด้านบนก็เติมเติมเลย8ลบด้วย3ตอบได้แล้วเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับ5นะครับเท่ากับ5คราวนี้ไปดูต่อนะอันนี้เป็นวิธี1นะครับใช้ในเรื่องของส่วนย่อยแล้วก็ ส่วนรวมนะอ้าวดูต่อ9ลบด้วยอะไรเอ่ย
1: 2
0: 9ลบด้วย2เท่ากับ
1: 7
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 7
0: 7ถ้าใช้การเอาออกชูขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยชูมาเท่าไหร่ครับชูขึ้นมา9เอาออกเท่าไหร่เนี่ยเอาออกตามจำนวนตัวลบเท่าไหร่ล่ะครับ2 9เอาออก2 1 2เหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 7
0: เหลือ7นะครับเหลือ7ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะหรือนับถอยหลังได้ไหมได้มั้ยเอาอะไรไว้ในใจ9ไว้ในใจนับถอยหลังกี่ครั้งครับ2ครั้ง9ถอยหลัง9แล้ว8 7ก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันอ้าวลองมาดูนะวิธีการนับถอยหลังก็จะเชื่อมโยงกับการหาคำตอบโดยใช้อะไรครับเส้นจำนวนคราวนี้ถ้าครูแม็กใช้ในเรื่องของเส้นจำนวนเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยหาผลลบบรึ้นสตาร์ทเครื่องเลยจาก0ไปที
1: ่
0: ไปที่เท่าไหร่เอ่ยไปที่ไปที่9จาก0สตาร์ทไปเลยบรึ้นไปที่9แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อนับถอยหลังกี่ครั้งเนี่ยมาดูว่าเป็นเครื่องหมายลบนะต้องถอยหลังครั้งที่1ไปที่เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: ถอยหลังครั้งที
1: ่
0: ตอบเท่าไหร่7เห็นไหมครับคำตอบเท่ากันไหมเอ่ยที่เราหามาเท่าไหมเท่าเห็นไหมครับมันก็ลักษณะเดียวกันเอาจำนวนเบื้องต้นไว้ในใจคือจาก0ถึงอะไรครับถึง9ที่เป็นตัวตั้งเอาไว้ในใจถอยหลังกี่ครั้ง
1: สอง
0: ครั้งถอยหลังครั้งที่1ก็เท่าไหร่แหละครับ8ถอยหลังครั้งที่2 7ถอยหลังตามจำนวนของตัวลบเลยเห็นไหมครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากเรียนรู้กันไปแล้วนะครับในเรื่องของการหาผลลบในลักษณะแบบนี้ง่ายๆเลยเด็กๆก็สามารถนะอันนี้ทบทวนให้ดูนะก็อาจจะทำไมครับเร็วเล็กน้อยนะก็ไม่ยากเพราะว่าทำไมครับโอ้โหตัวตั้งตัวลบง่ายๆเลยนะครับเป็นจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนั่นเองเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ดูต่อ
1: 7
0: ลบด้วยเท่าไหร่เนี่ยลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่มีผู้ช่วยได้ไหมครับข้อนี้ใครช่วยครูแม็กได
1: ้
0: ใครช่วยได้3อ้าวเดี๋ยวขอผู้ช่วย1คนใครดีเอาใครดีนะเอาน้องพอยต์แล้วกันนะครับน้องพอยต์ช่วยครูแม็กหน่อยใช้เส้นจำนวนนะอ้าวน้องพอยต์สตาร์ทเครื่องหน่อยบรึ้นจากอะไรนะ0ไปอะไรเอ่ย
1: 7
0: อ้าวช่วยดูด้วยนะเพื่อนๆช่วยตรวจสอบนะด้านในลบเดินหน้าหรือถอยหลัง
1: ลบ
0: เดินหน้าหรือถอยหลัง
1: ถอยหลัง
0: กี่ครั้งเอ่ยกี่
1: คร
0: ั้
1: ง
0: อ้าว1 2นับด้วยนะ3
1: 4
0: ครบยังครบแล้วอย่าลืมวงอะไรครับวงคำตอบด้วยแสดงว่า7ลบด้วย4เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับคำตอบพอยต์ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้พอยต์หน่อยเยี่ยมมากนะครับตอบครูแม็กเติมให้นะด้านบน7ลบด้วยอะไรนะ7ลบด้วย4ผลลบที่เหลือเท่ากับ3ยากไหมครับไม่ยากบางคนบอกว่าใช้ในเรื่องทำไมครับใช้นิ้วมือเข้ามาช่วยก็ได้ชูขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย7เอาออกเท่าไหร่4ก็หักลงไปเลยนะครับก็จะเหลือเท่ากับ3ดังนั้นวิธีการหาผลลบเด็กๆก็เรียนรู้กันมาหลากหลายวิธีนะอาจจะเลือกวิธีใดก็ได้ที่ทำไมครับที่ถนัดนะหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วอาจจะทำไมครับใช้วิธีอื่นได้ไหมส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหมนะครับหรือนับถอยหลังนับต่อใช้ได้หมดเลยนะครับนั้นเรียนรู้วิธีไหนไปแล้วฝากกลับไปทำไมตลอดนะคุณครูแม็กฝากตลอดเลยให้เด็ก กลับไปทบทวน

0: ควรดังนั้นต้องทบทวนความรู้นะครับแล้วเราก็มาพัฒนานะครับในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมความยากเข้าไปนะครับอ้าวคราวนี้ไปดูกันต่อเลยนะครับใช้ส่วนย่อยส่วนรวมบ้างคราวนี้9ลบด้วยอะไรนะลบด้วย5เท่ากับโอ้โหมองปุ๊บใช่ไหมส่วนรวมส่วนรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมพอเป็นลบอยู่หน้าสุดเป็น9โอ้ส่วนย่อยเท่าไหร่นะ5ก็มาเขียนลงในเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับนะพอได้ปุ๊บออกมาอ๋อเรายังไม่ทราบอะไรล่ะส่วนย่อยส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งแล้วจะหาอย่างไรดีบางคนบอกนับต่อนับต่อจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม5แล้ว6 7 8 9นับต่อไปกี่ครั้งกี่ครั้ง4ครั้งก็ได้คำตอบแล้วนะครับหรือบางคนถนัดเรื่องการลบก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง9ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4ก็เติมได้เลยนะ9ลบด้วย5เหลือ4คุณแบ็คนำกลับลงไปเติมเลย9ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับ4นะครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะอันนี้ทบทวนนะไม่ว่าจะเป็นการใช้เส้นจำนวนใช้ทำไมครับส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเข้ามาหาผลลบนะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ของประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การลบก็สามารถนำเข้ามาใช้ช่วยได้นะครับไม่ยากเลยนะเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นนะครับการลบเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเอาช่วยอ่านนิดนึงการลบการทำได้โดยกะนำจำนวน1ออกจากจำนวนทั้งหมดดังนั้นนะครับการลบทำได้โดยการนำจำนวน1ออกจากจำนวนทั้งหมดใช่ไหมซึ่งวิธีการต่างๆเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าอ๋อถ้าทราบส่วนรวมทราบส่วนย่อยจำนวน1อยากได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1นั่นเองหรือทำไมครับใช้เส้นจำนวนก็ดูเลยตัวตั้งก็คือจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะลบด้วยอะไรล่ะก็ทำไมครับเดินถอยหลังบนเส้นจำนวนตามจำนวนของตัวลบเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ว่าการลบเนี่ยทำได้โดยการนำจำนวน1ออกจากจำนวนทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ส่วนที่เหลืออยู่ก็คือผลลบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมที่เราทำไมครับเรียนรู้กันไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูแม็กก็จะมาเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการเอาออกอ้าวเรามาดูกันอ้าวช่วยอ่านหน่อยถอถุงถออาถาไม่โทถ้าใครเอ่ยคุณแม่มีส้ม15ผลแบ่งให้ขออางอขางไม่โทข้างอะไรเนี่ยข้างบ้านไป3ผลจะเหลือส้มกี่ผลเท่าไหร่นะเอาบางคนตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณแม่อ่านโจทย์เผื่อเพื่อนๆบางคนไม่ทันอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณแม่มีส้ม15ผลแบ่งให้ข้างบ้านไป3ผลเห็นไหมครับมีน้ำใจแบ่งให้ข้างบ้านไป3ผลจะเหลือส้มกี่ผลตอบได้เลยไหมเนี่ยบางคนอาจจะตอบได้เลยใช่ไหมแต่บางคนนะอาจจะต้องทำไมครับวาดภาพประกอบก็อาจจะวาดเป็นอะไรล่ะครับส้มตามจำนวนที่คุณแม่มีอยู่ก่อนเท่าไหร่ล่ะ15คุณแม่ก็ค่อยๆวาด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1: 15อ้าวนับทวนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เสียงสุดท้ายลงที่เท่าไหร่ครับ15แสดงว่ามีส้มทั้งหมดกี่ผล15ผลวาดภาพประกอบนะแสดงวิธีคิดคราวนี้ทำไมเอ่ยแบ่งให้ข้างบ้านไปหยิบออกได้ไหมเนี่ยหยิบออกหยิบออกได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้บางคนบอกถ้าหยิบออกไม่ได้กากบาทได้ไหมครับได้ไหมกากบาทก็ได้แสดงการเอาออกเอาออกไปเท่าไหร่ล่ะเอาออกไป3กากบาทก็ได้นะหรือ
2: วงกลม
1: วงล้อมรอบอาจจะไม่ได้วงกลมก็ได้นะครับเนาะ15เอาออก3อาจจะทำไมครับวงล้อมรอบแล้วก็แสดงลูกศรหน่อยว่าเราทำไมครับหยิบออกหรือเอาออกไปใช่ไหมเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
2: 3
1: เอาออกเท่าไหร
2: ่
1: 3ครูแม็กก็เอาออกเลยนะดังนั้นจะได้ว่าทำไมนะจะได้เท่าไหร่ล่ะ15เอาออก3เนี่ยจะได้12นะครับเอาละนะครับค่อยๆเอาออก1 2 3แสดงว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะ10เท่าไหร
2: ่
1: 12เห็นไหมครับ15เอาออก3ก็จะได้10เท่าไหร่ล่ะ12นะครับดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์15ลบด้วยลบด้วย3ผลลบที่เหลือเท่ากับ12ทวนนิดนึง15นี่มาจากไหนนะจำนวนที่ใครมีครับคุณแม่มีส้มกี่ผล15ผลลบด้วยเอ๊ะแล้ว3นี่มาจากไหนนะ
2: ให
1: ้ข้างบ้านไป3ผลแสดงว่าจำนวนส้มคุณแม่เป็นไงครับลดน้อยลงแล้วคุณแม่เหลือส้มเท่าไหร่ล่ะ
2: 12
1: ผลนะครับเอาละครับไม่ยากเห็นไหมดังนั้นอาจจะทำไมครับอาจจะไม่หายไปแบบนี้ก็ได้เพราะอันนี้ทำไมครับเป็นรูปภาพแต่ถ้าอยู่บนกระดาษเด็กๆก็อาจจะใช้วงล้อมรอบหรือกากบาททับก็ได้นะครับยากไหมครับยากไหมวันนี้ก็ไม่ยากเป็นลักษณะแบบเดิมเลยที่เด็กๆเคยเรียนรู้กันไปดังนั้นลักษณะแบบนี้ดูยากไหมว่ามีส้มกี่ผลยากไหมมันต้องนับใช่ไหมถ้าวาดหรือทำไมครับนำจำนวนส้มที่แยกออกเป็น10กับ5เด็กๆก็จะดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นเดี๋ยวลองมาดูข้อต่อไปนะดูโจทย์นิดนึงช่วยอ่านหน่อย17ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร
2: ่
1: เท่าไหร่นะตอบได้เลยเหรอคิดยังไงเนี่ยคิดยังไงรู้ได้ไงว่าเท่ากับ13
2: เพราะว
1: ่
2: าน
1: ับต่อไกลมากเลยนะนับต
2: ่
1: อนับถอยหลังนี่พอได้ส่วนย่อยส่วนรวมพอได้มีอะไรอีกเส้นจำนวนก็ได้นะครับเอาละครับลองดูข้อนี้นะดังนั้นถ้าจะให้เขียนแผนภาพแทนจำนวนทั้งหมดแล้วก็แสดงการทำไมครับเอาออกโดยตัวตั้งเท่าไหร่เนี่ย17โอ้17ครูแม็กก็วาดเลยเด็กๆลองดูตัวอย่างนะครูแม็กอาจจะวาดเป็นวงกลมนะเพื่อให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ชัดเจนกองนี้กองแรกครูแม็กวาดเท่าไหร่ครับวาด10อีก1กองอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกเท่าไหร่นะอีก7ครูแม็กก็จะวาดอีก7เป็น10กับอะไรนะ10กับ7เป็นเท่าไหร่เนี่ย17เอาออกเท่าไหร่นะครับเอวาเอาออกเท่าไหร่เอ่ยเอาออก
2: 4
1: เอาออก4แสดงว่าครูแม็กอาจจะทำไมนะกากบาทหรือ วงล้อมรอบซึ่งการวาดภาพต้องบอกเด็กๆก่อนจำเป็นต้องเป็นวงกลมไหมครับเป็นรูปอื่นๆได้ไหมเป็นรูปอื่นๆก็ได้ตามที่เด็กๆทำไมครับถนัดเลยนะก็นะครับวาดภาพเสร็จแล้วก็แสดงการออกนิดนึงว่าอ๋อทำไมถึงวาด17นะตามจำนวนตัวอะไรนะตามจำนวนตัวอะไรนะตามจำนวนของตัวตั้งวงล้อมรอบเท่าไหร่ครับ4ตามจำนวนของตัวอะไรตัวอะไรนี่อยู่หลังเครื่องหมายลบตัวลบเอาออกเท่าไหร่ล่ะครับเอาออก4เหลือ
2: 3
1: 10เท่าไหร่นะ
2: 3
1: บางคนมองภาพปุ๊บอ๋อ10กับ3คือส่วนที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้วงล้อมรอบเห็นไหมครับก็ตอบได้เลยว่า17ลบด้วย4เหลือเท่ากับ10เท่าไหร่นะ13ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะดังนั้น17ลบด้วย4เหลือเท่ากับ13เดี๋ยววันนี้จะให้แต่ละกลุ่มนะหาผลลบในลักษณะแบบนี้เด็กๆดูดีๆนะครับโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์เองวาดรูปแสดงวิธีคิดโดยการทำไมครับเอาออกอาจจะวงล้อมรอบหรือกากบาทก็ได้นะครับแล้วก็ตอบโดยแต่ละกลุ่มอ้าวสองหูฟังดีๆนะโดยแต่ละกลุ่มจะทำไมครับได้รับโจทย์เนี่ยนะหรือประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันอ้าวดูประโยคสัญลักษณ์แรกช่วยอ่านหน่อย16ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่12ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่13ลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่15ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่และ20ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นแต่ละกลุ่มจะได้ทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันโดยเดี๋ยวคุณครูแม็กจะเดินแจกอุปกรณ์แล้วให้เด็กๆทำไมครับลงมือนะสำคัญอย่าลืมเขียนอะไรครับเขียนโจทย์นะหรือประโยคสัญลักษณ์ของกลุ่มตนเองนะครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากใครเข้าใจแล้วเอามือลงนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กจะเดินแจกนะเดี๋ยวขอเริ่มแจกที่กลุ่มที่1ก่อนนะครับแต่ละกลุ่มนะจะรับโจทย์ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวสุ่มแจกสุ่มแจกเดี๋ยวแบ่งกันดูนะครับว่าโจทย์อะไรรับอันนี้แจกทุกคนเลยวาดรูปนะระบายสีด้วยได้ไหมครับระบายสีด้วยได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้นะครับแจกเพื่อนเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2แจกเพื่อนเพื่อนเลยแบ่งกันทางนี้นี่นะแบ่งกันดูนะโจทย์ข้อนี้ให้เพื่อนดูโจทย์ด้วยนะไว้ตรงกลางกลุ่มที่3มีกี่คนเอ่ย6คนเอาฟังนี้ถูกกลุ่มที่4ครบหรือยังกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่อะไรนะกลุ่มที่5ทุกคนให้เพื่อนดูไว้ตรงกลางอันนี้แจกเลยแจกทุกคนแจก
3: คุณแม่ครับวันนี้แม่หนูจ
1: ะมีโจทย์นะดูที่ประโยคสัญลักษณ์ของกลุ่มตัวเองได้เท่าไหร่ไหนกลุ่มไหนได้ประโยคสัญลักษณ์นี้ไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหน16นี้กลุ่มที่1เดี๋ยวเขียนกำกับไว้นะนี่กลุ่มที่1นะไหนใครได้ประโยคสัญลักษณ์นี้กลุ่มที่2เรียงไปเลยใช่ไหมไหนใครได้ประโยคสัญลักษณ์นี้กลุ่มที่5 15ลบด้วย6กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4และกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมครับ อ้าวลงมือทำได้เลยนะ

0: วาดภาพอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์ตัวเองนะครับพร้อมกับอะไรวาดภาพนะระบายสีด้วยแล้วก็แสดงการเอาออกตามประโยคสัญลักษณ์ที่ตัวเองได้รับนะครับอ้าวเขียนก่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์ตัวเองก่อนเท่าไหร่ครับอ้าวเขียนเลยมีเครื่องหมายลบให้แล้วนะอ่ะมีเครื่องหมายลบให้แล้วลบด้วยอะไรครับอ้าวเยี่ยมมากใช่ครับใหญ่ๆนิดนึงใหญ่ๆหน่อยเอาให้เห็นชัดเจนเอาเขียนด้วยประโยคสัญลักษณ์อะไรของตัวเองนี่ไงนี่ไงนี่ไงว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนสิ20ลบด้วยเลยครับช่วยฟูขอวาดใหญ่ๆหน่อยมองไม่เห็นไหนครับเรียบร้อยแล้วหรอกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วหรอขอใหญ่ๆนิดนึงให้เห็นชัดวาดรูปใหญ่ๆนะวาดรูปตรงนี้ครับตรงนี้ค่อยมาสรุปอีกครั้งหนึ่งไหนเอ่ย12ครบหรือเปล่าเอาออกเท่าไหร่เนี่ยอ้าวสรุปให้หน่อยดังนั้นอะไรลบอะไรได้เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เยี่ยม12ครบหรือเปล่าขอวาดใหญ่ๆหน่อยได้ไหมใหญ่ๆไหนครับไหนเอาออกวงล้อมรอบหน่อย
1: วงแม่ฟ้าอันน
0: ี้ไม่ต้องอันนี้ให้ดูจบที่สุดเอาวาดรูปวาดรูปเท่าไหร่ครับแล้วก็เอาออกเท่าไหร่เยี่ยมมากเอาละอ้าวบางกลุ่มนะบางคนเรียบร้อยแล้วระบายสีหน่อยได้ไหมอ้าวระบายสีหน่อยวาดรูปก่อนวาดรูปเท่าไหร่เอ่ยเอาออกเท่าไหร่คะเยี่ยมมากโอ้โหวาดให้ครบนะวาดให้ครบเท่าไหร่วาดให้ครบเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเยอะนะวาดให้ครบถูกเอาให้ได้จำนวนถูกแล้วก็วาดตามจำนวนเท่าไหร่คะครบหรือยังอันเนี้ยครบแล้วเอาออกเท่าไหร่ล่ะ6อาจจะกากบาทหรือวงล้อมรอบก็ได้ใช่ป่ะครบไหมครับไหนละไหนเอาออกเท่าไหร่เกินต้องวาดเท่าไหร่เนี่ย15อ้าวแก้ไขหน่อยนะอ้าวตอบได้แล้วเห็นไหมแล้วก็ดังนั้นอะไรลบอะไรนะเติมให้หน่อยจับกระดาษลบกลุ่มที่5ได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่5โอ้โหขอใหญ่ๆหน่อยมองไม่เห็นเลยแบบนี้ขอแบบนี้ใช่ครบหรือเปล่านับดี
1: ๆก็ไปหนึ่งก็ได้12
0: ดังนั้นบรรทัดล่างตอบให้หน่อยอะไรนะลบอะไรลบอะไรเหลือเท่าไหร่นุ้นเติมด้วยนะตอมจ้าเหลือเท่าไหร่อ่ะ10เท่าไหร่เยี่ยมอย่าลืมตอบอย่างนี้ด้วยนะดังนั้นไหนดูถูกต้องเอาชี้ออกสิลูกเอาชี้ออกเอาทางเดียวอุ้ยอันไหนอะอันไหนเอาออกเนี่ยอันไหนเอาออกต้องเอาออกเท่าไหร่ไหน16 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ต้องออกเท่าไหร่3แสดงว่าต้องกากบาทหรือวงล้อมรอบออกเท่าไหร่ครับเกียร์วงล้อมรอบเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยงั้นลบอันนี้ออกก่อนลบอันนี้ออกก่อน3นี้ลบออกก่อนเพราะนี่วาดครบแล้วใช่ไหมล่ะหนูก็มากากบาทแสดงการเอาออกนี่หรือแบบไอดีก็ได้วงล้อมรอบแบบไอดีก็วงล้อมรอบกากบาทได้ไม่อันนี้ต้องเอายังลบออกเลยมันเกินใช่ไหมล่ะไหนเอ่ยโอ้นี่อ้าวเยี่ยมเยี่ยมไม่ต้องกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วทั้งกลุ่มเลยมีไหมครับมีไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางนะสามารถดูบรรยากาศเพื่อนๆได้นะครับหรือบางคนอาจจะหาผลลบนะครับตามโจทย์ที่คุณครูแม็กกำหนดได้นะครับอ้าวกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วอ๋ออ้าวเดี๋ยวรอบางสมาชิกในกลุ่มบางคนนะยังไม่เรียบร้อยออกไหมอย่าลืมตอบตรงดังนั้นให้ด้วยนะกากบาทเดี๋ยวคราวนี้ช่วยกันเฉลยนะช่วยกันเฉลยเอ้ากลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเริ่มเฉลยนะเอ้ามีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จขอดูหน่อยเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงเอ้าเร่งมือเลยนะครับกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่1รอเพื่อนแป๊บนึงกลุ่มไหนเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะเก็บอุปกรณ์เลยหรือใครเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์เลยนะครับเขียนด้วยส่วนกระดาษเอาวางไว้ก่อนนะของแต่ละคนเอาวางไว้เตรียมนำเสนอนะครับนะเอาละครับตอนนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะมาเฉลยแล้วนะครับว่าแต่ละกลุ่มหาผลลบถูกต้องหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะขอตัวแทนผลงานของแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อที่จะเทียบเคียงกับเฉลยของคุณครูแม็กนะครับเอาละครับกลุ่มที่1เดี๋ยวมาดูกันของใครเอ่ยกลุ่มที่1ของน้องบีดนะครับเดี๋ยวคุณแม็กแปะผลงานไว้ที่ทางด้านบนนะครับบนกระดานเลยนะอ้าวกลุ่มต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่2ของใครครับกลุ่มที่2ของน้องแก้มอ้าวมาเลยนะครับตัวแทนแต่ละกลุ่มนะกลุ่มที่2อ้าวต่อไปกลุ่มที่3ของใครเอ่ยของถ้วยฟูอ้าวเชิญเลยอ้าวผลงานมาส่งเลยของถ้วยฟูนะดังนั้นผลงานแต่ละคนสวยงามนะครับถูกต้องทุกคนเลยนะกลุ่มที่4ของตังๆอ้าวมาเลยกลุ่มที่4กลุ่มที่5ของใครนะกลุ่มที่5อ้าวอะตอมเชิญเลย ของอะตอมนะครับ

0: ้าวเอานะแปะตามกลุ่มอ้าวคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าผลงานของแต่ละกลุ่มตรงกับเฉลยของคุณครูแม็กนะครับหรือไม่นะครับอ้าวเราลองมาดูกันเลยที่ข้อแรกอ้าวช่วยนิดนึง16ลบด้วยอะไรนะ16ลบด้วย3ก็ทำไมครับวางเลยตัวนับเท่าไหร่ล่ะ10เท่าไหร่10กับอีก6ใช่ป่ะ10กับอีก6เอาออกเท่าไหร่เนี่ยเอาออก3ก็วงล้อมรอบเลยนะครับผลลบที่เหลือเท่าไหร่เนี่ย10เท่าไหร่10เท่าไหร่13นะครับอ้าวลองมาดูผลงานนะอันนี้ของกลุ่มที่อะไรเอ่ยกลุ่มที่1อ้าวกลุ่มที่1ลองดูนะครับ16ลบด้วยอะไรเนี่ย16ลบด้วยอะไรนะลบด้วย3อ้าวของบีดมีเท่าไหร่ครับ16วงรอบส่วนที่เอาออกเท่าไหร่ล่ะ3เหลือที่ไม่ได้วงล้อมรอบเห็นไหมครับอีก13ดังนั้น16ลบด้วย3เหลือเท่ากับ13อ้าวปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยอ้าวมาดูกันต่อข้อต่อไปนะครับข้อต่อไป12ลบด้วย5ใครตอบได้เลยเหลือเท่ากับเท่าไหร่นะ10เหลือเท่าไหร่ครับอ้าวบางคนตอบได้เลยเหลือเท่ากับ7นะครับ12ครูแม็กวางเลยอาจจะทำไมครับวาดรูปนะเป็น10กับอะไรเนี่ย10กับ2เอาออกเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4 5เอาออก5เหลือเท่ากับ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับที่ไม่ได้วงล้อมรอบอยู่ก็คือส่วนที่เหลืออยู่12ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับ7ลองมาดูผลงานนะครับของเพื่อนๆของเราของกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มเนี้ยกลุ่มไหนกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะ12ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับ7เห็นไหมครับผลงานของน้องแก้ม12เห็นเปล่ามีดาวกับหัวใจรวมกันน้องแก้มคล้ายๆครูแม็กเลย10กับอีก2กากบาทออกเท่าไหร่1 2 3 4 5เห็นไหมครับผลลบที่เหลือเท่ากับ7ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมครับอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวดูต่อข้อต่อไปเท่าไหร่เนี่ย13ลบด้วยเหลือเท่าไหร่ข้อนี้
1: 12
0: ต้องวาดรูปไหมเนี่ยข้อนี
1: ้
0: ต้องไหมครับไม่ต้องตอบได้เลยใช่ไหมอ้าวนิดนึง13เป็น10กับเท่าไหร่นะ10กับ3เอาออกเท่าไหร่เอ่ยเอาออก1เหลือ10เท่าไหร
1: ่
0: 12ดังนั้น13ลบด้วย1เท่ากับ12อ้าวลองมาดูผลงานของใครเอ่ยอะตอมนะตัวแทนกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5นะ13ลบด้วยอะไรอะลบด้วยอะไร13ลบด้วย1อะตอมวาดเลยหัวใจ10เท่าไหร่ครับ13เอาออกเท่าไหร่ละ1เหลือ12ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่5ด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะไปดูต่อ15ลบด้วย6เหลือเท่าไหร่เนี่ย15ลบด้วย6เหลือเท่าไหร่กลุ่มที่ทำก็จะตอบได้เลยเหลือเท่ากับ9ใช่ไหมครับวางเลย15คือ10กับเท่าไหร่ครับ10กับ5เอาออกเท่าไหร่เอาออก6เห็นไหมครับครูแม็กเอาออก6เหลือเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือเท่ากับ9ดังนั้นนะ15ลบด้วย6ผลลบที่เหลือเท่า

กับ9เอาละครับเดี๋ยวลองมาดูผลงานเพื่อนเทียบเคียงกับเฉลยของคุณครูแม็กกันนะครับเอานะ15ลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย6ผลงานของน้องต่างๆนะครับ15ลบด้วย6เหลือเท่ากับ9เห็นไหมวาดต่างๆวาดดาว15เอาออกเท่าไหร่เอาออก6ก็กากบาททับเห็นไหมครับมีการระบายสีอาจจะ

0: ซีนอยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับไปดูต่อข้อสุดท้าย20ลบด้วยเท่าไหร่ครับ20ลบด้วย7เหลือเท่ากับเหลือเท่ากับเหลือเท่ากับ13อ้าวลองมาดูนะ20ก็วาดเลยเป็น10กี่กองนะถ้วยโฟเป็น10กี่กอง
1: 1กอง
0: 1กองเหรอ20 20ต้องมีกี่กองต้องมี2กองนะครับก็20นะ10กับอีก10เป็น20หรือ20เอาออกเท่าไหร่เอาออกเอาออก7ก็วงล้อมรอบเลยเอาออก7 1 2 3 4 5 6 7ส่วนที่เอาออกเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 13
0: เห็นไหมครับดังนั้น20เอาออก7ก็เหลือ13 20ลบด้วย7เหลือเท่ากับ10เท่าไหร่13นะครับอ้าวลองมาดูผลงานของน้องถ้วยฟูนะครับว่า20ลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับ13โอ้เหมือนเฉลยครูแม็กเลยไหมครับข้อนี้เหมือนไหมเหมือนเลยนะครับนั้นก็ตอบเท่ากับ13อ้าวปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นแต่ละกลุ่มรวบรวมผลงานรวบรวมผลงานนะนำมาส่งกับคุณครูแม็กเลยนะครับอ้าวขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะรวบรวมมาเลยเอาละครับอ้าวเอามาส่งเลยเอามาเลยครับส่งเลยมาส่งเลยเอามาเลยมาเลยครับมาเลยเอาโจทย์ด้วยเอาโจทย์ด้วยขอโจทย์ด้วยกลุ่มที่2มาแล้วกลุ่มที่5มาเลยมาเลยครับตอนนี้เราหาผลลบโดยการทำไมนะเอาออกได้แล้วตอนนี้แต่ละคนนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับเนาะก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนิดเดียวตั้งใจฟังนะครับดังนั้นนะครับการลบที่มีตัวตั้งมากกว่า10ควรที่จะวาดภาพแสดงจำนวนโดยแบ่งจำนวนออกเป็น2กองคือกองละ10 1กองแล้วก็เศษที่เหลือของ10นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการนับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะหรือบางคนถนัดวิธีไหนก็อาจจะใช้วิธีนั้นนะครับเอาละครับเด็กๆครับถึงเวลาที่ต้องทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.33 ขึ้นมานะครับเอาละครับนำแบบฝึกหัดที่ 2.33 ขึ้นมานะขออธิบายนิดเดียวอ้าว2หูทำไมนะ2หูวันนี้เวลามีจำกัดเดี๋ยวจะอธิบายแบบฝึกหัดเพื่อให้เอากลับไปทำเป็นให้เอากลับไปทำเป็นการบ้านนั้นดังนั้นตั้งใจฟังนะครับกลุ่มที่1ตั้งใจฟังนะครับอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะวงล้อมรอบ
1: วงล
0: ้
1: อมรอบ
0: จำนวน
1: วงกลม
0: จำนวน
1: วงกลม
0: เพื่อแสดงการเอาออก
1: เพ
0: ื่
1: อแสดงการเอาออก
0: และหาผลลบ
1: และหาผลลบ
0: ดังนั้นนะครับให้เด็กๆวงล้อมรอบแสดงการเอาออกเพื่อหาอะไรนะผลลบฝากเอากลับไปทำเป็นอะไรนะทำเองได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้อ้าวเด็กๆครับคุณครูแม็กขอแก้นิดเดียวแบบฝึกหัดของข้อที่2นะขอแก้โจทย์นิดเดียวช่วยแก้ไขโจทย์ที่ข้อที่2นะครับจาก15

ขอแก้ไขเป็น16นะตัวนี้ขอแก้ไขนะขอแก้ไขเป็น16นะครับตัวนี้ด้วยนะขอแก้ไขเป็น16ลบด้วย9เด็กๆปลายทางด้วยนะครับขอแก้ไขนะจะได้ตรงตามภาพนะครับเด็กๆแก้ไขตามเลยแก้ไขตามเลยนะวันนี้นะครับแบบฝึกหัดนะมีหลากหลายก็ฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะมีข้อ1ข้อ2ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่3นะค่อยๆดูกันไปเลยนะข้อที่1นะอธิบายไปแล้วนะข้อที่2อย่าลืมนะแก้เป็นเท่าไหร่10เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่16อย่าลืมแก้นะ16นะข้อที่3แล้วก็ข้อ2ใหญ่หน้าถัดไปให้วงล้อมรอบจำนวนแท่งไม้แสดงการเอาออกแล้วก็หาผลลบนะครับก็ไม่ยากเลยก็ฝากเอากลับไปทำเป็นอะไรนะเป็นการบ้านมี2หน้าไหวไหมครับไหวไหมไหวนะครับฝากเด็กๆเอากลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าวจับหูจับไหล่จับเอวจับไหล่จับหูเอามือวางไว้บนตักนะครับสรุปบทเรียนนะครับวันนี้เนาะที่เราทำไมครับจะได้เรียนรู้กันนะครับก็สิ่งที่เราเรียนรู้กันไปวันนี้นะคือการหาผลลบโดยการทำไมนะเอาอะไรนะเอาออกการหาผลลบโดยการเอาออกดังนั้นนะครับเป็นการนำจำนวนหนึ่งก็คือตัวลบออกจากจำนวนทั้งหมดก็คือตัวตั้งส่วนจำนวนที่เหลืออยู่ก็คือผลอะไรล่ะครับผลลบนะครับตัวอย่าง20ลบด้วยเท่าไหร่ครับ7เห็นไหมครับ20ลบด้วย7เป็นการนำจำนวน1คือ7ออกจากจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ20เท่าไหร่20แล้วก็จำนวนที่เหลืออยู่คือ10เท่าไหร่ล่ะครับ13ก็เป็นผลลบดังนั้นฝากเด็กๆนะนอกจากวันนี้ทำการบ้านแล้วอย่าลืมกลับไปทำไมครับทบทวนด้วยนะครับก็ฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการใช้เส้นจำนวนนะครับสำหรับวันนี้เน้นย้ำซ้ำทวนก็ต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะครับกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก่อนเคารพธงชาตินะครับวิตามินข่าวคือรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานจากทุกปรากฏการณ์ข่าวครับข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดยังคงเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆนะครับไม่เคยหายไปจากสังคมไทยวิตามินข่าวจึงอยากชวนทุกท่านมาลองคิดพิจารณาดูว่ามองเท่หรือมองเท่งลองหรือหลีความเชื่อหรือความจริงยังไหนดีกว่าครับ

0: จัสตินเนี่ยเขาว่าเป็นหมอแล้วเท่มากเลยค่ะ
1: มันเท่ยังไงครับพี่ครับ
0: มั่นใจไม่กลัวไม่เขินไม่อายค
1: ่
0: ะ
1: แววตาของคนที่เสพยาเสพติดที่ว่ามั่นใจเป็นยังไงครับปุ๊บทำไมเป็นอย่างนี้ครับ
0: ก็ตำรวจจับค่ะ
1: โอ้เวลาพูดจายังไงครับ
0: ก็ปุ๊บจ้าก็ยาเสพติดทำลายหมองผมหมดแล้วอะค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวพอทำลายสมองแล้วมันจะเกิดอาการยังไงลูก
0: ก้าวแล้วจับเด็กไปตัวประกันเยอะนะเยอะแล้วอยู่ดิ
1: ตกลงมันเท่ยังไงครับเสพยาเนี่ยครับ
0: มันก็น่าสิครับตรวจยาเสพติดออกมาหมดเขาแล้วสมองกลับมาแล้วคิดได้ไหมว่ามันแย่มากถ้าเราอยากเท่แล้วก็ต้องเรียนหนังสือให้เก่งช่วยคุณแม่ทำกับข้าวช่วยคุณแก่ข้ามถนนอย่างเงี้ยเทแน่ๆค่ะ
1: เอ้ยนี่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะ
0: ยาเสพติดนะคะจุดจบคือความตายค่ะที่เรามองว่าเท่จริงๆคือม่องเท่งค่ะ

0: นุกครับ
1: ครับ
0: ครูเนี่ยเป็นคนพูดเยอะมีสังคมเพื่อนบอกอะไรมาแล้วก็เชื่อเพื่อนครับ
2: เพื่อนบอกให้ครูกินขนม
0: ก็กินขนมครับ
2: เพื่อนบอกให้ครูกินลูกชิ้น
0: ก็กินลูกชิ้นครับ
2: เพื่อนบอกให้ครูกินยาพิษ
0: ก็กินยาพิษครับเอ้ยถ้ากินยาพิษจะตายสิครับก็เลยว่าเพื่อนหลอกเราใช่ไหมครับ
2: เพื่อนหลอกเราครับ
0: ทำไมยักษ์จะไม่คบเพื่อนคนนี้อีกแล้ว
3: เป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะเขาต้องเตือนกันค่ะมีวิธีป้องกัน3ข
2: ้
3: อ
2: 1
3: อย่าลอง2อย่าลอง3อย่าลอง
2: ถ้าทำได้นี่ไม่ติดยาแน่นอนครับ

0: เขาบอกว่ายาเสพติดไม่ดีเนี่ยแล้วทำไมคนเราถึงติดยาเสพติดครับ
1: ก็เขาบอกกันว่าเวลาเศร้าเนี่ยมันจะทำให้เราหายเศร้าถ้าเราสอบตกก็ไม่รู้จะบอกพ่อแม่ยังไงใช่ไหมครับเสพยาเข้าไปแล้วก็เลยขอสอบไปช่วงคณะ
0: แล้วพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาลืมไหมครับ
1: ไม่ลืม

0: ก่อนช่วยได้กันนะครับก็ปลาทองตายอะครับ
1: ปลาทองตายอ้าวแล้วถ้าเสพยาจะช่วยยังไงครับ
0: เราก็จะปลาทองตายไม่ตายตาย
1: ไม่ตายถ้าเราเสพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
0: เราก็จะตายตาถอดไป
1: ก็ตกลงยาเสพติดดีไหมเนี่ย
0: ไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยสักนิดเดียวความเชื่อเนี่ยไม่ใช่ความจริงเราต้องคิดค่ะ
1: ยาเสพติดเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลาย
0: แต่จริงๆแล้วมันอันตรายค่ะ
1: ยาเสพติดเนี่ยทำให้เราหายเศร้า
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยยาเสพติดฆ่าและทำร้ายเราค่ะทำร้ายคนที่เรารักค่ะแล้วก็ทำร้ายคนที่รักเราด้วยค่ะ
2: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
1: พี่ซุปเชื่อว่าน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คงพอจะตัดสินใจได้ว่าอย่างไหนดีกว่านะครับอย่าลืมช่วยติชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของวิตามินข่าวได้ผ่าน Facebook ของเรานะครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าช่วงเย็นๆแบบนี้ก่อนเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยเออเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเออเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายก

0: ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
1: โชคดีครับ
0: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
3: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนการอ่านแจกลูกคำบ้างเอ่ยมีไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน3ยังอยู่ในเรื่องการอ่านแจกลูกคำนะคะมาดูกันก่อนเลยก่อนจะเริ่มมี

0: เกมมาให้เล่นด้วยชื่อเกมนี้มีชื่อว่าทายคำจากภาพแน่นอนค่ะเราจะทายคำออกมาแต่คุณครูจะมีอะไรให้ดูลูกรูปภาพนั่นเองให้เด็กๆช่วยกันทายว่าเอ๊ะภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยคือภาพอะไรถ้าใครคิดออกให้ทำอย่างไรเอ่ย
1: ยกม
0: ือใครยกมือไวที่สุดค่ะจะมีสิทธิ์ตอบก่อนแต่ถ้าหากตอบไม่ถูกเป็นอย่างไรใครที่ยกมือเป็นลำดับต่อมาจะได้ตอบดีไหมคะพร้อมไหมคะกลุ่ม1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่ม3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่ม4พร้อมไหมคะกลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูภาพแรกกันเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรเอ่ยเอ๊กติกาคือยกมือก่อนกลุ่มที่5ยกมือก่อนอะไรเอ่ยกลุ่มที่5บอกว่าปลาใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่หรือเปล่าเอ่ยเอ๊ะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะปลาจรวดคำนี้คือคำว่าปลากลุ่มที่5ได้ไป20คะแนนค่ะอ่านคำนี้ก่อนนะคะปออาปา
1: ปออาปา
0: ปา
1: ปา
0: เอ๊ะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรลูกปาจรวดนั่นเองนะคะปาจรวดการปาคือการแสดงอาการอะไรลูกปาออกไปนั่นเองต่อไปเอ๊ะภาพอะไรเอ่ยด้านหลังกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นยกมือเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่3คะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
1: ป่า
0: อะไรนะคะ
1: ป
0: ่
1: า
0: ใช่ป่าหรือเปล่าเอ่ยมีอะไรเยอะมากเลยในป่าเนี่ยอะไรเอ่ยต้นไม้เยอะมากเลยคำนี้คือคำว่าป่านั่นเองนะคะอ่านพร้อมกันก่อนปออาปาแม่เอกป่า
1: ป่า
0: ป่ากลุ่มที่3ได้ไป20คะแนนค่ะต่อไปนะคะภาพต่อไปเลยอะไรเอ่ยอะไรคะน่าจะเป็นใครเอ่ยแต่กลุ่มที่ยกมือก่อนคือกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะคนนี้คือใครเอ่ยคุณครูใบ้ให้ว่าคำนี้มักจะเรียกพี่ของแม่หรือพี่ของพ
1: ่อ
0: คำว่าอะไรลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคำว่าป้านะคะอ่ะสะกดพร้อมกันปออาปาไม่โทป้า
1: ปออาปาไม่โทป้า
0: ป้า
1: ป
0: ้
1: า
0: ป้าไหนใครมีคุณป้าบ้างโอ้โหเยอะเลยนะคะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะป้าคือการเรียกใครเอ่ยเป็นญาติของเรานั่นก็คือเป็นพี่ของแม่เราหรือเป็นพี่ของพ่อเรานั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะมาดูคำต่อไปกันเลยเอ๊ะอะไรเอ่ยภาพต่อไปกลุ่มที่4ค่ะยกมือก่อนเลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยเอ๊ะพ่อเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรเอ่ยมีสระอาด้วยเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรคะมาสักครู่นี้ปลาป่าป้า
1: ป
0: ่
1: า
0: อะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่าป้าป่าใช่หรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าป้าป้าใช่หรือเปล่าอ่ะมาดูกันเลยคำนี้คือคำที่ใช้แทนคำว่าพ่อเหมือนกันค่ะคำนี้เลยค่ะปออาปาไม้ตี
1: ป
0: ้าหรือป่านะปออาปาไม้ตีป้า
1: ปออาปาไม
0: ้
1: ต
0: ี
1: ป
0: ้
1: า
0: ปออาปาไม
1: ้
0: ต
1: ี
0: ป
1: ้
0: า
1: ป
0: ้
1: า
0: ป้าไหนใครเรียกคุณพ่อว่าป้ามีไหมคะหรือใครเรียกคุณพ่อว่าคุณพ่อมีไหมเอ่ย ก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะมาดูคำต่อไปกันเลยนี่เลยค่ะเอ๊ะใครเอ่ยแต่คำนี้ใช้เรียกแทนคำว่าพ่อเหมือนกันอะไรนะได้ยินเสียงบ้างหรอมีสระอาด้วยอะไรนะคะคำนี้คือคำว่าป๋าเก่งมากค่ะปออาปาไม่จัดตะวาป๋า
1: ปออาปาไม่จัดตะวา
0: ป๋าป๋าคำนี้ก็ใช้แทนคำว่าพ่อได้เหมือนกันนะคะใครเรียกคุณพ่อว่าป้าป๋ามีไหมเอ่ยมีเหมือนกันนะคะหรืออาจจะใช้แทนผู้ใหญ่ผู้ชายที่มีอายุแล้วนั่นเองนะลูกที่มีเมตตากับเราหรือว่ามีเงินเยอะๆเขาก็อาจจะเรียกว่าป๋าก็ได้นะคะต่อไปเมื่อนำมารวมกันแล้วเราจะได้คำว่าอะไรบ้างเด็กๆออกเสียงให้คุณครูฟังได้ไหม
1: ป
0: ๋
1: า
0: ป๋าแล้วก
1: ็
0: ป๋าแล้วก
1: ็
0: ป๋าแล้วก
1: ็
0: ป๋าแล้วก
1: ็
0: ป๋าขออีกหนึ่งครั้งป้าป้าป้าป้าป้าอ่าเด็กๆอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมเอ่ย
1: ป้าป้าป้าป้า
0: อีกหนึ่งครั้งได้ไหมตอนนี้เกมทายคำครบแล้วค่ะทั้ง5คำเลยต่อไปขอดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมาดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้ในข้อแรกนะคะคือ 1. บอกความหมายของคำที่เขียนได้ข้อที่2นะคะอ่านและเขียนแจกลูกค่ะได้และข้อสุดท้ายเลยค่ะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนต่อไปเมื่อดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันแล้วนะคะมาถึงกิจกรรมสังเกตคำเอ๊ะใครช่างสังเกตบ้างเอ่ยช่างสังเกตต้องตาไวมากๆเลยพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเมื่อสักครู่นี้คุณครูเล่นเกมไปแล้วคำว่าอะไรนะปลาปลาปลาปลาแล้วก
1: ็
0: อยากจะถามเด็กๆว่าทั้ง5คำนี้อะไรเหมือนกันอะไรคะถ้าหากเด็กๆแย่งกันตอบคุณจะฟังรู้เรื่องไม่เอ่ยไม่เพราะฉะนั้นใครอยากตอบให้ยกมือโอ้โหยกมือคนแรกเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งบีดออกมาหน่อยค่ะลูกคุณครูอยากจะถามว่าอะไรเอ่ยที่เหมือนกัน
2: ปอปากับสระอาครับ
0: ปอปากับสระอาเหมือนกันทุกคำไม่เอ่ยเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่อยากจะถามอีกว่าอะไรที่ไม่เหมือนกันเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่ยกมือค่ะโอ้โหนาวาค่ะยกมือก่อนเลยค่ะอยากจะถามว่าอะไรนะในแต่ละคำเนี่ยที่ไม่เหมือนกัน
2: สระครับ
0: สระอาเหมือนกันไหมเหมือนกันมีอีกอย่างนึงลูกอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: วรรณยุก
0: เพื่อนบอกว่าวรรณยุกใช่ไหมเอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสิ่งที่ไม่เหมือนกันใน5คำทั้ง5คำเลยลูกคือวรรณยุกใครยังจำวรรณยุกได้บ้างวรรณยุกมีอะไรบ้างนะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะคะมีทั้งหมด4รูปแต่มี5เสียงเพราะว่านี่เลยค่ะปลาที่ไม่มีวรรณยุกเขาเรียกว่าเสียงสามัญมีเสียงสามัญนั่นเองอยากจะให้หาไม้เอกอยู่ไหนเอ่ยคำที่1 2 3 4หรือ5ลูกขอให้ทุกคนชูมือแล้วบอกจำนวนคุณครูหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวรรณยุกต์ที่เป็นไม้เอกอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาแล้วค่ะ2นิ้วนั่นก็คือคำว่าอะไรนะ นี่เลยค่ะป่านั่นเองขออนุญาตวงกลมเลยนะคะนี่ไม้เอกคือแบบนี้เลยค่ะขีดลงมา1เส้นค่ะต่อไปอยากจะให้เด็กๆหาไม้โทไม้โทอยู่ไหนเอ่ยคำที่1คำที่2คำที่3คำที่4หรือคำที่5เด็กๆปลายทางก็สามารถชูมือตอบคุณครูได้นะคะและเด็กๆ เลือกมาหรือยังเอ่ยเลือกมาแล้วนะคะเลข3นั่นเองครูก็ขออนุญาตวงถูกต้องแล้วค่ะนี่เลยค่ะคือไม้โทลักษณะจะเหมือนนกเลยนะคะอยู่ด้านบนนะคะต่อไปอยากจะให้เด็กๆนะคะหาวรรณยุกต์ไม้ตรีไม้ตรี1 2 3 4หรือ5เอ่ย
1: 4
0: โอ้โหเด็กๆชูมือมาแล้วค่ะคือคำนี้เลยค่ะคำที่4นั่นเองไม้ตรีนะคะหรือลักษณะคล้ายอะไรลูก
1: เลข
0: 7เลข7ไทยเลยสุดท้ายอยากจะให้หาไม้จัตวาเอ๊ะค่ะเอ่ยไม้จัตวา1 2 3 4หรือ5ตอนนี้เด็กๆตอบมาแล้วนะคะไม้จัตวาคือคำที่5เลยค่ะแบบนี้เลยหรือคล้ายๆกับเครื่องหมายอะไรลูกคล้ายๆกับเครื่องหมายบวกเลยนั่นเองค่ะไปกันต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์กันเอ๊ะบางคนอาจจะลืมไปแล้วหรือบางคนยังจำได้ไม่เป็นไรค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะวรรณยุกต์นี่เลยค่ะป่าป่าป้าป้าป่าป่าที่ไม่มีอะไรข้างบนเลยอ่ะลูกเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: ป
0: ่าซึ่งเป็นอักษรกลางเด็กๆจะได้เรียนในชั้นต่อไปนะคะปลาปออาปลาแบบนี้แต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์มีไห
1: ม
0: ไม่มีเขาจะเรียกว่าเป็นเสียงสามัญค่ะเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ต่อไปมีอะไรลูก
1: ไม
0: ้เอกแล้วก็มีเสียงเอกด้วยต่อไปปออาปลาไม้โทป้าก็มีเสียงโทใช้ไม้โทแบบนี้แล้วก็ป้าป้าใช้ไม้อะไรเนี่ยไม้ตรีแบบนี้หรือว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีนั่นเองและสุดท้ายค่ะ
1: ไม
0: ้จัตวาคำว่าป่านั่นเองไม้จัตวาแบบนี้ค่ะลูกแล้วก็มีเสียงจัตวาด้วยซึ่งถ้าหากเราเนี่ยเรียนต่อไปเรื่อยๆนะลูกเสียงวรรณยุกต์อาจจะไม่ตรงกับเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาก็ได้นะคะต่อไปมาดูกันเลยได้เวลาอ่านแจกลูกคำแล้วพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: มาดูกันเลยคำแรกอะไรนะวิธีการอ่านแจกลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราช่วยค่ะช่วยอย่างไรอ่านสะกดคำปออาปลาแล้วคุณครูจะบอกว่าปออาปลาไม้เอก
1: ปลา
0: ให้เด็กๆช่วยอ่านด้วยได้ไหมได้เลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วนะคะมาดูกันเลยถ้าเป็นคำแรกปออาปลาใส่ไม้เอกเข้าไปค่ะปออาปลาไม้เอก
1: ปลา
0: เด็กๆอ่านตามคุณครูปออาปลาปออาปาไม้เอกป่า
1: ปออาปาไม้เอกป่า
0: ปออาปาไม้โทป้า
1: ปออาปาไม้โทป้า
0: ปออาปาไม้ตรีป้า
1: ปออาปาไม้ตรีป้า
0: ปออาปาไม้จัตวาป่าม ารวมกันกลายเป็นป้าป่าป้าโอ้โหเหมือนเสียงอะไรเลยเหมือนเสียงดนตรีไหมคะเหมือนเลยถ้าหากเด็กๆใส่วรรณยุกต์ผิดจะเกิดอะไรขึ้นฉันไปเที่ยวกับเด็กๆจะบอกว่าฉันไปเที่ยวกับป้าคุณพ่อแต่เด็กๆไปใส่ไม้โทค่ะความหมายเปลี่ยนเลยไหมลูก
1: เปลี่ยน
0: เลยกลายเป็นฉันไปเที่ยวกับป้าแทนแต่จริงๆแล้วฉันไปเที่ยวกับใครคะพ่อนั่นก็คือป้านั่นเองเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์สำคัญไหมลูก
1: สำคัญ
0: มากๆเลยถ้าหากเขียนผิดปุ๊บ ความหมายเปลี่ยนเลยทันทีค่ะเอาละค่ะขออ่านอีกหนึ่งรอบได้ไหม
1: ได
0: ้ขอเพิ่มเสียงดนตรีดีกว่าพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ปออาปา
1: ปออาปา
0: ปออาปาไม่เอกป่า
1: ปออาปา
0: ไม่โทป้า
1: ปออาปา
0: ไม่ตรีป้า
1: ปออาปา
0: ไม่จัดเต้าวาป่า
1: ป
0: ้
1: า
0: ป่าป้าป้าป่
1: า
0: โอ้โหเสียงสดใสแจ๋วมากเลยนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะขอเปลี่ยนพยัญชนะด้านหน้าได้ไหมการอ่านแจกลูกคำคืออะไรนะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งการอ่านแจกลูกคำคือต้องมีสระเหมือนกันแล้วครูจะให้เรียงลำดับวรรณยุกต์ด้วยเพิ่มในวันนี้นะคะแล้วเปลี่ยนพยัญชนะต้นไปเรื่อยๆเด็กๆจะได้อ่านได้คล่องขึ้นนั่นเองต่อไปมาดูคำแรกกันเลยคุณครูเปลี่ยนเป็นพยัญชนะอะไรเอ่ย
1: กาก
0: าพยัญชนะคือตัวอะไรเอ่ยพยัญชนะกอไก่นั่นเองเมื่อนำมาผสมกับสระอากลายเป็นกออาก
1: ออากาก
0: ออากาไม่เอกกาก
1: ออากาไม
0: ่โทกาก
1: ออากาไม
0: ่ตรีกาก
1: ออากาไม
0: ่
1: จ
0: ั
1: ดเต้าวาก
0: าก ากากากากากาก
1: ากาก
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้กออากาก
1: ออากา
0: ไม่เอกกาก
1: ออากาไม
0: ่โทกาก ออากาไม่ตรีกาก
1: ออากาไม
0: ่จัดเต้าวากาก ากากากากากาโอ้โหยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะเปลี่ยนดีกว่าอะไรเอ่ยจออาจาจออาจาไม่เอกจาอ่ะอีกหนึ่งครั้งลูกจออาจาไม่เอกจา
1: จออาจาไม
0: ่
1: โทจ
0: ้
1: า
0: จออาจาไม่ตรีจ้า
1: จออาจาไม
0: ่จัดเต้าวาจ๋า
1: จ
0: ้
1: า
0: จ๋าจ้าจ๋าจ๋าอีกหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ยกลุ่มไหนน่าจะออกเสียงดังฟังชัดที่สุดเลยจออาจ่า
1: จออาจ
0: ่าไม่เอกจ่า
1: จ
0: ออาจ่าไม่โทจ้า
1: จ
0: ออาจ่าไม่ตรีจ้า
1: จ
0: ออาจ่าไม่จัดเต้าวาจ๋าจ้าจ่าจ้าจ้าจ๋
1: า
0: โอ้โหเก่งมากเลยแต่ยังไม่จบค่ะเปลี่ยนดีกว่าเป็นอะไรเอ่ยตออาตออาตาของเราอยู่ไหนลูกตออาตาไหนตาของเราอยู่ไหนคะตาเรามีกี่ข้างเอ่ย
1: สอง
0: ข้างตออาตาตออาตาไม่เอกตา
1: ตออาตาไม
0: ่
1: โทต
0: ้
1: า
0: ตออาตาไม่ตรีตา
1: ตออาตาไม่
0: จัดเต้าวาตาตาตาตาตาตาโอ้โหต่อไปค่ะมาดูกันเลยเปลี่ยนดีกว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยออาอา
1: ออาอา
0: ไม่เอกอา
1: ออาไม่เ
0: ออาอาไม่โทอา
1: ออ
0: าอาไม่ตรีอา
1: ออา
0: อาไม่จัดตะวาอา
1: เ
0: มื่อรวมกันกลายเป็นอาอาอาอาขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมใส่ดนตรีดีกว่าพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางก็อ่านไปด้วยได้เลยนะคะออาอา
1: ออาอา
0: ไม่เอกอา

0: อออาอาไม่จัดเต้าวาอ่าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปเปลี่ยนดีกว่าเอ๊ะทำไมมีแค่วรรณยุกต์แค่2ตัวเองทำไมเอ่ยเด็กๆปรบมือ1ครั้งก่อน2ครั้งคำต่อไปนี้นะลูกคำต่อไปนี้คุณครูจะใส่พยัญชนะที่เป็นอักษรสูงซึ่งเด็กๆจะได้เรียนต่อไปในชั้นที่โตนะคะซึ่งวรรณยุกต์อักษรสูงเนี่ยเขาจะผันได้แค่3เสียงเท่านั้นค่ะซึ่งเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยจะไม่เหมือนเมื่อสักครู่นี้แล้วเสียงที่ไม่มีวรรณยุกต์เลยนะลูกพื้นเสียงจะเป็นเสียงจัตวาไม่เชื่อเราออกเสียงสมมติคุณครูให้มือ5นิ้วนี้เป็นเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจัตวาคำว่าขานี้ไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงที่ผันได้คำว่าขาจะเป็นเสียงสุดท้ายเลยคือเสียงจัตวาไม่เชื่อลองผันดูลูกขาขาข้าขาขาขาไหมเป็นเสียงอะไรเสียงจัตวาโอ้โหแปลกไหมลูกแปลกมากเลยอันนี้คือรู้เบื้องต้นก่อนนะลูกต่อไปผสมกับไม้เอกเป็นเสียงเอกผสมกับไม้โทเป็นเสียงโทแค่นั้นเองค่ะแตกต่างกันที่พื้นเสียงเขาที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงจัตวาค่าค่ะค่าค่ะขาเป็นเสียงสุดท้ายเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาอ่านแค่อ่านแจกลูกคำกันก่อนนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไม่เอ่ยกลุ่มที่หนึ่ง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่สองพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่สามล่ะคะกลุ่มที่4ล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่5ล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาดูกันก่อนเลยมาอ่านกันก่อนเลยนะคะขออาขา
1: ขออาขา
0: ขออาขาไม่เอกขา
1: ขออาขาไม
0: ่
1: โท
0: ค่ะแค่นี้เลยโอ้โหยากไหมไม่ยากเลยแต่ขอเพิ่มดนตรีได้ไหมคะได้คะ
1: ได้
0: ค่ะได้ไหมคะ
1: ได้
0: ค่ะ
1: ขออาขา
0: ขออาขาไม่เอกค่ะ
1: ขออาขาไม
0: ่โทค่ะ
1: ขออา
0: ต่อไปเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาขอไข่แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรนะอะไรนะ
1: ช
0: อชิงคำนี้จะอ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ชออา
0: ชออาฉา
1: ชออาฉา
0: ชออาฉาไม้เอกฉาชออาฉาไม้โทฉาโอ้โหลองอ่านแบบมีจังหวะดีกว่า
1: ชออาฉา
0: ชออาฉาไม้เอกฉา
1: ช
0: ออาฉาไม่โทช่า
1: ฉา
0: ฉาช่าฉาฉาช่าโอ้โหน่าสนุกมากๆเลยนะคะต่อไปเปลี่ยนดีกว่าเป็นอะไรเอ่ย
1: ถอ
0: ถุงเมื่อนำมาอ่านแล้วจะเป็นอย่างไรนะถออาถาอีกหนึ่งครั้งถออาถา
1: ถออาถาไม
0: ้
1: เอก
0: ถา
1: ถออาถาไม
0: ้
1: โทท
0: ่
1: า
0: ถาถาท่าเพิ่มอะไรดีนะเพิ่มเสียงดนตรีไปเลยถออาถา
1: ถออาถาไม
0: ้
1: เอก
0: ถาถออาถาไม่โทท่า
1: ถาถาท
0: ่
1: า
0: ถาถาท่าสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกไหมเอ่ยสนุกนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยได้เวลากิจกรรมของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ต้องอย่างไรเอ่ยเอามือจับหูก่อนหูอยู่ไหนเอ่ยถ้าใช้การฟังต้องใช้หูเรามีกี่ข้างเอ่ย 2ข้างตอนนี้เอามือจับหูค่ะแล้วเอามือลงแต่ยังต้องใช้หูในการฟังอยู่นะคะกลุ่มที่3พร้อมไหมเอ่ยกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆฟังคำชี้แจงให้ดีก่อนหลังจากนั้นให้ทำใบงานที่3เรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีวรรณยุกต์เมื่อคาบที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เขียนแจกลูกคำไปแล้วใช่ไหมลูกแต่ยังไม่มีวรรณยุกต์วันนี้ขอเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปเลยและบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำในงานที่3ค่ะเรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีวรรณยุกต์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้นะคะต่อไปมาดูหน้าตาของใบงานเลยค่ะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดแบบฝึกหัดเล่มเขียวเลยค่ะไปที่ใบงานที่3นะคะเปิดไปใบงานที่3เลยอยู่ในหน้า169มีเลข1เลข6และเลข9นั่นเองกลุ่มที่1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะเจอแล้วบางคนถึงไหนแล้วลูกไหนคะกล้วยเปิดหน้าไหนคะเพื่อนๆสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆด้านข้างได้นะคะถ้าหากเขาเปิดไม่เจอนะลูกเจอไหมคะกลุ่มที่3ก็เจอแล้วเช่นกันเจอแล้วค่ะอ่ะขอเลื่อนเก้าอี้นิดนึงนะลูกกลุ่ม4เจอแล้วกลุ่มที่5ก็เจอแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมชูมือขึ้นทั้ง2มือเลยแล้วสะบัดมือค่ะโอ้โหตอนนี้คุณครูเห็นเลยนะคะว่าใครแอบจับดินสอนะคะตอนนี้ไม่มีดินสออยู่ในมือแล้วเอามือลงแล้วหันหน้ามาหาคุณครูยิ้มหวานๆเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ต้องดูดีๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณครูเพิ่มอะไรเข้ามาวรรณยุกต์ค่ะเด็กๆดูตัวอย่างตอนนี้ข้อที่1ปรบมือ1ครั้งถ้าไม่ดูจะทำไม่ได้ข้อที่1ลูกปออาปาก็ใส่คำว่าปาเลยปอปาแล้วก็สระอานั่นเองมาดูข้อที่2เพิ่มวรรณยุกต์แล้วนะคราวนี้ปออาปาแล้วตรงนี้เขียนว่าอะไรมอไอไม้ไม้โทไม้อเอกอเอกไม้อะไรไม้เอกปออาปาไม้เอกป่าตรงนี้ต้องเขียนคำว่าไม้เอกอีกไหมไม่ต้องแล้วแต่เขียนรูปวรรณยุกต์เข้าไปเลยค่ะไม้เอกเขียนอย่างไรชึบ1ขีดลงมาต่อไปข้อที่3ปออาปาไม้โทไม้โทเป็นอย่างไรข้อที่3ไม้โทเป็นอย่างไรลูก
2: เหม
0: ือ
2: นนก
0: เหมือนนกเลยอยู่ด้านบนนะคะไม้โทแบบนี้เลยไม้โทตรงนี้ใส่อะไรลูกใส่คำลงไปนะคะวรรณยุกต์จะอยู่ด้านบนต่อไปข้อที่4ปออาปาไม้ตรีป้าไม้ตรีเป็นอย่างไรนะเป็นอย่างไรนะไม้ตรีใครยังจำได้บ้างไม้ตรีเป็นอย่างไรคล้ายๆกับอะไรเลยคล้ายๆกับเลข7ไทยสุดท้ายสมมุติว่าข้อที่5ป ปออาปาไม้จัดตะวาป่าไม้จัดตะวาเป็นอย่างไรไม้จัดตะวาเป็นอย่างไรลูกเหมือนเครื่องหมายอะไรเลยเหมือนเครื่องหมายบวกเลยค่ะนี่เลยค่ะดูดีๆดูคำตรงนี้ดีๆนะคะว่าคือไม้อะไรถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยใครมีข้อสงสัยให้ยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะ

0: และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดลงใต้โต๊ะได้เลยค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาแล้วค่ะขอปรบมือให้กลุ่มที่ทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลานะคะต่อไปเอ๊ะใครอยากรู้บ้างว่าที่ทำไปถูกต้องไหมอยากรู้ไหมเอ่ยอยากรู้ต้องช่วยคุณครูอ่านด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะมาดูกันเลยปออาปออาปออาปาไม้เอกไม้เอกต้องเพิ่มอะไรเข้าไป1ขีดด้านบนเลยต่อไปปออาปาไม้โทปออาปาไม้โทปาไม้โทจะเหมือนอะไรข้างบนเหมือนนกเลยนะคะต่อไปผ่านไป3ข้อแล้วใครถูกบ้างทั้ง3ข้อมีไหมเอ่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะมาดูข้อที่4ปออาปาไม้ตรีปออาปาไม้ตรีปาไม้ตรีเหมือนอะไรเลยเหมือนเลข7ไทยดีมากค่ะต่อไปข้อที่5ปออาปาไม้จัดเตวาไม้จัดเตวาป่านั่นเองไม้จัตตวาเหมือนอะไรเหมือนเครื่องหมายบวกเลยต่อไปข้อที่6ขออาเสียงของขอไข่เนี่ยคืออักษรสูงเพราะฉะนั้นจะผันได้แค่กี่เสียงผันไม้เอกเป็นเสียงเอกผันไม้โทเป็นเสียงโทนะคะขออาขาไม้เอกขออาขาไม้เอกขาเอาใหม่ลูกขาขาขออาขาไม้เอกขาสุดท้ายขออาขาไม้โทขออาขาไม้โทโอ้โหใครถูกบ้างเอ่ยใครถูกบ้างเอ่ยอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะถ้าหากเด็กๆคนไหนยังทำไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถกลับไปทำให้ถูกต้องได้นะคะต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะบทเรียนในวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะการอ่านอะไรลูกการอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน3อ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน3นั่นเองวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องการแจกลูกคำนะคะซึ่งการอ่านแจกลูกคำมันดีอย่างไรเอ๊ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งเอ๊ะปรบมือกี่ครั้งนะปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมกลุ่มที่1พร้อมจะฟังคุณครูไหมคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าหากตั้งใจฟังต้องเป็นอย่างไรตาดูหูฟังตั้งใจเลยนะคะการอ่านแจกลูกคำอ่านอย่างไรนะเป็นการอ่านคำที่ผสมสระเดียวกันไหมลูกผสมสระเดียวกันแต่มีรูปวรรณยุกต์คุณครูเรียงวรรณยุกต์ตามลำดับเลยค่ะเอกโทตรีจัตวานะคะแล้วเปลี่ยนพยัญชนะต้นไปเรื่อยๆนะคะโดยในวันนี้ยังไม่มีตัวสะกดนะลูกซึ่งการอ่านแบบนี้จะช่วยให้เรานะมีความแม่นยำในการออกเสียงพยัญชนะของคำที่มีรูปวรรณยุกต์ต่างกันได้ค่ะและเพิ่มทักษะอะไรเอ่ยทักษะการอ่านนั่นเองเมื่อเด็กๆฝึกอ่านแบบนี้บ่อยๆนะลูกเด็กๆจะอ่านได้คล่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปมาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน4ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรบ้างมาดูกันเลย สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่4ค่ะเรื่องอ่านและเขียนแจกรูปคำที่มีวรรณยุกต์และตัวสะกดด้วยโอ้โหพรุ่งนี้น่าสนุกมากๆนะคะคุณครูขอเพิ่มตัวสะกดเข้าไปเลยนะคะวันนี้ค่ะก็เด็กๆคะวันนี้เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะอ่านแบบมีวรรณยุกต์แต่มีตัวสะกดไหมวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้อยากจะเพิ่มตัวสะกดเข้ามานะคะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะลูกคุณครูปลายทางก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะซึ่งใบงานอาจจะมีการเพิ่มเติมมากกว่าในแบบฝึกหัด นะคะคุณครูก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะจะมีเพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้ง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านนะคะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซงโงหรือว่าคุณครูนุ้ยเช่นเคยค่ะค่ะกิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะเรามีนัดหมายกันใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูได้นัดหมายให้นักเรียนนะคะได้เตรียมอะไรกันมาบ้างคะมีเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะเช่นกรรไกรกระดาษสีกระดาษถ่ายเอกสารกระดาษแข็งหรือว่าสีต่างๆด้วยใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนห้องเรียนต้นทางนะคะได้สอบถามไปบ้างแล้วนะคะก็พบว่ามีส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเตรียมเป็นสีและกรรไกรมานะคะส่วนอื่นๆคุณครูนุ้ยก็ได้เตรียมมาให้กับนักเรียนเพิ่มเติมแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวมาบ้างไหมเอ่ยมีมาใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดว่าหากนักเรียนนะคะขาดเหลืออะไรนะคะนักเรียนสามารถนะคะที่จะไปบอกคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปช่วยกันตอบคำถามชวนคิดกันก่อนดีกว่านะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหานะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว
1: 4
0: เป็นครั้งที่4แล้วนะคะคำถามชวนคิดข้อแรกนะคะนักเรียนข้อ1วิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบเราจะนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจได้อย่างไรบ้างวิธีการแก้ปัญหานี้นั่นก็คือวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งให้มีชีวิตนะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นักเรียนได้ออกแบบไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะและนักเรียนจะมีวิธีการที่เราจะไปนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจนะคะได้อย่างไรบ้างมีใครบอกคุณครูนุ้ยได้บ้างคะว่าวิธีการที่เราจะนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างลองยกตัวอย่างกันได้นะคะนักเรียนปลายทางบอกได้เลยนะคะเราจะมีวิธีการบอกเพื่อนนะคะให้เข้าใจนะคะทำได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นคุณครูนุ้ยต้องการที่จะบอกกับนักเรียนและให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ครูนุ้ยพูดครูนุ้ยต้องพูดยังไงต้องพูดยังไงคะอะไรนะคะอะไรนะลูกพูดให้มั่นใจนะคะน้องหันซาบอกว่าพูดด้วยความมั่นใจนะคะหรือพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำไมพูดเบาๆเพื่อนได้ยินไหมคะพูดเบาๆได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเราต้องพูดยังไงพูดแบบทำไมคะดังๆเสียงดังฟังชัดนะคะแต่ว่าไม่ต้องแบบตะโกนนะคะพูดด้วยน้ำเสียงที่เสียงดังฟังชัดนะหรือวิธีการเล่าหรือนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจก็จะต้องมี

0: เนื้อเรื่องที่เป็นลำดับขั้นตอนนะคะเราจะต้องพูดมีลำดับขั้นตอนเพื่อให้เพื่อนๆเขาเข้าใจไม่พูดแบบเร็วจนเกินไปหรือว่าทำไมช้าจนเกินไปนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือหน่อยหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ฝึกฝนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกมานำเสนอให้เพื่อนแล้วนะคะก็ยังคงมีบ้างนะคะที่คุณครูจะต้องช่วยใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนนะคะได้นำเสนอหรือสื่อสารออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแต่ว่าในครั้งถัดไปก็คุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังด้วยตนเองได้นะคะมาดูข้อที่2กันค่ะนักเรียนจะนำเสนอนะคะโดยใช้สื่ออะไรนักเรียนมีคิดไว้ในใจหรือว่าได้พูดคุยในชั่วโมงที่แล้วหรือยังคะว่านักเรียนจะใช้สื่ออะไรในการนำเสนอสื่อในที่นี้ก็คืออุปกรณ์นะคะเพิ่มเติมที่จะนำออกมาคู่กับการนำเสนอนักเรียนจะใช้อะไรคะใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรบ้างคะที่เราจะโอออกมาเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งใช้อะไรได้บ้างใช้ใช้กระดาษสีเอามาทำอะไรได้บ้างคะถ้านักเรียนจะนะอะไรนะคะวาดรูปใช่ไหมคะใช้รูปภาพออกมานะคะแสดงให้กับเพื่อนเห็นคู่กับการเล่าให้เพื่อนฟังนะคะโดยใช้ภาพวาดนะคะเป็นสื่อประกอบในการนำเสนอหรือว่าเราอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆทำเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นนะคะใช้กระดาษแข็งมาทำต้นผักบุ้งใช้กระดาษสีมาตัดแปะเป็นส่วนไหนของต้นผักบุ้งได้บ้างคะ
1: ลำต้น
0: ส่วนไหนที่เป็นสีเขียวส่วนของใบแล้วก็ไปเลือกกระดาษสีอะไรมาคะสีเขียวเอามาตัดเป็นอะไรคะลูกเป็นใบถ้าเราจะนำกระดาษสีเขียวมาทำเป็นใบผักบุ้งเราจะต้องตัดหรือว่าร่างให้มันมีลักษณะแบบไหน
1: ม
0: ี
1: ร่าง
0: มีอะไรนะคะ
1: มีร่าง
0: ส่วนใบคะลูกส่วนใบ
1: แหลม
0: ใบจะต้องเป็นยังไงคะแหลมแหลมแบนแบนเป็นแผ่นๆใช่ไหมคะแล้วก็ร่างหรือว่าวาดรูปแล้วก็ทำไมตัดตามที่เราวาดไว้เอามาแปะนะคะให้อยู่ตรงกับลำต้นหรือการออกแบบของนักเรียนมีวิธีการใดบ้างเราใช้อุปกรณ์อะไรเราใช้สิ่งใดที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผักบุ้งก็สามารถที่จะวาดหรือสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาได้นะคะเพื่อนำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแล้วก็เข้าใจได้นะคะซึ่งในครั้งหน้าคุณครูจะมีการโหวตด้วยนะนะคะเมื่อนำเสนอจบแล้วคุณครูจะมีการโหวตผลงานของเพื่อนด้วยนะคะว่ากลุ่มใดที่สามารถนำเสนอได้ดีนะคะแล้วก็นำเสนอได้สมเหตุสมผลถูกต้องนะคะก็จะได้เป็นตัวอย่างและก็ได้รางวัลด้วยนะคะค่ะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้เลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอผลการออกแบบวิธีแก้ปัญหาให้เพื่อนเข้าใจนะคะซึ่งคุณครูก็ได้บอกกับนักเรียนเมื่อสักครู่แล้วใช่ไหมคะว่านักเรียนจะได้มีการเลือกใช้สื่อต่างๆนะคะจากวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาแล้วก็ส่วนต่างๆที่คุณครูเตรียมมาให้นะคะมาใช้ทำสื่อนั่นเองค่ะต่อไปค่ะวิธีการทำในวันนี้นะคะจะมาเริ่มทำกันข้อที่เท่าไหร
1: ่
0: ข้อที่5นะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนสามารถมองตามแล้วอ่านตามคุณครูนุ้ยได้นะคะในข้อที่5นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกวิธีการนำเสนอผลการออกแบบให้เพื่อนเข้าใจนะคะโดยใช้สื่อใกล้ตัวแล้วทำตามหน้าที่ของตนเองและช่วยเหลือกันในการเตรียมนำเสนอนี่คือส่วนที่เราจะทำในชั่วโมงนี้นะคะและในชั่วโมงครั้งหน้านะคะเราก็จะมานำเสนอผลการออกแบบรวมทั้งเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือกันในทีมขณะทำกิจกรรมด้วยนะคะดังนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าขณะที่เราทำงานกลุ่มเราพบปัญหาอะไรในงานกลุ่มของเราบ้างมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างการทำงานทำให้ทำงานต่อไปไม่ได้และเรามีวิธีการแก้ปัญหาในกลุ่มยังไงมีการช่วยเหลือกันในกลุ่มอย่างไรนะคะ

0: ให้ช่วยกันเก็บนะคะข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะระหว่างการทำงานกลุ่มแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าปัญหาของนักเรียนในกลุ่มมีอะไรบ้างและช่วยเหลือเพื่อนยังไงนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมที่เราจะต้องช่วยเหลือกันในกลุ่มมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะต้องแบ่งหน้าที่ในการเตรียมการนำเสนอในการเตรียมการนำเสนอนี้รวมถึงการทำสื่อประกอบด้วยนะคะใครจะออกมาเป็นคนพูดในกลุ่มก็ต้องแบ่งกัน1คนหรือ2คนก็ได้หรือพูดได้ทุกคนนะคะและใครจะทำวัสดุอุปกรณ์อื่นๆนะคะใครจะเป็นคนวาดอะไรแบ่งหน้าที่กันมีอะไรที่เราจะต้องทำบ้างนะคะใครจะวาดอะไรใครจะระบายสีอะไรหรือใครจะเป็นคนตัดใครจะเป็นคนแปะคนติดกาวแบ่งหน้าที่กันนะคะช่วยเหลือกันกลุ่มส่วนคนที่กำลังทำอุปกรณ์อยู่และคนที่กำลังเตรียมนำเสนอก็สามารถที่จะไปซักซ้อมพูดคุยนะคะในกลุ่มของนักเรียนได้และนะคะสิ่งที่ต้องช่วยกันอีกนะคะเช่นการเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอสามารถช่วยกันนะคะว่าเราจะใช้สื่ออะไรนะคะในการนำเสนอแล้วเราจะมีวิธีการออกมาพูดยังไงให้เพื่อนเข้าใจและการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในส่วนนี้คือสิ่งที่นักเรียนในกลุ่มนะคะต้องช่วยกันจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณนุ้ยบอกให้นักเรียนเตรียมมาใช่ไหมคะว่าใครจะเตรียมอะไรมาบ้างสำหรับทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่มหรือการทำหน้าที่นะคะตามที่เราได้รับมอบหมายต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูวิธีการนำเสนอนะคะตัวอย่างวิธีการนำเสนอเพื่อให้เพื่อนเข้าใจหรือให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้สื่อรูปภาพนะคะซึ่งการใช้สื่อรูปภาพนี้นะคะนักเรียนก็มีการใช้ในเกือบทุกๆกิจกรรมใช่ไหมคะตอนที่ออกมานำเสนอหรือจะเราจะออกมาเล่าเป็นนิทานเลยมีตัวละครเกิดขึ้นนั่นก็คือใครคะผักบุ้งบ้านใครคะบ้านหนูดีนักเรียนออกอาจจะออกมาเล่าเป็นทำไมคะบอกเลยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรให้ผักบุ้งนั้นมีชีวิตอยู่รอดหรือจะแสดงเป็นบทบาทสมมุตินะคะแสดงเป็นหนูดีเลยใครจะเป็นหนูดีใครจะเป็นแม่นะคะแม่ก็กำลังทำอะไรอยู่ด้วยบ้างในเรื่องแม่ทำอะไรคะแม่กำลังทำอะไรนะปลูกผักบุ้งกำลังทำอะไรนะผัดทำกับข้าวใช่ไหมคะเราก็อาจจะออกมาเล่าเป็นนิทานแล้วก็แสดงบทบาทสมมุติและที่สำคัญเลยอย่าลืมนะคะแสดงถ้าแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยต้องเป็นหนูดีด้วยหนูดีกำลังทำอะไรคะปลูกตัดใช่ไหมเราไม่ตัดแล้วถ้าตัดบุ้งไม่รอดแน่เลยเราจะต้องทำยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะไปเลือกผักบุ้งแบบไหนมาเพื่อปลูกให้มีชีวิตอยู่รอดแล้วก็ต้องไปสร้างสื่อมานะคะแล้วก็เป็นหนูดีกำลังปลูกผักบุ้งอยู่ก็ได้1คนเล่าอีก1คนแสดงแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเข้าใจหรือยังคะว่าวิธีการนำเสนอมีหลายแบบหรือว่ามีหลายวิธีการไหมคะมีหลายวิธีการก็เลือกกันได้นะคะในกลุ่มตกลงกันอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องทำได้ด้วยนะคะสิ่งที่เลือกนั้นนักเรียนต้องคิดว่าตัวเองสามารถทำได้ด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันนะคะใบงานที่นักเรียนจะต้องนำมาใช้ประกอบนะคะในการทำสื่อประกอบนั้นก็คือใบงานหน้า42จากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ออกแบบไว้แล้วใช่ไหมลูกนักเรียนวาดภาพไว้แล้วนักเรียนสามารถนำข้อมูลตรงนั้นนะคะมาช่วยกันนะคะออกแบบสื่อวัสดุอุปกรณ์โดยเลือกผลงานของเพื่อนในกลุ่มของคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะและวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินตนเองด้วยไหนนักเรียนลองดูซิว่าวันนี้เราจะทำแบบประเมินข้อที่เท่าไหร่บอกคุณครูนุ้ยหน่อยข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่3นะคะข้อที่3นะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตตนเองนะคะว่านักเรียนมีการเลือกใช้สื่อและวิธีการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนเข้าใจได้หรือไม่ถ้าหากนักเรียนคิดว่าตนเองทำได้ดีก็ให้ไปกี่ดาว3ดาวแต่ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเองพอทำได้บ้างพอจะทำได้บ้างเล็กน้อย ให้ตัวเองไปเท่าไหร
1: ่
0: 2ดาวและถ้านักเรียนคิดว่าฉันยังไม่ได้ทำเลยไม่ได้มีการบอกเพื่อนไม่ได้มีการเลือกใช้สื่อให้ตัวเองไปกี่ดาว
1: 1
0: ดาวนะคะตรงนี้นะคะคุณนุ้ยฝากนักเรียนไปประเมินตนเองเป็นการบ้านด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปทบทวนกิจกรรมเราอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ1แต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกวิธีการนำเสนอผลการออกแบบนะคะให้เพื่อนเข้าใจผลการออกแบบนี้คือผลการออกแบบเกี่ยวกับการปลูกอะไร
1: ผ
0: ักบุ้งให้ดำรงชีวิตอยู่ได้2นะคะทำตามหน้าที่ของตนเองและช่วยเหลือกันในการเตรียมนำเสนอนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะ1นะคะคุณครูนะคะพูดคุยกับนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมนะคะอาจจะตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลนะคะการนำความรู้มาใช้นะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าหากว่ามีนะคะการที่นักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถปรับให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง2นะคะฝากคุณครูนะคะชี้แจงการทำกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งและถ้าเกิดว่านักเรียนขาดเหลืออะไรนะคะก็นะคะรบกวนคุณครูนะคะเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนนั้นให้กับนักเรียนด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณนุ้ยคิดว่านักเรียนแต่ละกลุ่มน่าจะพร้อมแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้นักเรียนหันหน้าเข้าหากันก่อนยังไม่ต้องหยิบนะคะเล่มใบงานของนักเรียนมาแต่ว่าคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะแบ่งหน้าที่กันก่อนนะแบ่งหน้าที่กันก่อนว่าเราจะทำอะไรและเราจะใช้สื่ออะไรเราจะทำอะไรบ้างเพื่อจะนำมาเป็นสื่อนำเสนอนะคะค่ะถ้านักเรียนเข้าใจวิธีการทำในส่วนนี้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

หมดเวลาในการนะคะพูดคุยนะคะเพื่อแบ่งหน้าที่ในกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้ที่เข้าไปสอบถามนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มของห้องเรียนต้นทางก็พบว่าแต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีวิธีการบางกลุ่มเหมือนกันบางกลุ่มก็เลือกไม่เหมือนกันนะคะบางกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นจะแบ่งหน้าที่การโดยการวาดรูปนะคะเช่นจะมีต้นผักบุ้ง3ต้นและเลือกกระดาษแข็งมาวาดใช่ไหมคะวาดลงในกระดาษแข็งแล้วก็ตัดเป็นต้นผักบุ้งเพื่อเอามาติดคาดหัวแล้วก็นะคะเพื่อนบอกว่าจะต้องมีดวงอาทิตย์ด้วยเพราะว่าจะต้องใช้แสงก็จะมีวาดดวงอาทิตย์แล้วก็เอามาติดนะคะทำที่คาดหัวแล้วก็มีการนะคะรดน้ำก็ใช้สัญลักษณ์เป็นบัวรดน้ำนะคะแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่ว่าใครจะเป็นคนเล่าใครจะเป็นคนแสดงด้วยแต่บางกลุ่มก็จะมีการเลือกวาดรูปที่อยู่ในแผ่นกระดาษเดียวกันเลยก็มีนะคะเช่นเพื่อนบอกว่าจะวาดรูปลงในกระดาษ A4 ก็ให้มีเรื่องราวอยู่ในนั้นจนครบถ้วนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครจะเป็นคนวาดตัวหนูดีวาดผักบุ้งระบายสีก็จะสามารถทำในกระดาษใบเดียวได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะในการนะคะทำสื่อประกอบการนำเสนอตามที่ออกแบบไว้นะคะซึ่งสิ่งที่ครูนุ้ยเตรียมมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะมีสีนะคะจะมีสีมีปากกาสีมาให้ส่วนใครอยากได้กระดาษอะไรให้ส่งตัวแทนไปกลุ่มละ1คนบอกเพื่อนว่าจะได้อยากจะได้อะไรบ้างให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะคอยไปรับอุปกรณ์อาจจะให้คุณครูช่วยตัดกระดาษให้ติดกาวให้ได้นะคะค่ะตอนนี้ถ้าหากนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะหมดเวลาสำหรับนะคะทำอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้นะคะเป็นสื่อประกอบการนำเสนอแล้วนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตนะคะนักเรียนนะคะบางกลุ่มยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนนะคะใช้เวลาว่างของนักเรียนนะคะมาทำสื่อต่อนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามด้วยดังนั้นเดี๋ยวคุณนุ้ยให้เก็บอุปกรณ์ก่อนเนาะเตรียมนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเตรียมนะคะ

0: ดาษมาวางซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วเอาวางไว้ตรงกลางโต๊ะแล้วนำตะกร้าสีนะคะวางทับกระดาษไว้นำตะกร้าสีวางทับกระดาษไว้กลุ่ม1กลุ่ม2เรียบร้อยมากนะคะกลุ่ม3เก็บก่อนนะคะกลุ่ม3กลุ่ม3เก็บก่อนกลุ่ม4วางไว้ตรงกลางนะคะกรรไกรของนักเรียนนักเรียนเก็บของนักเรียนเลยวางไว้ตรงกลางวางตรงกลางให้หน่อยได้ไหมคะวางไว้ตรงกลางเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆคราวนี้นักเรียนหันมาทั้งตัวเลยนะคะเก่งมากๆเลยเป็นยังไงคะสนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: นะคะกำลังแบบเพลิดเพลินในการทำเลยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะภาพที่นักเรียนวาดคุณครูนุ้ยเห็นนะคะว่านักเรียนมีความตั้งใจในการทำสื่อเหลือเราเพียงแค่เอามาทำไมคะตัดแปะหรือเราอาจจะใช้ภาพนั้นออกมาถือโชว์ให้กับเพื่อนๆเลยก็ได้แล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าใครจะเป็นคนพูดนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปเตรียมพูดด้วยนะคะเรามาดูที่คำถามกันค่ะไหนดูคำถามของครูนุ้ยข้อที่1ถามว่านักเรียนเลือกวิธีการนำเสนอผลการออกแบบให้เพื่อนเข้าใจอย่างไรเด็กๆเลือกอย่างไรกันบ้างคะไหนขอตัวอย่างของแต่ละกลุ่มหน่อยนาวาบอกคุณครูนุ้ยหน่อยนาวาหยิบไมค์หน่อยค่ะนักเรียนนะคะกลุ่มของนักเรียนเลือกวิธีการนำเสนอผลการออกแบบให้เพื่อนเข้าใจอย่างไร
2: วาดรูป
0: ใช้การวาดรูปนะคะใช้รูปภาพนะคะนำเสนอให้กับเพื่อนๆ เข้าใจและเราใช้การพูดด้วยไหมคะ
2: ใช้
0: กลุ่มของนาวาใครเป็นคนนำเป็นคนพูดออกมานำเสนอแบ่งให้ใครคะกัปตันดังนั้นเดี๋ยวไปช่วยฟังกัปตันด้วยนะว่ากัปตันเนี่ยเขาพูดให้เราเข้าใจไหมเราสามารถช่วยกัปตันได้มาดูข้อที่2กันค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกวิธีการนำเสนอในรูปแบบดังกล่าวทำไมนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเป็นการวาดรูปภาพเพราะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองไหมคะทำได้และตัวเองสามารถวาดรูปตามที่ออกแบบไว้ได้ไหมคะวาดได้ไหมลูกได้นะคะไหนใครวาดตามที่ออกแบบไว้ได้บ้างยกมือหน่อยใช่ไหมคะเช่นตัวเองบอกว่าตัวเองจะวาดดวงอาทิตย์แทนแสงหรือวาดวัวรดน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรดน้ำนะคะไหนมีใครทำแบบนี้บ้างกลุ่มไหนยกมือหน่อยค่ะโอ้หลายคนเลยนะคะมือลงได้ค่ะนะคะการที่นักเรียนนะคะเลือกรูปภาพเพราะว่านักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองเป็นวิธีการที่นะคะเป็นรูปแบบอย่างง่ายอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถทำได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยสรุปบทเรียนในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันในกลุ่มเกี่ยวกับการทำสื่ออุปกรณ์ประกอบการนำเสนอนะคะดังนั้นการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้เพื่อนเข้าใจเราสามารถใช้สื่อใกล้ตัวของเราได้เช่นใช้กระดาษใช่ไหมคะกระดาษก็มีหลายแบบเลยมีกระดาษแบบไหนบ้างคะวันนี้เด็กๆใช้กระดาษแบบไหนบ้างกระดาษไทยเอกสารหรือกระดาษ A4 กระดาษสีกระดาษแข็งนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเช่นใช้อะไรบ้างใช้สีใช้กาวใช้กรรไกรมาสร้างสื่อนะคะและวิธีการสื่อสารโดยการใช้คำพูดรูปภาพและท่าทางเหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังคงอยู่กันที่กิจกรรมท้าทายเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาในครั้งถัดไปเป็นกิจกรรมในครั้งที่เท่าไหร่คะ5แล้วนะคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงครั้งถัดไปนั้นก็จะเป็นสื่อใกล้ตัวที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ในชั่วโมงนี้นะคะเพื่อน

0: ำมาใช้ในการนำเสนอผลการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะฝากนักเรียนไปเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและก็ทำงานให้เรียบร้อยเพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณนุ้ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
5: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
6: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
7: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
8: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
9: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
5: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮี
9: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับเพื่อนดีกว่า
6: ดีๆพวกเรา

0: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
2: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
0: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
3: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
2: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
2: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
4: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
5: เอ๊ะอะไรนะ
1: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
2: เออจริงด้วย
4: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
2: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
1: นี่ไง
4: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
2: ตกใจหมดเลย
1: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
4: อาจจะเพราะรูปมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
2: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
4: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
2: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
4: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
5: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
3: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
1: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
2: ลำไย
1: ผิด
4: ส้ม
1: ผิด
0: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
1: ก็นี่ไง
2: ข้าวโพด
1: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
4: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
5: แตงโม
6: แตงโม
4: เอ้ยถูกแล้ว
2: ขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
0: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
2: ใช่เลยจ้า
1: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
4: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
1: บอถือ
0: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
1: บอถือง
0: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
1: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
0: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
3: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
2: ่ นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
4: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
2: รอด้วยสิทีมเพื่อนเลยนะ

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำเรื่องโครงสร้างของครอบครัวได้ไหมคะ
1: จำได้คร
0: ับ โครงสร้างของครอบครัวนะคะเด็กๆเคยได้ทำหรือยัง
1: เคย
0: ทำหรือยังคะ
1: เ
0: คยทำแล้วนะคะแล้วก็จำได้ด้วยว่าในครอบครัวของนักเรียนนั้นมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนแล้วแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆยังจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนไปทางล่ะคะยังจำได้หรือไม่คะเก่งมากๆเลยค่ะถ้านักเรียนจำได้เนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนเรื่องนี้อย่างเข้าใจอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนในเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันก่อนค่ะชื่อเกมว่าใครเอ่ยถ้าเด็กๆจำโครงสร้างของครอบครัวได้ที่เราเคยเรียนไปแล้วนักเรียนจะต้องเล่นเกมนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะไปดูค่ะว่าเกมนี้เล่นอย่างไรนะคะคุณครูก็จะมีภาพปริศนาให้และมีคำใบ้ให้เด็กๆได้เลือกค่ะเด็กๆจะเลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข1 2 3หมายเลข3ใช่ไหมคะหมายเลข3ดูสิเป็นคำใบ้ว่าอะไรญาติผู้ชายรู้หรือยังว่าเป็นใครเลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข1พ่อของพ่อทางช่วยกันตอบด้วยนะคะรู้หรือยังว่าเป็นใคร
1: ป
0: ู่เหรอคะอีกหนึ่งคำใบ้หมายเลข2เลยสามีของย่าใช่เหรอไปดูเฉลยกันว่าบุคคลนี้คือใครใครเอ่ยใครคะปู่นั่นเองค่ะของพ่อก็คือปู่นะคะเราจะเรียกว่าปู่ค่ะต่อไปภาพที่2จะเป็นใครคำใบ้ไหนดีคะ1 2 3
1: 3
0: 2ญาติผู้หญิงรู้หรือยังรู้หรือยังคะ
1: ร
0: ู้หรือยังรู้หรือยังใครยังไม่รู้ใครยังไม่รู้เลือกคำใบ้ต่อไปหมายเลขอะไรดี1พี่สาวของพ่อพี่สาวของพ่อใช่หรือเปล่านักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะอีกหนึ่งคำใบ้อีกหนึ่งคำใบ้พี่สาวของแม่เรียกว่าอะไรไปดูเฉลยกันว่าถูกหรือเปล่าใครคะป้าค่ะพี่สาวของพ่อเราก็เรียกว่าป้าพี่สาวของแม่เราก็เรียกว่าป้าเหมือนกันเก่งมากๆเลยต่อไปภาพที่3เลือกคำใบ้ไหนดีคะ1 2 3 1 2หนึ่งญาติผู้หญิงสองภรรยาของตารู้แล้วเหรอคะอีกหนึ่งคำใบแม่ของแม
1: ่
0: ตอบว่าอะไรยายใช่หรือเปล่าไปดูสิใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะยายนะคะแม่ของแม่ก็คือยายนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งภาพเลือกคำใบ้ไหนดีคะ1 2หรือ3 3ญาติผู้ชาย1พี่ชายของพ่อว่าอะไรลุงเหรอคะใช่หรือเปล่าไปดูอีกหนึ่งคำใบ้พี่ชายของแม่ถูกหรือเปล่าไปดูกันตอบว่าลุงนะคะถ้าเป็นพี่ชายนะคะพี่ชายของพ่อหรือพี่ชายของแม่เราเรียกว่าลุงค่ะเก่งมากๆเลยนักเรียนจำได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะให้นักเรียนลองสังเกตซิว่าในภาพนี้นะคะบุคคลในภาพนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรลองดูช่วยกันทำอาหารใครช่วยกันทำอาหารคะ
2: ครอบครัว
0: ครอบครัวของเราใช่ไหมคะมีใครบ้างมีคุณพ่อคุณแม่มีใครอีกคะมีลูกมีตามียาย
2: ป
0: ู่คุณย่าคุณอา
3: พี่สาว
0: พี่สาวพี่ชายใครอีกมีคุณอามีคุณลุงใช่ไหมคะอ่ะนี่นะคะเด็กๆดูนะคะฟังก่อนนะคะคุณครูนำภาพนี้มาให้ดูเพื่อให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันบอกว่าในภาพนี้นะคะเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรในภาพนี้ก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกันเป็นสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันค่ะอย่างเช่นก็จะมีคุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณย่าคุณปู่มีพี่ชายมีน้องมีลุงมีอามีป้าซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นญาตินะคะที่อยู่ในครอบครัวจึงมีความสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังและให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าในครอบครัวของเรามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างและมีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิ้วไหนใช่หัวหน้าให้นักเรียนชูมือขวาขึ้นมาแล้วนักเรียนลองบอกคุณครูสิคะว่านิ้วของนักเรียนนิ้วไหนที่คิดว่าสำคัญที่สุดนักเรียนคิดว่านิ้วไหนสำคัญที่สุดสำคัญทุกนิ้วเลยเหรอคะสำคัญทุกนิ้วเลยฟังเดี๋ยวเราไปฟังนิทานเรื่องนี้เด็กๆจะได้รู้ว่านิ้วไหนสำคัญที่สุดและนิ้วไหนจะได้เป็นหัวหน้านะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะมือขวาของรุธ

0: คุยกันเมื่อรุธหลับแล้วค่ะโดยแต่ละนิ้วต้องการที่จะเป็นหัวหน้าของนิ้วทั้งหมดแต่ไม่สามารถตกลงกันได้นิ้วโป้งนิ้วโป้งบอกว่าตนควรได้เป็นหัวหน้าเพราะการจับสิ่งของทั้งหมดต้องใช้นิ้วโป้งเป็นหลักในการจับนิ้วชี้บอกว่าตนควรได้เป็นหัวหน้าเพราะการชี้สิ่งต่างๆต้องใช้นิ้วชี้นักเรียนคิดตามไปด้วยนะคะนิ้วกลางบอกว่าตนควรได้เป็นหัวหน้าเพราะเป็นนิ้วที่สูงที่สุดนิ้วนางบอกว่าตนควรได้เป็นหัวหน้าเพราะเป็นนิ้วที่มีความสวยงามที่สุด นิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยบอกว่าตนควรได้เป็นหัวหน้าเพราะเป็นนิ้วที่คนให้เกี่ยวกันเพื่อแสดงสัญญาหรือคืนดีนักเรียนลองคิดซิว่านิ้วไหนจะได้เป็นหัวหน้าของทั้ง5นิ้วถ้าทุกนิ้วเป็นหัวหน้าทั้งหมดเลยเป็นไปได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เป็นไปได้ไหม
1: ไม
0: ่เป็นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหัวหน้าจะต้องมีแค่1เดียวเท่านั้นค่ะเห็นไหมตอนนี้นิ้วเริ่มทะเลาะกันแล้วไปฟังต่อค่ะจากนั้นนิ้วทั้งหมดของมือขวานิ้วทั้งหมดของมือขวานะคะจึงไม่ยอมทำหน้าที่ของตนเมื่อรุธจะเขียนหนังสือก็ไม่สามารถเขียนได้จับสิ่งของต่างๆก็ตกแตกเสียหายรุธเสียใจมากเห็นไหมนิ้วทะเลาะกันแล้วนิ้วทะเลาะกันก็ไม่ยอมทำงานและใช่ไหมคะก็เหมือนเรานี่แหละอยู่ในห้องเดียวกันถ้าทะเลาะกันจะเป็นยังไงคะเกิดความเสียหายไหมเกิดความเสียหายไม่มีใครพูดคุยกันนะคะเหมือนกับนิ้วทั้ง5ของรุธนั่นเองนิ้วทั้งหมดจึงปรึกษากันและตกลงกันในที่สุดโดยให้นิ้วโป้งเป็นหัวหน้าค่ะเพราะหน้าที่สำคัญของมือคือการหยิบจับสิ่งต่างๆใครได้เป็นหัวหน้าน
1: ิ้วโป้ง
0: นิ้วโป้งใช่ไหมคะได้เป็นหัวหน้าเพราะว่าเวลาเราหยิบจับอะไรเราก็ต้องใช้นิ้วโป้งนะคะเราใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางได้ไหมคะจับแบบนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้สิ่งของอาจจะตกแตกก็ได้นะคะจึงให้นิ้วโป้งนั้นเป็นหัวหน้านั่นเองต่อมารุธจึงสามารถทำสิ่งต่างๆได้เพราะนิ้วทั้งหมดทำงานด้วยดีโดยมีนิ้วโป้งคอยดูแลนิ้วอื่นๆอยู่คำถามการที่ทุกนิ้วไม่ยอมทำหน้าที่ของตนทำให้เกิดผลอย่างไรเกิดผลอย่างไรคะนิ้วทั้ง5นิ้วเป็นยังไงคะทะเลาะกันต่างก็ไม่ยอมอยากจะเป็นหัวหน้าทั้ง5นิ้วเลยทั้ง5นิ้วก็เลยไม่ยอมทำงานหยิบจับอะไรก็ตกแตกหมดเลยเกิดความเสียหายเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สามารถคีกันนะคะทำให้เกิดผลอย่างไรนะคะทำให้เกิดผลอย่างไรคะผลเสียใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ยอมพูดคุยกันถูกต้องนิ้วทั้ง5นิ้วไม่ยอมทำงานไม่พูดคุยกันไม่ปรึกษากันนะคะนิ้วทั้ง5ก็เลยเป็นยังไงคะหยิบจับอะไรไม่ได้เกิดการทะเลาะกันนั่นเองค่ะเก่งมากเลยคำถามต่อไปนักเรียนเห็นด้วยกับการเลือกนิ้วโป้งเป็นหัวหน้าหรือไม
1: ่เห็นด้วย
0: เห็นด้วยเพราะอะไรคะใช่แล้วเวลาจะหยิบจับสิ่งของนะคะก็จะใช้นิ้วโป้งเป็นหลักในการหยิบจับสิ่งของในการเขียนหนังสือก็ต้องใช้นิ้วโป้งใช่ไหมคะเวลาจับเก้าอี้ก็ต้องใช้นิ้วโป้งจับหนังสือเราก็จะใช้นิ้วโป้งจึงให้นิ้วโป้งนะคะเป็นหัวหน้าค่ะเมื่อมีหัวหน้าแล้วการทำงานของมือขวาเป็นอย่างไร
1: ด
0: ีขึ้นเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าเลือกหัวหน้าได้แล้ว
0: เพราะว่าเลือกหัวหน้าได้แล้วใช่ไหมคะหัวหน้าก็คือนิ้วโป้งนิ้วโป้งก็จะคอยดูแลสมาชิกในการทำงานของสมาชิกทั้ง5นิ้วเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยเพราะเหตุใดเรา

0: จึงมีบทบาทหน้าที่ในครอบครัวแตกต่างกันจากการฟังนิทานเรื่องนิ้วทั้ง5นิ้วเมื่อสักครู่นี้เรื่องอะไรนะคะนิ้วไหนใช่หัวหน้าใช่ไหมคะแต่นิ้วมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเริ่มจากนิ้วโป้งเขาบอกว่านิ้วโป้งมีหน้าที่ทำอะไรคะ
1: สามารถหยิบจับสิ่งของ
0: สามารถหยิบจับสิ่งของได้แข็งแรงนิ้วชี้ล่ะ
1: สามารถ
0: ชี้สั่งได้ใช่ไหมคะนี่คือบทบาทหน้าที่ของนิ้วชี้นิ้วกลางล่ะคะเขาบอกว่าเป็นนิ้วที่สูงที่สุดใช่ไหมคะนิ้วที่สูงที่สุดเลยของทั้ง5นิ้วนิ้วนาง
1: นิ้วของเขาสวย
0: นิ้วของเขาสวยที่สุดนะคะใน5นิ้วและนิ้วก้อยล่ะคะ
1: เอาไว้เกี่ยว
0: ก้อยกันทำสัญญากันดีกันนะใช่ไหมคะเห็นไหมแต่ละนิ้วนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเราก็เหมือนกันนะคะเมื่อเราอยู่ในห้องเดียวกันเราก็ต้องมีบทบาทและหน้าที่เหมือนกันอยู่ในครอบครัวของเราเด็กๆมีบทบาทและหน้าที่ไหมคะมีไหมคะอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ที่บ้านของเราเรามีบทบาทคือเป็นลูกเป็นหลานเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะมีหน้าที่ค่ะอย่างเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านช่วยคุณตาคุณยายขายขนมช่วยคุณปู่คุณย่ารดน้ำต้นไม้ทำอะไรอีกคะเมื่อเราอยู่บ้านเราทำหน้าที่อะไรอีกคะ
1: ล
0: ้างจานกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าได้ไหมคะจัดห้อง
1: จ
0: ั
1: ดของเล
0: ่
1: นที
0: ่
1: เราเล
0: ่
1: น
0: จัดของเล่นที่เราเล่นเห็นไหมคะเรามีหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ทำอะไรคะใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานใช่ไหมคะหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มีหน้าที่เหมือนกันในการอบรมสั่งสอนพวกเราให้เป็นเด็กดีทำอาหารให้พวกเราทานนั่นคือหน้าที่และบทบาทของบุคคลที่อยู่ในครอบครัวค่ะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวต่างมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันค่ะเป็นญาติพี่น้องกันค่ะยกตัวอย่างค่ะเช่นพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกนะคะเป็นผู้มีบุญคุณอย่างยิ่งต่อลูกเลี้ยงดูเรามาจนเติบโตทำงานหารายได้มาเลี้ยงดูเราซื้อเสื้อผ้าให้เราซื้อขนมซื้ออาหารซื้อของเล่นแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับเราด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่มีบุญคุณกับเราไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะเราควรตอบแทนคุณพ่อคุณแม่อย่างไรเป็นเด็กดีช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะพี่น้องเป็นลูกของพ่อแม่เหมือนกับเราไม่ว่าจะเป็นพี่ชายพี่สาวน้องชายหรือน้องสาวนะคะก็เป็นพี่น้องของเรานะคะควรจะรักกันไม่ทะเลาะกันสามัคคีกันคุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่นใจค่ะญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะได้แก
1: ่
0: ปู่เป็นใครใช่แล้วค่ะปู่เป็นพ่อของพ่อเราจึงเรียกว่าปู่ค่ะย่าเป็นใครถูกต้องย่าเป็นแม่ของพ่อเราจะเรียกว่าย่าใครคะ
1: ตา
0: เป็นใคร
1: พ่อของแม่
0: ถูกต้องค่ะตาเป็นพ่อของแม่เราจึงเรียกว่าตาค่ะถูกต้องค่ะยายเป็นแม่ของแม่เราจึงเรียกว่ายายลุงเป็นใครคะ
1: พี่ชายของแม่
0: ใช่แล้วค่ะลุงเป็นพี่ชายของพ่อหรือพี่ชายของแม่นะคะต่อไปป้าเป็นใครค่ะป้านะคะเป็นพี่สาวของพ่อแล้วก็เป็นพี่สาวของแม่เราจึงเรียกว่าป้าค่ะน้าเป็นใครคะ
2: เป็นน้าสาวแม่
3: เป็นน้องของแม่
0: น้าเป็นน้องของแม่นะคะเป็นได้ทั้งน้าผู้ชายแล้วก็น้าผู้หญิงนะคะอาล่ะคะ
1: อา
0: เ
1: ป็นน้องของพ่ออ
0: าเป็นน้องของพ่อนะคะอาเป็นน้องของพ่อเป็นได้ทั้งอาผู้หญิงแล้วก็อาผู้ชายนะคะเราจะเรียกว่าอาค่ะเรามาทบทวนอีกครั้งเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันเติมคำลงไปนะคะนักเรียนจำโครงสร้างนี้ได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้คือใครคะ
1: ย
0: ่านะคะย่าและตรงนี้ควรจะเป็นใคร
1: คุณป
0: ู่เป็นคุณปู่ใช่ไหมคะเป็นคุณปู่นะคะเป็นญาติฝ่ายคุณพ่อนะคะต่อไปบุคคลนี้คือใคร
1: ตา
0: ตานะคะแล้วบุคคลท่านนี้ล่ะคะ
1: ยาย
0: เป็นคุณยายถูกต้องค่ะต่อไปค่ะตรงนี้ล่ะคะคือใครเอ่ย
1: ล
0: ุงเป็นลูกของใคร
2: ล
0: ุงเป็นลูกของใคร
1: ลูกของปู่
0: ลูกของปู่เป็นลูกของใครอีก
1: ย่า
0: เป็นลูกของย่าแล้วเป็นใครกับคุณพ่อคะ
1: เป็นพี่ชาย
0: เป็นพี่ชายนะคะเราจึงเรียกว่าลุงนะคะต่อไปค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยป้าถูกต้องป้าเป็นลูกของใคร
1: ลูกของปู่
0: เป็นลูกของปู่กับ
1: ย่า
0: เป็นลูกของปู่กับย่านะคะซึ่งเป็นพี่สาวของพี่สาวของพ่อนะคะป้าเป็นพี่สาวของพ่อเราจึงเรียกว่าป้าส่วนถ้าเป็นน้องเป็นน้องของพ่อทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยเราจะเรียกว่า
1: อา
0: ค่ะถูกต้องค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นญาติของคุณพ่อทั้งหมดเลยต่อไปมาดูญาติฝั่งคุณแม่กันบ้างนะคะคุณลุงลุงเป็นใครลุงเป็นพี่ชายของแม่แล้วเป็นลูกของใคร
1: ลูกของตา
0: เป็นลูกของตากับ
1: ยาย
0: เป็นลูกของตากับยายป้าล่ะคะ
1: เป็นพี่สาวของแม่
0: ป้าเป็นพี่สาวของแม่เป็นลูกของใคร
1: เป็นลูกของตาก
0: ับ
1: ยาย
0: ถูกต้องค่ะแล้วแม่ล่ะคะเป็นลูกของใคร
1: เป็นล
0: ู
1: กของตาก
0: ับยายนะคะคนต่อไปนะคะน้าน้าน้าเป็นใครคะ
2: น้าเป็นน้องชายของพ่อและแม
0: ่น้าเป็นน้องชายของแม่นะคะถ้าน้องชายของพ่อเราจะเรียกว่
1: า
0: เราจะเรียกว่าอาถ้าเป็นน้องชายของแม่เราจะเรียกว่า
1: เ
0: ราจะเรียกว่าน้าค่ะต่อไป
1: น
0: ้าอีกแล้วเป็นน้าสาวเป็นน้าผู้หญิงนะคะน้าเป็นน้องของแม่นะคะเราจึงเรียกว่าน้าค่ะและข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นใครเป็นพี
1: ่
0: เป็นตัวฉันแล้วก็เป็นน้องนะคะเป็นลูกของใครคะ
2: เป็นลูกของพ่อและแม
0: ่เป็นลูกของพ่อและแม่แล้วก็เป็นหลานของใครเป็นหลานของใครเป็นหลานของทุกคนเลยนะคะเก่งมากเลยต่อไปค่ะเมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะโครงสร้างของครอบครัวเรียนรู้ไปแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวกันบ้างเมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเด็กๆต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้คุณพ่อคุณแม่บอกว่าอีคิวไปล้างจานอีคิวไม่ไปไม่เอาผมจะเล่นเกมผมยังเล่นเกมไม่เสร็จอีคิวดื้อไหมคะ
1: ด
0: ื้อไหมดื้อบีดไปกวาดบ้านลูกบีดรีบลุกไปกวาดบ้านทันทีเป็นยังไงคะคุณพ่อคุณแม่รักไหมคะคุณพ่อคุณแม่รักผู้ใหญ่ก็รักเราเหมือนกันบีดอย่าออกไปเล่นนอกบ้านนะบีดเชื่อฟังไหมบีดเชื่อฟังนะคะบีดก็จะเป็นที่รักของญาติผู้ใหญ่เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ถ้าบอกว่านาวา ห้ามออกไปเล่นนอกบ้านเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วหน้าว่าไม่

0: ฟังวิ่งออกไปนอกบ้านไปเล่นกับเพื่อนๆนักเรียนคิดว่านาวาจะโดนอะไรคะเมื่อกลับมาบ้านนาวาจะต้องโดนคุณพ่อคุณแม่ทำโทษอย่างแน่นอนโดนดุใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่านาวาไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ค่ะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราเป็นสมาชิกในครอบครัวเราต้องรู้จักมีน้ำใจเห็นไหมคะเหมือนภาพนี้เลยพี่เขาทำอะไร
1: ให้น้อง
0: ใช่พี่เขาแบ่งลูกโป่งให้น้องเป็นการแบ่งปันของเล่นให้กันหรือแบ่งปันขนมให้น้องก็ได้น้องก็จะรักเราด้วยใช่ไหมคะมีใครไม่แบ่งของเล่นให้น้องมีไหมไม่มีมีใครไปแย่งของเล่นน้องมาบ้างไม่มีเลยหรอคะโอ้โหแสดงว่าเป็นเด็กดีเป็นพี่ที่ดีมากๆเลยอีกที่ต่อไปมีความรักใคร่สามัคคีกันในครอบครัวเหมือนกับภาพนี้เลยเขากำลังทำอะไรคะไหว้ไหว้ใครอ่ะ
2: ไหว้
0: คุ
2: ณตาคุณยาย
0: ว่าญาติผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะเป็นการแสดงความรักกันในครอบครัวมีอะไรก็ปรึกษากันนะคะอย่าทะเลาะกันนะคะครอบครัวของเราก็จะมีความสุขค่ะต่อไปกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมความสัมพันธ์ชั้นครอบครัวเด็กๆยังจำโครงสร้างได้ใช่ไหมคะเก่งมากและในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำกิจกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างเหมือนเดิมแต่เป็นกิจกรรมความสัมพันธ์ชั้นครอบครัวเด็กๆอยากทำหรือยัง
3: อ
0: ยากทำหรือยังคะ
3: อ
0: ยากทำแล้วใช่ไหมคะรบกวนครูไปทางนะคะช่วยแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะมีบัตรภาพให้นักเรียนนะคะมาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะบัตรภาพที่หนึ่งใครเอ่ย
4: น
0: ้องนะคะ
4: พี่
5: ตัวฉัน
0: ใครคะ
5: ต
0: ั
5: วฉ
0: ัน ตัวฉันอาเป็นใครคะอาเป็นใครคะ
5: ตำรวจ
0: อ๋อคุณอาประกอบอาชีพตำรวจใช่ไหมคะอาเป็นน้องของใครเป็นน้องของพ่อนะคะเดี๋ยวนักเรียนติดให้ถูกนะ
5: พ
0: ่อปู่เป็นใครคะ
6: เป
0: ็
6: นพ
0: ่
6: อของพ่อ
0: เป็นพ่อของพ่อถูกต้อง
6: ย
0: ่าย่าเป็นใคร
7: แม่ของพ่อ
0: ถูกต้องค่ะย่าเป็นแม่ของพ่อค่ะ
8: ตา
0: ใครคะตาตาเป็นใครคะตาเป็นพ่อของแม่ถูกต้องค่ะ
8: แม่
0: เป็นลูกของใครคะ
8: ลูกของตา
0: แม่เป็นลูกของตากับยายถูกต้อง
8: น
0: ้าเป็นใคร
9: น
0: ้องสาวใช่ไหมคะเป็นได้ทั้งน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายนะคะเป็นน้องของแม่ค่ะใครคะ
10: ยาย
0: ยายเป็นใคร
11: ยายเป็นแม่ของแม่
0: ถูกต้องยายเป็นแม่ของแม่นะคะแล้วคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะออกมาติดบัตรภาพในโครงสร้างของครอบครัวนี้ให้สัมพันธ์กันขอตัวแทนกลุ่มที่4ก่อนค่ะขอจะแทนกลุ่มที่4ก่อนค่ะคุณยายหรือยายนะคะ EQ จะนำไปติดตรงไหนนี้จะเป็นญาติของคุณพ่อฝั่งนี้จะเป็นญาติของคุณยายอาจจะเป็นญาติของคุณแม่นะคะ EQ จะนำคุณยายไปติดตรงไหนดีตรงนี้ไหมคะตรงนี้ไหมอ้าวแกะก่อนตอนนี้ EQ นะคะได้บัตรภาพเป็นคุณยายนะคะแกะออกไหมคะดึงออกมาเลยติดลงไปติดขึ้นมาอีก

0: ก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ EQ ติดถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องค่ะปรบมือให้ EQ เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะขอ1คนได้แล้วนะคะได้ใครคะไปพรูใช่ไหมนะนะควรจะไปติดตรงไหนนะเป็นใครคะนะเป็นใคร
1: สาวของแม่
0: นะเป็นน้องของแม่แสดงว่านะเป็นลูกของใครนะเป็นลูกของใคร
1: ยาย
0: เป็นลูกของยายติดเลยเป็นลูกของยายกับตานะคนอยู่ตรงไหนคะแกะกาวออกก่อนนักเรียนดูด้วยนะคะว่าเพื่อนติดถูกหรือเปล่าตรงนี้ขยับมาอีกขอบคุณค่ะต่อไปใครดีเป็นแม่แล้วกันขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะ1คน1คนมาคุณแม่คุณแม่เป็นลูกของใครคะแม่เป็นลูกของใครเป็นลูกของใครแม่เป็นลูกของใครคะลูกของตากับยายใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ควรจะติดตรงไหนดีคะคุณแม่ควรนำไปติดตรงไหนดีคะตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ถูกต้องค่ะต่อไปใครดีนะใครเอ่ยตาเป็นญาติของใครคะตาเป็นญาติฝั่งไหนเป็นญาติฝั่งคุณแม่ใช่ไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะคุณตานะคะควรจะติดอยู่ตรงไหนเชิญค่ะคุณตาควรจะอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมติดเลยกดลงไปขอบคุณค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปน้องน้องเป็นลูกของใครน้องเป็นลูกของใครขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ1คนใครเอ่ยน้องควรติดตรงไหนดีคะติดตรงไหนดีคะติดตรงไหนเอ่ยตรงนี้ค่ะติดลงมาอีกค่ะติดลงไปติดให้แน่นถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปขอบคุณค่ะใครคะ
1: พี่
0: นะคะพี่เป็นลูกของใครขอตัวแทนกลุ่มที่1อีกครั้งค่ะบีดได้แล้วนะคะแต่บีดคิดว่าพี่ควรจะติดตรงไหนดีคะตรงนี้ใช่ไหมติดเลยติดลงมาอีกขอบคุณค่ะต่อไปนะคะต่อไปใครเอ่ยตัวฉันเองตัวฉันเองควรจะไปอยู่ตรงไหนกลุ่มที่4เชิญค่ะกลุ่มที่4เชิญค่ะตัวฉันควรไปอยู่ตรงไหนคะปายตรงนี้ใช่ไหมลองติดดูขอบคุณค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะตอนนี้เหลือใครบ้างเหลือใครบ้างใครคะอาเป็นใครคะอาเป็นใครอาเป็นน้องของใครถูกต้องอาเป็นน้องของพ่อนะคะแล้วอาเป็นลูกของใครอาเป็นลูกของใครคะลูกของปู่กับย่าขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนคุณอาควรจะอยู่ตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้นะคะ

0: ี้ค่ะติดลงไปติดให้แน่นขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะต่อไปใครเอ่ยใครคะพ่อพ่อเป็นลูกของใครของใครคะของปู่กับย่านะคะแล้วคุณพ่อควรจะไปอยู่ตรงไหนขอตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะเชิญเลยคุณพ่อควรอยู่ตรงไหนคะโอเมกเราจะนำคุณพ่อไปติดตรงไหนดีคะตรงไหนคะตรงไหนเอ่ยติดให้ตรงค่ะถูกต้องโอเมกติดถูกต้องไหมคะถูกต้องตอนนี้เราเหลือใครเหลือใครคุณปู่กับกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกกลุ่มที่5มา1คนค่ะกลุ่มที่5มา1คนคุณปู่ควรไปติดตรงไหนดีถูกต้องค่ะติดเลยขอบคุณค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่หนึ่งเชิญคุณย่าควรจะอยู่ตรงไหนคะติดเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเรามาดูกันอีกครั้งนะคะความสัมพันธ์ฉันครอบครัวก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเรานะคะเริ่มตั้งแต่คุณปู่คุณย่านะคะคุณตาคุณยายคุณพ่อเป็นลูกของคุณปู่นะคะคุณอาเป็นใครคะเด็กๆอาเป็นใครคะอาเป็นน้องชายใช่ไหมคะอาเป็นน้องชายของพ่ออาจะเป็นได้ทั้งอาผู้หญิงและอาชายต่อมาคุณแม่เป็นลูกของตากับยายนะคะแม่มีน้องสาวเราจะเรียกว่าน้านะคะน้าเป็นได้ทั้งน้าผู้ชายและน้าผู้หญิงเลยแล้วพ่อกับแม่ของเราก็มีลูก3คนมีพี่มีตัวฉันแล้วก็มีน้องนะคะพี่ตัวฉันและน้องก็จะเป็นหลานของใคร
1: พ่อแม
0: ่เป็นหลานของเป็นหลานของน้าเป็นหลานของคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านั่นเองค่ะนี่คือใช่แล้วค่ะเป็นหลานของทุกคนเลยนี่คือความสัมพันธ์นะคะที่อยู่ในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นไหมคะ
1: เข้าใจ
0: มากขึ้นไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ทำใบงานกันนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่2ค่ะเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวโดยให้นักเรียนวาดแผนผังสมาชิกของครอบครัวตนเองพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้ค่ะคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานของเราในวันนี้นะคะตอนนี้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเปิดไปที่หน้า38ค่ะนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่38นะคะเจอไหมคะใครไม่เจอยกมือนะคะใครไม่เจอยกมือนะคะ

ังอีกครั้งค่ะว่าคุณครูให้ทำอะไรคุณครูให้นักเรียนนะคะวาดแผนผังสมาชิกในครอบครัวของเราว่าในครอบครัวของเรานั้นมีสมาชิกใครบ้างมีกี่คนค่ะแล้วก็มาตอบคำถามด้านล่างโดยคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะนี่คือแผนผังนะคะสมาชิกในครอบครัวของคุณครูคุณครูก็จะวาดไปว่ามีใครบ้างนะคะมีคุณตามีคุณยายคุณปู่คุณย่านะคะนักเรียนก็วาดลงไปพ่อนะคะพ่อของเราแม่ของเราแล้วก็พี่น้องของเรานั่นเองนะคะเป็นตัวอย่างนักเรียนทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะถ้านักเรียนทำได้เริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะ

นักเรียนเรียบร้อยหรือยังนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะไหนใครยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้วางดินสอลงแล้วหันหน้ามาหาคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะฟังเมื่อนักเรียนวาดแผนผังของครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนมาตอบคำถามด้านล่างว่าการแบ่งตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวทำได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นช่วยเหลืองานบ้านก็เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีได้แล้ว 2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาโรงเรียนตั้งใจเรียนนะคะอ่านหนังสือก็เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้แล้วค่ะตอนนี้นักเรียนเก็บใบงานของตนเองแล้วนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะ 1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยค่ะเราจะไปสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวค่ะนักเรียนคะบางครอบครัวนะคะอาจจะมีพ่อ

0: และลูกอาศัยอยู่ด้วยกันค่ะบางครอบครัวอาจจะมีญาติคนอื่นๆอาศัยอยู่ด้วยกันเช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวใหญ่บางครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดเล็กบางครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เราก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรู้จักบทบาทของตนเองรู้จักรักกันสามัคคีกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันค่ะจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุขนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคืองานที่3เรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวค่ะวันนี้นักเรียนได้รู้แล้วว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นหมายถึงอะไรเป็นอย่างไรนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะมีไหมคะไม่มีเลยแล้วนักเรียนไปทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำคานพะโล้

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับซีเคยลงน้ำแล้วสำลักทับแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
7: ่ห้องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
8: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
9: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
10: นายคือใครเนี่ย
9: ฉันชื่อ DLTV
10: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
9: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
10: โอ้โหมีพลัง
11: ที่สุดด้วย
8: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
9: พลังแสงทะลุมิติ
12: โอ้โหนี่มันนอกโลก
13: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
13: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, student. How are you? โอเคได้ยินหลายอย่างเลยนะคะ I'm okay I'm fine I'm good I'm happy สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะ How are you เด็กๆปลายทางก็ตอบเหมือนของเด็กๆต้นทางเลยแต่ตอบแค่คำเดียวก็คือเด็กๆปลายทางครูกุ้งได้เด็กๆปลายทางนะครูกุ้งได้ยินคำว่า I'm happy เขาตอบคำเดียวเลยครั้งหน้าเด็กๆของต้นทางก็ตอบแค่คำเดียวเลือกมาหนึ่งอย่างนะคะได้ไหมเอ่ยเป็นการถามสารทุกข์สุขดิบของเรานะคะว่าเด็กๆสบายดีไหมส่วนใหญ่ถ้าสบายดีก็มาโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยตอนนี้เป็นฤดูฝนเด็กๆก็จะต้องแบบเห็นครูกุ้งเห็นบางคนนะเตรียมร่มมาเตรียมเสื้อกันฝนใส่กระเป๋ามาเด็กๆปลายทางล่ะคะได้เตรียมพร้อมสิ่งเหล่านี้บ้างไหมบางคนน่ารักรู้ว่าฝนตกถอดถุงเท้าถอดรองเท้าใส่ถุงไว้แล้วก็รองเท้าแตะมาเปลี่ยนนะคะจะได้ไม่เปียกเนาะบางทีรองเท้านักเรียนของเด็กๆเป็นรองเท้าผ้าใบกลับไปบ้านถ้ายังเปียกอยู่อ่ะมันก็ยังชื้นใส่มาก็ยังชื้นเนาะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะฝากไว้สำหรับเด็กๆปลายทางสุขภาพแข็งแรงกันนะคะจะได้มาโรงเรียนทุกๆวันวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่อง numbers เด็กๆรู้จักไม่เอ่ยรู้จักเนาะแต่ก็ยังมีเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของเรานะคะยังเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของเราซึ่งอุปกรณ์ที่ครูกุ้งถืออยู่มีอยู่2อย่างก็คือเพนกับแบกเอ๊ะถ้ามีเพนกับแบกครูกุ้งจะเอามาทำอะไรคะเอามาร้องเพลงเพลงอะไรเอ่ย
1: อินก่อนเลย
0: เพน

0: เด็กๆปลายทางร้องได้บ้างยังคะถ้ายังร้องไม่ได้เดี๋ยววันนี้ครูกุ้งมีนักร้องเสียงเพราะมานำร้องนำเนาะเอวามาเลยค่ะเอวาเป็นนักร้องเสียงเพราะของครูกุ้งนะคะและที่สำคัญคือน้องกล้าแสดงออกด้วยที่สำคัญนะกล้าแสดงออกครั้งหน้าอาจจะมีนักร้องเสียงเพราะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอ้าว Are you ready
1: Yes I am
0: อินก่อนเลยนะลูกนะอ้าว 1 2 3
2: The pain is in the backThe pain is in the back. The pain is under the back. The pain is under the back. The pain is on the back. The pain is on the back. The pain is under the back. The pain is under the back.
0: โอ้โหเก่งมากเลยปรบมือให้เอวาหน่อยเอวาอย่าเพิ่งไปเพราะเดี๋ยวเราจะร้องพร้อมกันกับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางมาพร้อมกันนะคะ 1 2 3
2: The

0: เยี่ยมมากเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะขอบคุณนักร้องเสียงเพราะ Thank you today โอเควันนี้เด็กๆร้องเพลงเพราะเป็นการทบทวนคำศัพท์กันด้วยใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เพลงนำเข้าสู่บทเรียนเพราะเรายังต้องทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของเราอยู่ปั้นดินปั้นดินปันๆจำได้ไหมแบ็คของกุ้งกุ้งจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบ็คของเด็กๆจะเป็นแบบที่สะพายอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะลูกเยี่ยมมากเอาเสียงมาพร้อมกัน school bag เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนเนาะที่เรามีมาเด็กๆเตรียมมาพร้อมหรือเปล่าเนี่ยมีไหมคะมีต้องเตรียมอะไรมาบ้างแก้ม
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ยางลบบรรทัดกระเป๋าสมุดหนังสือที่เราจะใช้เรียนกันใช่ไหมแล้วดินสอเอาแบบกุดๆมาเลยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เนาะต้องทำอย่างไรคะเมอรี่เป่าดินสอมาไหมเรามาเนอะอ้าวมาคราวนี้เข้าสู่บทเรียนของเราเลยค่ะ numbers
1: numbers
0: ครูกุ้งก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแล้วก็นำตัวเลขเนี่ยมาบอกจำนวนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราต้องออกเสียงคำศัพท์1ถึง20 1ถึง20วันคือเท่าไหร่คะ
1: 1
0: orbit 20คือเท่าไหร่
1: 20
0: ฮะ
1: 20
0: 20คือ2เปล่าไม่ใช่20คือ20โอเคหูจำนวนตัวเลขต้องเยอะเนาะถ้าอย่างนั้นต้องบอกความหมายได้และที่สำคัญพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้เราจะมาพูดให้ข้อมูลสิ่งของจำนวนกันนะคะมงคลมงคลครับพร้อมเรียนไหมครับพร้อมเรียนนะมาดูกันเลย numbers จำนวนตัวเลขนะคะทั้งหมดนี้เด็กๆอ่านได้ไหมเป็นภาษาอังกฤษ
1: ได
0: ้รีวิวทบทวนกันเลยเพราะว่าเป็นคำศัพท์เก่าๆที่เราเคยเรียนใช่ไหมคะพร้อมๆกันเลย
1: 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10
0: ครูกุ้งขอทบทวนกันหน่อย please spell two
1: T-W-O-2
0: Please spell eight
1: eight
0: กัปตันเร็วมากมันอยู่เร็วมากอะไรนะลูก E-I-G-H-T-8 ปั้นดินปันปัน Please spell four
1: F-O-U-R-O-T
0: เยี่ยมเลย Please spell seven Very good โอ้เก่งมากเลย Please spell ten T-E-N ten ครูกุ้งพิมพ์มาตัวเล็กด้วยนะเด็กๆก็ยังสะกดได้แสดงว่าพอจำได้ใช่ไหมคะจำได้ไหมถ้าจำได้ต้องร้องเพลงได้จำได้เปล่า One little two little

0: เยี่ยมเลย very good แสดงว่าจำเพลงกันได้ร้องเพลงได้จำนวนต้องให้แม่นยำด้วยนะคะคราวนี้ขอทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนก่อน things in the classroom ที่เราเคยเรียนกันมาเนาะจำได้ไหมสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรถ้าคำถามผู้กุ้งถามว่า what's it what is it คำถามถามว่าอะไรนะลูกWhat is it? ครั้งก่อนครูกุ้งเคยให้มาสนทนากันใช่ไหมคะมงคลครูกุ้งเคยให้จับคู่สนทนาหน้าห้องใช่ไหมโดยแต่ละคนจะต้องใช้คำถามว่า What is it? พร้อมกันไหม What is it? ปั้นดินปั้นดินมองด้วยปันปันมองด้วยครับจะได้จำไดอะล็อกการพูดได้คำตอบเราจะต้องตอบว่าอะไรนะระวังล้มค่ะลูกนั่งเก้าอี้เก้าอี้มีสี่ขาเรานั่งสองขาได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ถ้าล้มแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวนะครูกุ้งเสียใจเลยอ่ะถามใหม่
1: what is it
0: จะต้องตอบว่าอะไร
1: is a bag
0: เก่งมากเลยลูก is a bag ไม่ใช่ is a bag is a bag bag มันยาวไม่ได้เนาะ
1: is a bag
0: is a bag เยี่ยมเลยเอว่า bag มีตัวอะไรบ้างคะ
1: b
0: bแบกขึ้นต้นด้วย letter
1: Bieber
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: Bieber
0: พร้อมๆกันเลย Bieber
1: Bieber
0: คำนี้ล่ะ
1: Pen
0: เยี่ยมมาก Per-pen
1: Per-pen
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: People
0: พร้อมๆกัน People
1: People
0: คำถามต้องถามว่าอะไรนะลูก
1: What is it
0: เก่งมากณัฐวัฒน์อ่านได้เลย
1: What is it
0: ต้องตอบว่า
1: is a pen
0: พร้อมกัน is a pen
1: is a pen
0: ครูกุ้งถามเด็กๆตอบนะ what is it
1: is a pen
0: what is it
1: is a pen
0: เยี่ยมมากลงท้ายประโยคต้องมีถ้าเป็นประโยคคำถามจะต้องมี

0: เครื่องหมาย question mark นั่นเองนะคะไปต่อเลยค่ะได้ไหมคำนี้ได้สิเพิ่มเพนซิลพร้อมกันเพิ่มเพนซิล
1: เพ
0: ิ่ม
1: เพนซ
0: ิ
1: ล
0: เพิ่ม
1: เพนซ
0: ิลออบิทครับคำถามครูกุ้งจะต้องถามว่าอะไรเยี่ยมเลยค่ะ
1: what is it
0: ตอบดังๆเลยว่า
1: it
0: is a pencil ตอบดังๆเลยว่า
1: it's a pencil
0: it's a pencil
1: it's a pencil
0: เยี่ยมเลยอ้าวต่อไป
1: it's a pencil
0: เก่งมากเลยถ้าเป็นคำศัพท์ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะคะ
1: p
0: ประมาณกัน per pencil case
1: per pencil case
0: อ๋อที่ใส่ดินสอเนาะเราคำถามจะต้องถามว่า
1: what is it
0: มงคลเราจะต้องตอบว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอ้าวฟังเพื่อนตอบมงคลฟังเพื่อนตอบนะครูกุ้งถามนะเพื่อนเพื่อนตอบมงคลได้ยินพร้อมๆกัน what is it มงคลเราจะต้องตอบว่าpencil case เอามือออกจากปากลูกมือเราอ่ะพอเวลาไปจับนู่นจับนี่นะมันสกปรกถ้าเอามือเข้าปากเดี๋ยวเราจะไม่สบายนะคะต้องดูแลอนามัยตัวเองด้วยนะเอาใหม่พร้อมๆกัน
1: it's a pencil case
0: มงคลตั้งใจนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะอ้าวถามใหม่นะคะ what is it
1: it's a pencil case
0: เยี่ยมมากคำตอบขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่คะพิมพ์ใหญ่เนาะอ้าวต่อไปอะไรเอ่ย ruler ประมาณกัน
1: ruler
0: ขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter น้องแก้มคำนี้ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ letter r ประมาณกัน
1: ruler
0: ruler เวลาเราเขียน letter r เขียนแบบไหนลากเป็นเส้นตรงลงมาทับเส้นเดิมแล้วก็มีโค้งเยี่ยมเลยคำถามถามว่าอย่างไรนะน้องแก้ม
1: What is it
0: คำถามต้องถามว่าอะไรนะลูก
1: What is it
0: What is it
1: What is it
0: ตอบเลยค่ะ
1: It's a ruler
0: บุญญาพร is อะไรนะคะ
1: It's a ruler
0: ประมาณกัน It's a ruler
1: It's a ruler
0: เยี่ยมเลยตอบเสียงดังฟังชัดต่อไปคำนี้คำนี้พิเศษ
1: Eraser
0: พร้อมกัน eraser ขึ้นต้นด้วย letter
1: e
0: e สาว e สาว
1: a
0: ตัว e letter e เป็นสระในภาษาอังกฤษฉะนั้นคำตอบเราจะต้องพิเศษกว่าจำได้ป่าวครูกุ้งเคยบอกแล้วถ้าถามคำถามว่า what is it นะคำตอบต้องตอบเลยค่ะ is an eraser
1: is an eraser
0: letter e เป็นสระภาษาอังกฤษเมื่อเราจะบอก r n เรา a e i o u คำศัพท์เหล่านี้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เราจะใช้ and นำหน้านะคะพร้อมไหมคำตอบต้องตอบว่า is an eraser
1: is an eraser
0: ถามนะถามตอบใหม่นะปั้นดินปันปัน what is it
1: is
0: มงคล what is it eraser very good แก้ม what is it is an eraser เยี่ยมมากแก้มต้องพูดดังๆอีกนิดนะคะเนาะไปต่อเลยค่ะคำนี้เลยโน้ตครูกุ้งจะให้คำว่าถ้าเป็นสมุดที่เราเขียนนะถ้าเป็นสมุดที่เราเขียนนะเราจะใช้คำว่า notebooknotebook สมุดจด notebook คือจะมีเส้นเขียนเขียนเขียนนะคำถามถามว่า what is it เยี่ยมมากเลยค่ะ
1: is a notebook
0: is a notebook
1: is a notebook
0: เป็นคำศัพท์ใหม่ของวันนี้นะใช่ไหมคะคำศัพท์ใหม่ของวันนี้ไม่ใช่ book คือหนังสือที่เราเรียนนะแต่ถ้าเป็นสมุดที่เราจดสมุดที่ครูกุ้งใช้กับห้องปลายทางบ่อยๆที่ครูกุ้งบังคับเขียนบอกว่าต้องเลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กนะมีข้อ1ถึงข้อ5จดลงมาตามกระดานใช่ไหมคะอันนี้คือโน้ตบุ๊กพร้อมๆกันใหม่ตอบเลยค่ะ what is it
1: notebook
0: ตอบเลยค่ะ is a notebook
1: is a notebook
0: ้นดินครับปันปัน What is it?
1: It's a
0: notebook. Mary คะ Is อะไรนะคะ Is a notebook. พร้อมๆกันมา Is a notebook.
1: Is a notebook.
0: โอเคไปต่อเลยนะนี่แหละเป็นหนังสือเรียนไม่ใช่โน้ตบุ๊กแล้วเราเรียกว่าเรียกว่า
1: บ
0: ุ๊กบุ๊กขึ้นต้นด้วยเลเทอร์อะไรมันอยู
1: ่
0: เลเทอร์อะไรคะถามเลย What is it
1: It's a book
0: เก่งมาก
1: It's a book
0: It's a book
1: It's a book
0: ลงท้ายด้วยเลเทอร
1: ์
0: พี่เติร์ดลงท้ายด้วยเลเทอร์ K K สาวเยี่ยมเลยฉะนั้น It's a book ประมาณกันมา
1: It's a book
0: เยี่ยมเลยค่ะคราวนี้เลยคำใหม่เหมือนเดิมคำใหม่นะครูกุ้งให้คำว่า crayon
1: crayon
0: รู้จักสีเทียนไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก สีเทียนมันจะระบายแล้วมันก็จะเข้มๆนิดหนึ่งเนาะเด็กๆรู้จักไหมเคยใช้ไหมคะ
1: เคย
0: เด็กๆปลายทางเคยใช้ crayon ไหมคะ
1: เคย
0: พร้อมๆกัน crayon
1: crayon
0: crayoncrayon ก็คือสีเทียนแท่งเดียวแต่ถ้ามีหลายแท่งตามรูปภาพเราจะเติม s crayons crayons ถามใหม่ถ้ามีแท่งเดียว what is it เก่งมากเอวา is a crayon พร้อมๆกัน
1: is a crayon
0: ต้องมีสีเทียนกี่แท่งคะแท่งเดียวนะกูกุ้งสื่อสารภาพคือให้เห็นโดยรวมว่าสีเทียนพอมันอยู่ในกล่องมันจะมีหลายๆแท่งเนาะพร้อมๆกันใหม่ what is itWhat is it?
1: It's a crayon.
0: It's a crayon. ไปต่อเลยนะคราวนี้กูกุ้งไปทวนเรื่องไปเพิ่มคำศัพท์ให้ใหม่ดีกว่าเพิ่มคำศัพท์ numbers ตัวเลขจำนวนนะคะเราจะมาบอกจำนวนของสิ่งของต่างๆกันนะแต่ก่อนจะบอกสิ่งของจำนวนหรือบอกตัวเลขกันเด็กๆจะต้องรู้จักตัวภาษาอังกฤษกันก่อนคำแรกเลยค่ะเลขนี้คือเลขอะไรครับปาย
1: 11
0: เลขอะไรคะ
1: 11
0: อ๋อรู้จักเป็นภาษาอังกฤษครูกุ้งถามก่อนเลขนี้คือเลขอะไร
1: 11
0: เลขอะไรนะคะ
1: 11
0: ออเสียงพร้อมๆกัน11
1: 11
0: 11 11 11นะคะต่อไปหมายเลขอะไรต
1: ่
0: อ12อ่านว่า12พร้อมๆกัน
1: 12
0: 1211ขึ้นต้นด้วย letter อะไร
1: e
0: คือ11ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ
1: e
0: ต้องจำให้ได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกลุ่มให้เด็กๆทำนะต่อไป12ขึ้นต้นด้วย letter
1: g
0: ไปต่อเลยคำนี
1: ้
0: 13ภาษาอังกฤษเรียกว่า thirteen
1: thirteen
0: 13 13ขึ้นต้นด้วย letter
1: T
0: แล้วก็มีให้เด็กๆสังเกตเนี่ยถ้าบอกว่า13เนี่ยจะมีคำว่า teen สังเกตที่ teen คำนี้เลยเนี่ยจะเป็นหลัก10ทั้งนั้นเลย13 13ต่อไปคืออะไรคะ
1: 14
0: คือ14เห็นไหมเห็นคำว่า4มั้ยคะ F O U R 4 14บวกกับ teen 14คือ14มงคลพอได้ไหม14 14ต่อไปเหมือนกันมีทีนอีกแล้วอ่ะสองคำนี
1: ้
0: เราไม่อ่านว่า15ถ้าเป็นเลข5ใช่ไหมเลข5คือ5แต่ถ้าเป็น15เราอ่านว่า15
1: 15
0: 15ขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter F F สาวF sound
1: 15 15
0: และต่อไปคือเลข
1: 16
0: 16เลข6คืออะไร6ใช่ไหม6แล้วต่อด้วยทีเลย16 16 16คือ16และไปต่อที
1: ่
0: 17พอเดาได้ไหม
1: 17
0: เราจะต้องออกเสียงว่าพร้อมกัน
1: 17
0: เห็นไหมพร้อมกัน17 ต่อไปอะไรต
1: ่
0: อ18พร้อมกัน18 มีทีนหมดเลยอ่ะแล้วไปพอเราต่อได้ไหม
1: 19
0: ต่อไป19จะต้องเป็นอะไร
1: 19
0: ต่อ19ก็จะต้องเป็น

0: ็นนายชินพร้อมกันนายชิน
1: นายช
0: ิน นายชิน
1: นายช
0: ิน นายชินคือ19และสุดท้ายคือ20พร้อมกัน
1: 20
0: อ้าวเราลองนับกันเลย11 11 11 ต่อไป 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 18 18 19 19 20เอาใหม่ท่องให้พร้อมๆกันเลยบางคนยังไม่ชูนิ้วเด็กๆปลายทางท่องให้ได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นเกมกันในแต่ละกลุ่มเนาะเอาใหม่พร้อมๆกันเลยค่ะ11 11 11 11
1: 12
0: 12
1: 12
0: 13 13
1: 14
0: 14
1: 15
0: 15
1: 16
0: 1617 17 18 18 19 19 20 20วันนี้เด็กๆปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางลองเตรียมจำนวนกับตัวเลขจำนวนภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขไว้เพื่อให้เด็กๆลองทำหน้าชั้นเรียนแต่ของครูกุ้งวันนี้ครูกุ้งจะให้เด็กๆทำกันเป็นงานกลุ่มมาฟังข้อตกลงการทำงานกลุ่มกันก่อนเมอร์รี่เวลาเราทำงานกลุ่มเราแยกมาทำคนเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้การทำงานกลุ่มคือเราต้องแชร์ไอเดียกันช่วยเหลือกันลุกจากที่นั่งได้ไหมคะกัปตันกัปตันขาลุกจากที่นั่งได้ไหมลูกได้ไหมคะได้เหรอ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ปีนโต๊ะขึ้นมาช่วยเพื่อนเลยได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้เสียงดังรบกวนเพื่อนข้างโต๊ะได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนได้ไหมคะนะเรามาช่วยกันวิเคราะห์กันว่าเลขที่ครูกุ้งให้กับจำนวนภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะต้องจับคู่กันให้ได้เรียงมาเลยลำดับแรกครูกุ้งจะเรียงตัวเลขให้เด็กๆเรียงตั้งแต่เลข11ถึง20แล้วก็นำคำศัพท์ไปวางข้างๆกันได้ไหมคะเดี๋ยวครูกุ้งจะเริ่มช่วยกันทีละกลุ่มนะวิธีการทำงานกลุ่มนะคะเดี๋ยวครูกุ้งจะแจกบัตรคำให้เด็กๆกันบัตรคำวันนี้เล็กๆอย่าให้หายนะดูแลของครูกุ้งให้ดีนะได้ไหมคะระหว่างรอมือประสานไว้ที่ตักค่ะเยี่ยมเราจะทำพร้อมกันวันนี้เราจะทำงานกลุ่มพร้อมกันนะคะกลุ่มไหนมีเสียงครูกุ้งไม่แจกดีกว่าไหมกลุ่มไหนมีเสียงขอไม่แจกนะคะได้ไหมวันนี้พยายามทำอยู่โต๊ะเดียวลูกมันจะได้ไม่หล่นนะเดี๋ยวครูกุ้งจะช่วยนะคะมากลุ่มนู้นไม่แย่งกันนะวิธีการทำงานก็คือเราช่วยกันนะคะดูตรวจสอบความถูกต้องด้วยเมื่อเด็กๆได้แล้วจะเด็กๆก็จะเห็นตัวเลขเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเด็กๆเห็นตัวเลขแล้ววิธีการอ้าวหยิบของตัวเลขออกมาก่อนเอาตัวเลขออกมาเรียงเรียง1ถึง20ไม่ได้1ลูกเลข11ถึง20อ้าวเรียงเลข11ถึง20เลยเรียงเลยค่ะเมอร์รี่เรียงเลยยันนี้ยังไม่แกะเนาะอ่ะเรียงเลข11ถึง20ก่อนเลยดูซิอ่ะออกมาเรียงเรียงซิอ้าวช่วยกันมาเลยลูกมาทางนี้มาทางนี้เลยมายืนใกล้ๆครูกุ้งเรียงเลขอ้าว11 11แล้วอะไรต
2: ่อ
0: 12 12อยู่ไหน12แล้วอะไรต่อ
2: 13
0: เรียงเลย
2: 14
0: 14หนูคะฟังก่อนต้องเรียงเฉพาะตัวเลขก่อนคำศัพท์ยังไม่หยิบนะคะบุญญาพรไม่ฟังแล้วเรียงเฉพาะตัวเลขก่อนมาเราเรียงเฉพาะตัวเลขก่อนนะเรียงเลยบุญญาพรฟังคำสั่งครูกุ้งดีๆเรียงเฉพาะตัวเลขก่อนสองคนนี้หยิบมาทางนี้ได้ลูกมาช่วยเพื่อนทางนี้มาเรียงเลยนี่ไงเอาไว้ตรงกลาง11 12
2: 13
0: เรียงลง

0: 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ธีการ11 12เรียงลงนะ13แล้วอะไร14เรียงลงมาเออยังไม่เอาคำศัพท์นะเรียงคำเรียงได้ยัง11 12 13 14เนี่ยวิธีการเรียงลงแล้วจะเอาคำศัพท์เราจะคำศัพท์นะไปไว้ข้างๆหยิบมาข้างๆนี้ได้ลูกมาหยิบมาข้างๆยืนข้างๆเพื่อนได้เรียงได้ไหมอ๋อนี่มานี่วิธีการนะ11 12 13 14 15 17เรียงลงนะเดี๋ยวเอาคำศัพท์ไว้ด้านนี้นะได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ยังนะคำศัพท์ยังนะโอเคได้ยังคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเด็กๆ เห็นแถบคำศัพท์ยังเห็นแถบคำศัพท์ยังนำคำศัพท์ไปไว้หลังตัวเลขเลยค่ะลงมือเรียบเลยเราเรียงกันก่อนเรียงเงี้ยเดี๋ยวหนูอย่าพึ่งลูกวางเนี้ยเรียงกันเลยเรียงกันสิมารีรู้จักตัวไหนบ้างช่วยกันทำงานกลุ่มเร็วมีคำศัพท์อย่างนี้มานะเริ่มจากอันแรกคืออะไรคะอันนี้คืออะไรใครจำได้อันนี้อะไร
2: 12
0: ดูบนกระดาน20 20คือเท่าไหร่20คือเนี่ย20อันล่าง20อันล่างคือเท่าไหร่20หยิบไปวางไว้ที่เลข20
3: ต่อมาฉันยังไม่ได้วาง
1: มันเป็นไร
0: ต่อไปคำนี้รู้จักคำนี้ไหมรู้จักคำนี้ไหมลูกคำนี้อะไร EIGHT อ่านว่าอะไร A เท่าไหร
3: ่
0: A8 แล้วเติม T มา18คือเท่าไหร่18เมอร์รี่หยิบไปวาง18ต่อไปอันนี้ล่ะอันนี้อ่านได้ไหมอันนี้อะไรคะสะกดดิF O
3: U R
0: อ่านว่าอะไร four อะไร
3: fourteen
0: คือ14ต่อไปอันนี้ล่ะใครจำได้ G W E L V E twelve คือเท่าไหร่ twelve คือเท่าไหร
3: ่
0: 12เจอ twelve 12ต่อไปนี่อันนี้เลย11ท่องที่เราท่อง11เท่าไหร่11 11วางต่อไปคำนี้ล่ะอันนี้อะไรนะคะ S E V E N อ่านว่าอะไร7ปั้นดินฟังลูกปั้นดินปั้นๆฟังนะ7คือเท่าไหร
3: ่
0: เติม teen ไป17คือ17เอาไปวางเรียบเยี่ยมต่อไปไม่เป็นไรลูกช่วยกัน18 18 17 17อันนี้ล่ะอ่านว่าอันนี้อะไร5อะไร15 11 11 12 12 13 13 14 14อะไรต่อ15 15ต่อไปอันนี้ล่ะเห็นคำนี้อะไรคะอันนี้อะไร six อะไร sixteen คือ16ไป sixteen 16อันนี้ล่ะมีใครเสร็จยังโอ้มีคนเสร็จแล้วเหรออ้าวนี่ thirteen เท่าไหร่ thirteen คือ13ไม่ใช่13เธอชีคือ13อ้าว13อยู่ไหนวาง
1: อันนี้ไม่วางเลย
0: และสุดท้ายคือนายอะไรอ
3: ่
0: านก่อนนั้นก่อนนายอะไรคะนายชีนโอเคเรียบร้อยอ่านเลย11 11
3: 11 11
0: 12 12
3: 12
0: 13 13
3: 13
0: อะไรต่อ14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 อเคกลุ่มนี้เรียบร้อยกลุ่ม5เรียบร้อยเชิญนั่งที่ค่ะขอกลุ่มนี้บ้างกูกุ้งขอเช็คความถูกต้องหยิบเก้าอี้ไปหน่อยลูกนายอ่ะอ่านเลยช่วยกูกุ้งอ่านหน่อย11 11อ่านดิ11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20เก่งมากไปต่อกลุ่มนี้ขอกลุ่ม3กลุ่ม3มาช่วยอ่านเร็วอ่านใหม่11 11
2: 11 11
0: อะไรต่อ12 12 12 12 13 13 14 14 15ไม่ใช่อ่าน15ลูกอ่านว่า15 15 16 16 17
2: 18
0: 18เห็นไหม19 19 20 20เยี่ยมมากอ้าวกลุ่มนี้บ้างไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วปันปันปันปันถ้าเรียบร้อยแล้วเราไม่มีเสียงนะฟังเพื่อนได้ไหมคะน้องปลายน้องเนยฟังเพื่อนนะมาของกลุ่มนี้แล้วอ้าวเริ่มอ่านเลยค่ะ11 11 12 12
2: 12
0: ต่อไป13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20เยี่ยมมากถูกต้องมากลุ่มสุดท้ายมงคลหายเอ้ยไม่ใช่โอเมกหายโอเมกมาอันนี้ต้องไปตรงไหนต้องไปตรงไหนลูกเอออันนี้ใช่ไหมอ้าวอ่านเลยอ่านเลยค่ะอะไรเอ่ย11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 1718 18 19 19 20 20อ่านครบทุกกลุ่มแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเด็กๆทำงานกลุ่มได้ดีมากมงคลครับมงคลเก็บบัตรคำกับตัวเลขให้ครูกุ้งกลุ่มนี้ขอเป็นหันษาเก็บให้ครูกุ้งคนอื่นไม่ต้องยุ่งนะคนอื่นไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวปนกันกลุ่มนี้ขอเป็นฟินิกเก็บให้ครูกุ้งกลุ่มนี้ขอเป็นณัฐวัฒน์เก็บให้ครูกุ้งเอวากลุ่มนี้ขอเป็นเมอรี่เก็บให้ครูกุ้งเลยค่ะเก็บแล้วมาคืนครูกุ้งเลยนะเด็กๆนับตัวเลขได้ยังอ้าวพร้อมๆกันคนที่เก็บเก็บไปคนที่จะต้องเรียนกับครูกุ้งต่อตั้งใจฟังท่องกันใหม่เลย11 11
2: 12
0: 12
2: 13
0: 13
2: 14
0: 14
2: 15 15
0: 16
2: 16
0: 17 17 18 18 19 19 20 20เก็บเรียบร้อยแล้วมาคืนครูกุ้งได้เลยมาอ้าวคราวนี้ไปต่อนะคะนับพร้อมๆกันก่อน
2: หวาน
0: eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty-one มีไหมมี21ไหมไม่มีโอเคเก็บเรียบร้อยแล้วคราวนี้เด็กๆพอจะแม่นยำตัวเลขบ้างไหมคะแม่นยำยังเอ๊มีคนมีเสียงคุยแสดงว่าอยากสอนแทนครูกุ้งไหมไม่สอนแทนครูกุ้งเนาะไปต่อเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องหยิบแบบกิจกรรมขึ้นมาวันนี้เป็นใบงานที่3นะคะเอวาจ๋าวันนี้หน้าที่เท่าไหร่ลูกบอกครูกุ้งหน่อย 34 34 34นะคะ34พร้อมยังเด็กๆปลายทางมีเหมือนของครูกุ้งไหมเอ่ยมีเรียบร้อยหยิบอะไรขึ้นมาดีวันนี้ใช้แค่ดินสอกับใช้แค่ดินสอกับยางลบ thank you ใช้แค่ดินสอกับยางลบนะคะวันนี้นับถึง20กลับไปนับที่บ้านด้วยได้ไหมน้องปลายปันปันปั้นดินกลับไปนับที่บ้านด้วยนะคะวันถึง20พร้อมไหมมงคลพร้อมไหมครับเด็กๆปลายทางมีใบงานแบบของครูกุ้งไม่เอ่ยถ้าใครปริ้นจากดีเอลทีวีนะคะก็จะเจอเป็นสีแต่ถ้าเป็นชุดกิจกรรมก็จะเหมือนของครูกุ้งจะเป็นขาวดำนะเริ่มจากพาร์ท A พาร์ท A listen and choose ให้ดูภาพแล้วก็ฟังข้อความบอกจำนวนพาร์ท A แล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกไปข้างหน้านะคะเด็กๆทำพร้อมกันกับครูกุ้งนะเด็กๆดูที่ข้อ1ชี้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าอันนี้เราจะต้องอ่านว่าอะไรมีคำว่า book แล้วข้างหน้าเป็นตัวเลขอะไรคะข้างหน้าเป็นตัวเลขอะไร3พร้อมๆกัน3 books
2: 3 books
0: แก้มจ๋าแก้มพร้อมยังจ๊ะพร้อมๆกันเลยค่ะ3 books
2: 3 books
0: 3คือเลข3 books คือหนังสือเอ๊ะจะเป็นรูปช่องที่1หรือรูปช่องที่2คะ
1: ช่องที่2
0: ช่องที่2นับเลย1 2 3ใส่เครื่องหมายถูกช่องนี้ไปเลยค่ะตรงนี้ไม่ต้องมีนะครูกุ้งขอลบตรงนี้ก่อนครูกุ้งต้องใส่เครื่องหมายถูกช่องนี้เนาะต่อไปข้อที่2ข้อที่2อ่านว่าอะไรลูก2อะไร2 pencils พร้อมกันใหม่2
2: pencils
0: 2 pencils 2
2: pencils
0: 2คือจำนวนเท่าไหร่คะ
2: 2
0: pencil คือดินสอเอ๊ะตรงกับรูปที่1หรือรูปที่2โอเคใส่เครื่องหมายถูกไปเลยเมอรี่ทันไหมคะทันไหมลูกทันนะณัฐวัฒน์ทันไหมครับทันนะไปต่อข้อที่3คำศัพท์ใหม่สำหรับวันนี้คำนี้ใครจำได้อ่านว่าอะไรนะcrayons
2: crayons
0: เติม s แสดงว่าไม่มีแท่งเดียวจำนวนข้างหน้าอ่านว่าอะไรลูก
1: 3
0: จำนวนข้างหน้าอ่านว่าอะไรคะ3ประมาณกัน3 crayons 3 crayons รูปที่1หรือรูปที่2คะรูปที่1โอเคต่อไปต่อไปข้อที่4เด็กๆอ่านคำศัพท์คำนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรคะ
2: rulers
0: อ่านว่าอะไรนะลูกเก่งมากและจำนวนข้างหน้ามงคลจำนวนข้างหน้าเท่ากับเท่าไหร่ลูก
1: 2
0: ภาษาอังกฤษเรียกว่าออกเสียงพร้อมๆกัน
2: two rulers
0: เอ๊ะจะต้องเป็นคำไหนอะรูปที่1รูปที่2โอเคด้านหลังใส่เครื่องหมายถูกไปนาวาบอกอันนี้ง่ายเนาะต่อไปข้อที่5ข้อที่5อ่านคำนี้ได้ไหม
2: eraser
0: อ่านว่าอะไรนะลูก
2: eraser
0: eraser จำนวนข้างหน้าเท่ากับเท่าไหร่
2: one
0: eraser
2: one
0: eraser หรือ an eraser ได้ทั้ง2 อย่างนะคะเอจะมีจำนวนเท่าไหร่คะจำนวนเท่าไหร่1รูปที่1หรือรูปที่2รูปที่1ใส่เครื่องหมายถูกไปได้ไหมได้ไหมคะได้นะข้อที่6ข้อที่6หูอ่านได้เลยเก่งมากได้ยินเสียงอ่านว่าอะไรแล้วลูก
2: one pen
0: one pen รูปที่1หรือรูปที่2 จำนวน1 on 1 1ก็ต้องเป็นรูปที่1เนาะด้านบนพาร์ท A เรียบร้อยไหมคะพาร์ท A เรียบร้อยไหมพาร์ท A เรียบร้อยไปพาร์ท B พาร์ท B จะต้องมานับจำนวนกันเด็กๆอาจจะยังไม่แยกแม่นยำในคำศัพท์เดี๋ยวไปพร้อมๆกับครูกุ้งนะมงคลยังไม่ได้เริ่มนับนะพาร์ท B look and write ดูแล้วก็นับจำนวนนะแล้วก็เขียนกันนับเลยค่ะต้องช่วยครูกุ้งนับเป็นภาษาอังกฤษนับเลย
4: 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 20
0: คือ20ค่ะต้องเป็นอะไรคะ12ใครจำได้12ขึ้นต้นด้วยตัวอะไร
4: T
0: อ้าวอย่าเพิ่งเขียนนะตามครูกุ้งก่อนนะครูกุ้งเขียนตัวไหนสะกดตัวนั้นตัวอะไรคะ
4: T
0: ยังไม่เขียนค่ะน้องเนยทุกคนยังไม่เขียนนะขอนะคะเด็กๆปลายทางอย่าเพิ่งเขียนเพราะครูกุ้งต้องการให้สะกดตัวที่อักษรที่ครูกุ้งให้เขียนก่อนอ้าว put the pencil on the book วางดินสอก่อนเลยวางดินสอลงบนหนังสือเลย look at the teacher ดูที่คุณครูพร้อมนะตัวต่อไปคือตัวอะไรคะตัวต่อไป E L Mary ตัวอะไรต่อคะ
4: V E
0: อ่านว่า12 pencils อ่ะบันทึกลงไปเลยTWELVE เด็กๆปลายทางเขียนตามได้เลยนะคะบันทึกเขียนให้อยู่ในเส้นบรรทัดให้สวยเนาะไปต่อเรียบร้อยไหมคะ
4: เร
0: ีย
4: บร้อย
0: ใครเรียบร้อยแล้วน่ารักมากทำแบบเอวาเลย Put the pencil on the book วางดินสอลงบนหนังสือเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคะเหลือพี่เติร์ดนะถ้วยฟูใบพลูเรียบร้อยนะคะ
5: ใบพลูไม
0: ่
5: มา
0: ไม่ใบพลูไม่มาถ้วยฟูต่อไปเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรใครจำได้
4: Erasers
0: นี่ดูดีๆ Rulers พร้อมกัน Rulers
4: Rulers
0: ยังมีคนถือดินสออยู่ไม่ทำตามกติกาเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะ
4: 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13
0: ดูนะคะ13มีตัวอะไรบ้าง T H I R T E N 13 Rulers เขียนให้สวยๆเด็กๆเขียนตัวเล็กๆนะไม่เขียนตัวใหญ่มากพอเขียนตัวใหญ่ๆแบบครูกุ้งแล้วเดี๋ยวมันจะไม่พอบรรทัดนะคะไม่พอเส้นเนาะเวลาเด็กๆลอกกระดานหรือลอกครูกุ้งเนี่ยเด็กๆพยายามจำหลายๆตัวจะมีเทคนิคให้เขียนเร็วขึ้นก็คือเด็กๆต้องจำหลายๆตัวถ้ามองทีละตัวแงนหน้าหลายรอบเลยนะเมื่อยคอเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
4: เร
0: ีย
4: บร้อยแล้วค่ะ
0: มีคนเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางนะคะลองดูนะเด็กๆปลายทางอาจจะไม่ทันก็คือให้เด็กๆให้คุณครูเขียนคำศัพท์ไว้บนกระดานด้วยนะคะไปต่อนับกันต่อที่อะไรต่อคะรูปอะไรต
4: ่
0: อ
4: pens
0: พร้อมกัน pens pen เติม s แสดงว่าต้องมีหลายแท่งเนาะอ้าวใครเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไรคะ
4: วาง
0: เรียบร้อย put the pencil on the book put the pencil on the book พี่เติร์ดเหลือพี่เติร์ดกลุ่มนี้เหลือพี่เติร์ดนะเรียบร้อยแล้วณัฐวัฒน์เรียบร้อยนะคะ ต่างๆเรียบร้อยเรามานับพร้อมๆกันเลยอันนี้เป็น pens พร้อมๆกัน pens เรามานับจำนวนเลยเมอรี่เมอรี่จ๋าเมอรี่ต้องนับจำนวนหน่อยนะจ๊ะวันนี้เมอรี่คุยเก่งนิดหนึ่งเนาะเมอรี่สนใจครูกุ้งหน่อยเดี๋ยวครูกุ้งน้อยใจนะนับพร้อมๆกัน
6: 1 2 3
2: 4 5 6 7 7

0: อะตอมเขียนแล้วเหรอคะเพื่อนยังไม่เขียนเลยนะวางดินสอก่อนลูก F I แล้วก็อะไรต่อคะ F T
1: E
0: N 15 pence 15 pence เหลือข้อ4กับข้อ5ครูกุ้งขอเป็นการบ้านได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนับกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหม
1: ได
0: ้ใครเขียนใครบันทึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วในข้อที่3เด็กๆเก็บใส่ใต้โต๊ะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนในช่วงท้ายของเรากันหน่อยเรียบร้อยเนาะข้อ4กับข้อ5กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะครูกุ้งมีการบ้านให้นะวันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแล้วเด็กๆก็เขียนด้วยลายมือสวยๆอ้าวนับ1ถึง20พร้อมๆกันเลย1
1: 2
0: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920เยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นในช่วงสุดท้ายของเราแรปอัพทวนกันหน่อยคำนี้ออกเสียงมาพร้อมกัน
1: 11
0: คำนี้เลยค่ะ
1: 12
0: พร้อมกัน12ต่อไปเลย13ต่อไปเลย14ต่อไปอีก
1: 15
0: ต่อไปเลยช่วยฟู16ต่อไปอีกค่ะและต่อไปอีก18และต่อไปอีก
1: 19
0: และสุดท้ายคือ
1: 20
0: สุดท้ายคือ20เยี่ยมมากวันนี้เด็กๆได้เรื่องจำนวนตัวเลขกันไปแล้วในครั้งหน้านะคะจะเรียนเรื่อง how many เป็นการถามจำนวนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งก็จะผนวกกับคำศัพท์ผนวกกับอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้มีจำนวน20เช่นดินสอ20แท่งยางลบ20ก้อนไม้บรรทัด20อันเตรียมไว้เพื่อที่เราจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มกันนะคะในครั้งหน้าครูกุ้งจะมาฝึกให้เด็กๆทำกิจกรรมกลุ่มกันอีกในการนับจำนวนสิ่งของอุปกรณ์การเรียนที่ครูกุ้งเตรียมมาวันนี้เด็กๆได้ความรู้เพิ่มเติมมากกว่า1ถึง10แล้วเป็น1ถึงเท่าไหร่ลูก
1: 20
0: กลับไปทบทวนและที่สำคัญทำการบ้านมาส่งครูกุ้งด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณพี่ๆในห้องเรียนของเราโอ้โหพี่ๆป.1ตอนนี้เก่งมากจำนวนเพิ่มขึ้นเขียนตัวอักษรได้สวยงามรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณค่ะ
1: คันและดิ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

ที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เซฟที่คิดตอนการประถม

电台最看到。

0: ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกันไป
1: หัวโน
0: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะถูกใจพี่ขอไปฉีกก่อนนะพี่ปวดฉีกอ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได
0: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
0: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
2: โอ้ย
0: พี่ย่าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บนะ
2: โอ้ยโอ้ย
0: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้พี่ย่าเย็นยังไม่ใช่ต้องแบบพี่สิเอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ่ะอ๋อพี่ย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่ย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
1: แผลถลอก
0: ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะแล้วโอ้ยเสร็จหน่อยนะพี่ย่าชีหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะ
3: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
5: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
3: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
3: อ่ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มี

0: ื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้โอ้โหชื่อเรื่องยาวเลยนะครับที่เราจะเรียนรู้กันชื่อเรื่องอะไรนะช่วยอ่านหน่อยการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการใช้เส้นจำนวนเยี่ยมมากเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันยังคงเกี่ยวกับในเรื่องของการลบอยู่นะครับเป็นเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นะครับโดยการใช้เส้นจำนวนดังนั้นวิธีการลบต่างๆมากมายเลยนะครับที่เด็กๆได้เรียนรู้กันนะก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาวิธีการในเรื่องของการหาผลลบนั่นเองดังนั้นเรียนรู้แล้วจดจำนำกลับไปทบทวนนะครับจากครั้งที่แล้วเรียนรู้กันไปแล้วนะครับการลบจำนวน2จำนวนโดยการทำไมนะครั้งที่แล้วเอาทำไมเอ่ยเอาออกก็มีการวาดภาพประกอบใช่ไหมครับเพื่อที่จะหาผลลบนะครับว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับส่วนวันนี้นะครับก็มานำเสนอเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนเพราะว่าในเรื่องของการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนเนี่ยเด็กๆเนี่ยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ระดับความยากในเรื่องของจำนวนก็เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากไม่เกิน10เพิ่มเติมเข้าไปไม่เกิน20จำนวนก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในเรื่องของความยากเด็กๆก็ต้องอาศัยพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนพื้นฐานในเรื่องของการลบนั้นการลบก็ทำไมครับหาผลลบได้หลากหลายวิธีเลยเรียนรู้กันไปแล้วหลากหลายวิธีก็พยายามนะครับเลือกวิธีที่ตัวเองถนัดนะคุณครูแม็กนำเสนอหลากหลายวิธีเลยเด็กๆก็พยายามเลือกวิธีที่ถนัดแล้วก็นำมาพัฒนาแล้วก็หาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องหาผลลบของจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยใช้เส้นจำนวนนั่นเองนะครับวันนี้ก็เน้นย้ำเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นจำนวนที่จะหาผลลบนะครับดังนั้นพอมีเส้นจำนวนไม่ว่าจะเป็นการนับต่อหรือนับถอยหลังนะครับเด็กๆก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าใครที่ถนัดวิธีการนับถอยหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูประกอบไปกับเส้นจำนวนเลยเพื่อที่จะหาผลลบนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนิดนึงว่าข้อตกลงของเรามีอะไรนะ
1: สองตาด
0: ู
1: สองหูฟัง
0: สองหูฟัง
1: สมองค
0: ิดมีสติ
1: ไม
0: ่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างชาติเฮ้เฮ้เฮ้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อตกลงของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทบทวนก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับขอเสียงดังฟังชัดทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3อ้าวปรบมือตัวเองให้ดังๆหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากจดจำข้อตกลงของเราเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นข้อตกลงของเราก็จะใช้ตลอดเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นทบทวนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้เดิมคือทบทวนการลบแบบไหนเนี่ยโดยการเอาออกดังนั้นลักษณะของการลบโดยการเอาออกก็จะมีจำนวนทั้งหมดแล้วก็ทำไมครับเอาออกทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: เห็นไหมครับมีจำนวนทั้งหมดแล้วก็เอาออกหยิบออกหรือทำไมครับทำให้จำนวนลดลงนะอ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับมีภาพให้ดูอ้าวสังเกตจากภาพก่อน เห็นอะไรบ้างในภาพเด็กนักเรียนคุณครู
2: โต
0: ๊ะเก้าอี
2: ้
0: สมุดหนังสือมีกระดานมีนาฬิกาชั้นวางของชั้นวางหนังสืออะไรนะมีลูกโลกมีอะไรอีกครับมีเครื่องเขียนใช่ไหมดินสอไม้บรรทัดแล้วก็ทำไมครับที่ใส่นะมีบางคนบอกว่าลิ้นชักนะครับเรียนนะเรื่องการบอกตำแหน่งนะครับเด็กๆก็จำได้ก็สามารถบอกตำแหน่งได้ชั้นบนชั้นกลางชั้นทำไมครับชั้นบนด้านซ้ายชั้นบนด้านขวาชั้นบนตรงกลางนะครับเรียนรู้กันไปแล้วก็สามารถนำมาใช้บอกตำแหน่งได้นะคราวนี้บรรยากาศแบบนี้คิดว่าสถานที่ที่ไหนเนี่ยโรงเรียนขอแคบกว่านี้นิดนึง
2: ห้องเร
0: ีย
2: น
0: นะครับอยู่ในโรงเรียนก็เป็นห้องเรียนดังนั้นรู้ได้อย่างไรว่าเป็นห้องเรียนมีกระดาษ
2: ม
0: ีเด็กนักเรียนมีคุณครูดังนั้นบรรยากาศทั้งหมดในภาพนี้ส่งเสริมทำไมครับให้เป็นห้องเรียนเนาะนั้นในห้องเรียนก็มีเพื่อนๆนะครับคำถามมีอยู่ว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเขาบอกว่าในห้องเรียนมีนักเรียนกี่คนกี่คนครับเอานับนิดนึง1 2 3 4 5 6เสียงสุดท้ายลงที่6อันนี้นับแบบพื้นฐานเลยฟังที่เสียงสุดท้ายก็จะระบุจำนวนยักขึ้นมานิดนึงแถวที่แถวแรกมีนักเรียนกี่คนนะ
2: 3
0: แถวที่2ล่ะครับ
2: 3
0: บวก3เท่าไหร่นะเห็นไหมครับเราเรียนเรื่องวิธีการบวกเราก็สามารถนำมาใช้ได้เห็นไหมจากนับทีละ1เป็นนับทีละ3นับทีละแถวก็ได้เห็นไหมครับแถวที่1 3แถวที่2 3 3บวก3 6แสดงว่านักเรียนมีนักเรียนกี่คนนะสรุปแล้วในห้องเรียนนี้จากภาพมีนักเรียนมีนักเรียน6คนถ้ามาเต็มห้องเรียนเลยนะมีนักเรียน6คนจากภาพคราวนี้ถามเพิ่มเติมถ้าวันนี้เพื่อนไม่มาเรียน2คนจะเหลือที่นั่งว่างกี่ที
2: ่
0: เอาละดูนะนักเรียน6คนนะแสดงว่ามีโต๊ะมีเก้าอี้กี่ชุดเนี่ย
2: 6ชุด
0: มี6ชุดถ้าวันนี้มีเพื่อนที่ทำไมครับไม่มาเรียน2คน จะเหลือที่นั่งว่างก็แสดงว่าไม่มีคนนั่งเรียนกี่ที่ล่ะครับ
2: 2ที
0: ่จาก6ที่จากภาพทำไมครับนั่งเต็มเลยสมมุติถ้าไม่มา2คนก็จะว่างกี่ที่ล่ะ
2: 2ที่
0: กี่ที่สรุปแล้ว
2: 2
0: ที่นะครับ2ที่เอานะดูต่อนะครับจากภาพเดิมเลยนะแล้วไม่มา2นะแล้วจะเหลือนักเรียนในห้องกี่คน
2: 4คน
0: กี่คนนะครับ
2: 4คน
0: อ้าวเหลือนักเรียนในห้อง4คนบางคนยังสงสัยอยู่ว่าถ้าทำไมว่าง2ที่สมมุตินะนักเรียนคนนี้ไม่มากับนักเรียนคนนี้ไม่มาแสดงว่าเหลือว่างกี่ที่ครับ
2: 2ที่
0: เหลือว่าง2ที่แสดงว่าแล้วจะเหลือกี่คนล่ะ
2: 4
0: คนอ้าวดูภาพชัดเจนนะคราวนี้ถามต่อนักเรียนจะมีวิธีการคิดอย่างไรว่าหาจำนวนนักเรียนที่เหลืออยู่ในห้องเรียนเนี่ย4คนเอามาทำไมนะเอ๊ะเราเอาอะไรลบอะไรล่ะครับ
2: ลบ2
0: เท่
2: าก
0: ับ4มีคนบอกมาแล้ว6เดี๋ยวคุณแม่เขียนให้ดูนะ6ทำไมนะ 6 6ทำไมนะ6ลบด้วย
2: 2
0: 6ลบด้วย2เท่ากับ
2: 4
0: ไอ้มาจากไหนเนี่ย6มาจากไหนเอ่ยจำนวนนักเรียนทำไมครับทั้งหมดเอาแล้วลบด้วย2ของจำนวนนักเรียนที่ไม่มา2คนแสดงว่าเหลือนักเรียน
2: 4คน
0: 4คนแล้วคิดยังไงได้4เนี่ยทำยังไงเอ่ยเอาลบกันนี่แหละเราใช้วิธีไหนในการหาผลลบบางคนบอกใช้ส่วนย่อยส่วนรวมหาจากไหนนับต่อถอยหลังได้ไหมนับถอยหลังก็ได้นั้นมีหลากหลายวิธีเลยนะครับก็6ลบด้วย2มีอยู่6ใช่ไหมเอาออกก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วมีอยู่6เอาออกเท่าไหร่ล่ะ
2: 2
0: ครูแบงค์เอาออกเลย1 2เหลือ
2: 4
0: เหลือ4นับจากภาพก็ได้เห็นไหมครับก็จะหาจำนวนที่เหลืออยู่ดังนั้นนะวิธีการคิดก็คือเหมือนที่บอก6เอาออกเท่าไหร่ล่ะเอาออก2ที่ไม่มาสมมุตินะสมมุติว่าไม่มา2คน6เอาออก2เหลืออาจจะกากบาทหรือวงทำไมนะล้อมรอบที่เราเรียนรู้กันไปนะครับแสดงการเอาออกก็ได้นั้นตรงกับประโยคสัญลักษณ์นี้เลย6ลบด้วย2เท่ากับ
2: 4
0: เท่ากับ4ยากไหมครับยากไหมเนี่ยข้อนี้ไม่ยากเลยไม่ยากนะไปต่อคราวนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างอะไรนะ20บวกเหรอบวกเหรอ20ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่
2: 14
0: มีหลายคำตอบเลยบางคน14บ้างบางคนบอก12บ้างคราวนี้ใจเย็นๆเราต้องมีการทำไมครับหาคำตอบใช่ไหมเพื่อพิสูจน์ก่อนนั้นคำตอบหามาแล้วเราต้องตรวจสอบคำตอบนะบางคนคำตอบอาจจะไม่ตรงกันเราก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบครูแม็กสอนไปหลากหลายเลยนะเห็นโจทย์ปุ๊บอาจจะใช้เส้นจำนวนที่วันนี้ที่เราจะเรียนกันก็ได้หรือครั้งที่แล้วเรียนเรื่องการอะไรครับการลบโดยการเอาออกวาดรูปได้ไหมวาดรูปได้ไหมครับวาดรูปครูแม็กวาดเลยครูแม็กขอเป็นดาวแล้วกันต้องวาดกี่ดวงเนี่ยดาว
2: 20
0: กี่ดวงนะ
2: 20ดวง
0: 20 1 2 34 5ครูแม็กวาดงี้เลย5กับ5เป็น5กับ5เป็นเท่าไหร่นะ5กับ5เป็น10ครูแม็กวาด10กับ10ดีกว่า10กับ10เป็น
2: 20
0: เห็นไหมครับดังนั้นวิธีการวาดนะก็เช่นเดียวกันถ้าเด็กๆวางการวาดให้ง่ายต่อการนับก็จะหาผลลบได้ไวมากขึ้นแต่ถ้าวาดไม่เป็นระเบียบเลยนะครับก็จะหาผลลบได้ยากคราวนี้ครูแม็กวาดดาวกี่ดวงนะ
2: 20
0: ดวงต้องเอาออกเท่าไหร่เอ่ยเอาออก6ดวงครูแม็กวาดแถวละ5อยู่แล้วใช่ไหมแถวย่อยๆนะครับแถวเล็กๆเนี่ยแถวละ5 5กับ5เป็น10 10กับ10เป็น
2: 20
0: เอาออกเท่าไหร่นะ6วิ6แม็กจำได้ส่วนย่อยส่วนรวมเป็น5กับอะไรนะ
2: 5
0: กับ
2: 2
0: 5กับ1เห็นไหมครับก็เอานี่เลยเอา1ตรงนี้รวมกับ5ด้านล่าง5กับ1เป็น5กับ1เป็นเท่าไหร่นะ5กับ1เป็น6เอาทำไมครับเอาทำไมเนี่ยเอาออกแสดงว่าแล้วที่ครูแม็กไม่ได้วงล้อมรอบเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ย
2: 10
0: กับอีกเท่าไหร่

0: 10กับอีก4ตอบ
1: 14
0: ตอบเท่าไหร่นะ
1: 14
0: ง่ายไหมเนี่ยง่ายไหมดังนั้นนะครับถ้าเด็กๆอยากจะใช้ทำไมครับการหาผลลบโดยการเอาออกอาจจะเป็นวาดภาพก็วาดให้เป็นระเบียบนะเห็นไหมครับครูแม็กวาดเลย5กับ5มองปุ๊บรู้เลยตรงนี้เท่าไหร่นะ10 5กับ5 10 10กับ10 20อ๋อต้องการเอาออก6อ๋อมองเลยเป็น5กับ1เป็น6เอาออกมองปุ๊บเหลือ10กับ4ก็ตอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือบางคนบอกว่าอาจจะถนัดรูปแบบอื่นนะก็มีหลากหลายวิธีการเลยนะครับอ้าวลองมาดูนะอาจจะวาดเป็นทำไมครับวงกลมง่ายๆก็ได้วาดเป็นวงกลมง่ายๆวงกลมต้องวาดเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: วงกลมต้องวาด20ก็วาดเป็นกองเลยกองละเท่าไหร่ล่ะครับกองละอะไรกองละ10ง่ายๆเลยเหมือนกันเลยอาจจะเป็นดาวครูแม็กก็ได้วาดเป็นแถวบางคนอาจจะถนัดมองแบบนี้บางคนอาจจะถนัดมองเป็นแถวนะครับก็ได้หมดเลยวงล้อมรอบเหมือนกันเลยเอาออกเท่าไหร่ล่ะเอาออกเท่าไหร
1: ่
0: เอาออก6เหลืออยู่10กับอีก
1: 4
0: คำตอบเท่ากันไหม
1: เ
0: ท่ากันนะครับดังนั้น20เอาออก6ก็เหลือ4ดังนั้น20ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 14ดังนั้น20เอาออก6เหลือ14นะครับดังนั้น20ลบด้วย6เท่ากับ14ไม่ยากเลยนะครับเอาละไปต่อคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนรู้นะครับในเรื่องของการลบโดยใช้เส้นจำนวนนะครับลองมาดูกันเอาง่ายๆก่อนเลย10ลบด้วย10ลบด้วย4เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะกัปตันเหลือเท่าไหร่นะ10ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยเหลือเท่ากับ6ใช่ไหมครับอ้าวเส้นจำนวน10ลบด้วย4 10ลบด้วย4เริ่มยังไงดีเนี่ยสตาร์ทจากไหนนะ0ไปหา10ทำไมต้องไปหา10อ่ะครับเพราะ10เป็นตัวตั้งคือจำนวนทั้งหมดนะสตาร์ทเครื่องบึ้นจาก0ไปที่10เลยใช่ไหมคราวนี้ใจเย็นๆดูเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายอะไรอ่ะเครื่องหมายลบลบลบทำให้ทำไมเนี่ย
1: น
0: ้อยลงแสดงว่าบนเส้นจำนวนต้องเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยจำนวนน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็ต้องทำไมครับ
1: ถอยหล
0: ัง แล้วถอยหลังเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: กี่
1: คร
0: ั้
1: ง
0: 4ครั้งถอยหลังตามจำนวนของตัวลบเชื่อว่าหลายคนนะครับมีความแม่นยำแล้วนะก็ถือว่าทบทวนไปด้วยนะครับถอยหลังครั้งที่1เท่าไหร่นะจาก10นับถอยหลังบางคนนับถอยหลังได้นะ10นับถอยหลังครั้งที่1เป็น9ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ตอบได้หรือยัง10ลบด้วย4เท่ากับ10ลบด้วย4เห็นไหมครับถอยหลังตามจำนวนตัวลบ4ครั้งก็ตอบ6นะครับดังนั้น10ลบด้วย4เท่ากับ6บางคนบอกว่าถ้าไม่มีเส้นจำนวนนับถอยหลังได้ไหมใช้นิ้วได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมได้เช่นเดียวกันแต่เด็กๆต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการนับจำนวนที่แม่นยำ10เอาไว้ในไหนครับไว้ในใจชูขึ้นมาเท่าไหร่ล่ะ4แล้วนับทำไมครับถอยหลังต้องแม่นนะ10ไว้ในใจนับถอยหลัง10แล้ว9 8 7 6 6เห็นไหมครับดังนั้นก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันนะนับถอยหลังก็ได้แต่แนะนำช่วงแรกขอให้มีเส้นจำนวนก่อนนะดังนั้นเด็กๆก็ค่อยๆฝึกฝนอันนี้ก็ฝากกลับไปฝึกฝนนะเผื่อใครที่อาจจะ

0: ชอบในเรื่องของการนับถอยหลังนะครับบางคนนับถอยหลังนับทำไมครับนับเพิ่มได้แม่นยำก็สามารถใช้ได้นะครับในเรื่องนี้นะไปฝึกฝนแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมอ้าวไปดูต่อข้อต่อไปเอาละเริ่มจำนวนเริ่มทำไมครับเพิ่มมากขึ้นแล้ว15
1: ล
0: บด้วย6เท่ากับเท่ากับอ้าวบางคนมีตอบ11บางคนมีตอบ9ลองง่ายๆก่อนถ้านับถอยหลังได้ไหมเนี่ย15ลบด้วยอะไรนะลบด้วย6เอาอะไรไว้ในใจ15ไว้ในใจชูขึ้นมา6นับถอยหลัง15แล้ว14 13 12 11 109แสดงว่าตอบเท่าไหร่เนี่ยยังไม่เชื่ออย่าเพิ่งรีบเชื่อนะลองอาจจะตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนก่อนคำตอบตรงกันไหมหรือถ้ามีเส้นจำนวนสามารถใช้เส้นจำนวนนะครับช่วยตรวจสอบอ้าวใช้เส้นจำนวนนิดนึงคำตอบเมื่อสักครู่เก็บไว้ก่อนยังไม่รู้ถูกต้องหรือไม่นะครับเรามาตรวจสอบคำตอบก่อนสตาร์ทเครื่องจากไหนเนี่ยบึ้นจาก0ไป15ทำไมต้องไปหา15นะ15เป็นตัว
1: ต
0: ั้งอ้าวเดินหน้าหรือถอยหลังเครื่องหมายลบต้องถอยหลังจำนวนน้อยลงนะถอยหลังกี่ครั้ง
1: 6
0: ครั้งกี่ครั้งนะ
1: 6
0: ครั้งตามจำนวนของตัวตามจำนวนของตัวอะไรตามจำนวนของตัวลบนะครับถอยหลังครั้งที่1เท่าไหร่ครับ14ถอยหลังครั้งที่2ถอยหลังครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ได้คำตอบหรือยังตอบเท่าไหร่ครับตอบ9เป็นไงคำตอบตรงกับที่นับถอยหลังไหมตรงไหมบางคนก็อาจจะตรงบางคนก็อาจจะทำไมครับไม่ตรงนะครับก็เด็กๆก็ปรับปรุงนะดังนั้นการหาผลบวกผลลบนะครับการหาผลบวกผลลบนะต้องทำไมครับอาศัยประสบการณ์เด็กๆก็ต้องมีการฝึกฝนตนเองนะนอกจากทำไมครับทำบ่อยครั้งแล้วนับจำนวนต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจำนวนที่แม่นยำนะครับก็จะหาไม่ว่าจะเป็นผลบวกผลลบเนี่ยได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็แม่นยำนั่นเองนะครับอ้าวต้องฝึกฝนนะครับดังนั้นนะถอยหลังครบจำนวน6ครั้งตามจำนวนของตัวอะไรครับตัวลบดังนั้นเด็กๆก็ต้องถอยหลังให้ครบนะถ้าไม่ครบคำตอบก็อาจจะผิดพลาดหรือถอยหลังมากเกินไปเกินจำนวนตัวลบคำตอบก็จะผิดพลาดเช่นเดียวกันก็ต้องทำไมครับอาจจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบทวนก่อนจะตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความถูกต้องดังนั้น15ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ9ตอบได้แล้วยากไหมครับไม่ยากเลยเอาละดูต่อ13ลบด้วยเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะบางคนตอบได้เลยบางคนตอบได้เลยอ้าวลองนะลองนับถอยหลังแล้วลองมาตรวจสอบคำตอบกับครูแม็กนะอ้าวสตาร์ทเครื่องจากทำไมต้องมา13นะ
1: เพราะว่
0: า13เป็นตัวตั้งเป็นจำนวนทั้งหมดนะครับลบด้วย
1: 5
0: ลบด้วย5แสดงว่าจำนวนจะน้อยลงนะถอยหลังครั้งที่1ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ตอบได้หรือยัง
1: ตอบได
0: ้แล้วเห็นไหมครับดังนั้น13ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับ

0: เท่ากับ8นะครับก็ถอยหลัง5ครั้งนะตามจำนวนของตัวลบนะครับดังนั้น13ลบด้วย5ผลลบที่เหลือเท่ากับ8ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับอ้าวดูต่อ20
1: ลบ
0: 7 20ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่บักเป็นไงครับบางคนเริ่มแม่นยำและเริ่มตอบได้ใช่ไหมลองมาดูโอ้โหสตาร์ทเครื่องไปไหนเนี่ยจากศูนย์บึ้นไปที่20เลยตามจำนวนตัวอะไร
1: ตัว
0: ตั้งเจอเครื่องหมายลบเดินหน้าหรือถอยหลัง
1: ถอยหล
0: ังกี่ครั้งกี่ครั้งครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6และครั้งที่7ตอบได้หรือยังตอบได้แล้วนะครับดังนั้น20ลบด้วย7นะผลลบที่เหลือเท่ากับ13นับถอยหลังได้มั้ยเนี่ยได้ไหมเอาอะไรไว้ในใจ20ไว้ในใจชูขึ้นมา7กรณีถ้าไม่มีเส้นจำนวนนะอันนี้เทียบให้ดูเลย20ไว้ในใจนับถอยหลังนะเอา20ไว้ในใจนับถอยหลัง7ครั้งถอยหลังครั้งที่1 20แล้ว10 9 10 8 10 7 16 15 14 10เห็นไหมครับคำตอบเป็นไงเท่ากันไหมเท่ากันเลยนะกรณีที่ไม่มีเส้นจำนวนนะก็ใช้การนับถอยหลังเข้ามาช่วยได้นะแต่เน้นย้ำเลยต้องฝึกฝนนะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการนับจำนวนที่แม่นยำนะครับคำตอบก็จะมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงนั่นเองนะครับนะอ้าวคราวนี้นะครับไม่ยากจะหาผู้ช่วยออกมาช่วยหน่อยข้อนี้15ลบด้วยอะไรนะลบด้วยอะไรครับลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวขอผู้ช่วยออกมาช่วยทำหน่อยเอาใครดีใครอยากออกมาช่วยทำข้อนี
2: ้
0: อ้าวขอเชิญน้องปลายเลยนะครับข้อนี้อ้าว10อะไรเอ่ย15ลบด้วยอะไรนะ15ลบด้วย3เอาเลยครับสตาร์ทเครื่องปลายต้องสตาร์ทไปไหนนะปลายต้องสตาร์ทไปไหน10เท่าไหร่จาก0ไปที่15แล้วไงต่อลบด้วยเท่าไหร่ครับ3ถอยหลังครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อย่าลืมทำไมนะวงคำตอบด้วยในแบบฝึกหัดวันนี้เป็นแบบนี้เลยนะอย่าลืมวงคำตอบด้วยอ้าวตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่นะ12นะครับถูกต้องไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้ปลายหน่อยนะครับไม่ยากเห็นไหมอ้าวอีกครั้งนึงเผื่อใครที่ยังไม่ทันนะปลายทางด้วย15ลบด้วย3หาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนสตาร์ทเลยรึ่นจาก0ไป10เท่าไหร่15ตามจำนวนตัวตั้งถอยหลังกี่ครั้ง3ครั้งตามจำนวนของตัวลบแล้วเราก็จะได้อะไรออกมาครับผลอะไรผลลบจำนวนที่เหลืออยู่เห็นไหมจาก15ลดลง3เอาออก3นะครับก็เหลือเท่าไหร่ล่ะครับ10เท่าไหร่12ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเอาล่ะครับไปต่อเลยนะอ้าวคราวนี้เมื่อสักครู่ผู้หญิงแล้วคราวนี้ขอเป็นผู้ชายบ้างเอาน้องอะไรดีครับอ้าวเอเทนอ้าวเชิญเลยเอเทนเชิญเลยครับอ้าวดูก่อนข้อนี้20ลบด้วยอะไรนะลบด้วยอะไรครับลบด้วย9อ้าวหาผลลบโดยใช้เ เส้นอะไรเอ่ย

0: โอ้โหเส้นจำนวนสตาร์ทจากไหนเนี่ยสตาร์ทจากอะไรครับ0ไป20ถอยหลังกี่ครั้ง9ครั้งนะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่พยายามให้ตรงจำนวนนะครั้งที่5 6ถอยหลังแล้วนับไปด้วยนะครับ7 8เยี่ยมมากเยี่ยมมากครบหรือยังครบหรือยังครบแล้วก็อย่าลืมทำไมครับวงคำตอบก่อนที่จะตอบเด็กๆอาจจะนับก่อนว่าเด็กๆถอยหลังครบแล้วหรือยังก็มานับอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9มานับนะนับว่าตัวเองถอยหลังครบแล้วหรือยังถ้าครบแล้วก็วงทำไมครับคำตอบแล้วก็นำมาต่อที่ช่องว่าง20ลบด้วย9ตอบเท่าไหร่10เท่าไหร่11อ้าวเติมเลยนะครับถ้ามั่นใจคำตอบแล้วนะเติมได้เลยนะครับอ้าวถูกต้องไหมถูกต้องอ้าวปรบมือให้เอเทนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวขอเติมนิดเดียวนะครับดังนั้นเห็นไหมถ้าถอยหลังไม่ชัดเจนแบบนี้แบบนี้ก็จะทำไมครับอาจจะทำให้นับผิดพลาดได้เวลาถอยหลังนะก็อาจจะทำไมครับโยงให้เต็มเลยจากขีดนี้ใช่ป่ะไปขีดนี้นะครับให้เป็นโค้งให้ชัดเจนเลยนะสตาร์ทก็เหมือนกันให้มาถึงเส้นจำนวนนะครับถึงจำนวนของตัวอะไรล่ะตัวอะไรตัวเนี้ยตัวตั้งนะครับแล้วก็ถอยหลังตามจำนวนของตัวลบยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากใครคิดว่าวันนี้เข้าใจแล้วขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงนะครับตอนนี้นะก็ถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.34 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.34 นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆเปิดไปหน้าที่มีแบบฝึกหัด 2.34 เจอหรือยังอ้าวเจอแล้วขอให้อ่านคำชี้แจงก่อนนะครับอ้าวเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ่านตามครูแม็กนะอ้าวพร้อมกัน1 2อ่านตามครูแม็กนะ1 2 3จงหาผลลบ
1: จงหาผลลบ
0: จงหาผลลบจงหาผลลบวันนี้หาผลลบโดยใช้อะไรเอ่ย
1: เส
0: ้นจำนวนอธิบายมากแล้วนะครับก็ดูที่ประโยคสัญลักษณ์ใช้เส้นจำนวนแล้วก็ทำไมครับหาผลลบตอบลงไปอ้าวลงมือได้เลยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลงมือได้เลยครับ

0: าวเฉลยข้อที่1เฉลยข้อที่1 15ลบด้วยลบด้วยอะไรนะตอบเท่าไหร่เนี่ยข้อที่1 10เท่าไหร่นะอ้าวเค้าโยงให้เรียบร้อยถอยหลังเรียบร้อยตอบ10เท่าไหร่นะ11ข้อนี้ต้องโยงอะไรไหมต้องโยงไหมบนเส้นจำนวนเขาโยงไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ้าวตอบอย่างเดียวนะครับอ้าวเรียบร้อยนะข้อที่1ข้อที่2 15ลบด้วยเท่าไหร่นะ15ลบด้วย8เอพอยครับทำยังไงนะสตาร์ทจากไหนไปไหนนะ0ไป0ไป15ยังไงต่อถอยหลังเท่าไหร่ถอยหลัง8อ่ะถอยหลัง1 2 3 4 5 6 7 8ตอบเท่าไหร่นะไหนใครถูกข้อนี้ไหนใครถูกใครถูกอ้าวตรวจสอบของตัวเองเลยนะอ้าวใครถูกใครไม่ถูกทำไมครับอ้าวลบแก้ไขให้ถูกต้องนะเป็นการตรวจสอบไปด้วยอ้าวต่อไปข้อที่3 10เท่าไหร่นะช่วยอ่านโจทย์หน่อยอ้าวบางคนได้คำตอบแล้ว17ลบด้วย5ทำยังไงเนี่ยสตาร์ทเครื่องจาก0ไปโอ้ไป17เลยยังไงต่อถอยหลัง5อ้าวถอยหลังครั้งที่1 2 3 4 5ครบหรือยัง
1: ครบแล้ว
0: อ้าวบอกแล้วทำไมครับให้นับทวน1 2 3 4 5อ๋อถอยหลังครบแล้วนะครับอย่าลืมวงคำตอบนะพอนับตรวจสอบแล้ว17ลบด้วย5เหลือเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เหลือเท่ากับ12เติมลงไปเลยอ้าวไหนใครถูกข้อนี้ไหนใครถูกข้อนี้อ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะอ้าวหลายคนถูกนะครับตรวจสอบคำตอบเลยข้อที่2ข้อที่3ของใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยนะครับอ้าวไปต่อข้อที่อะไรข้อที่4ข้อที่4ปลายทางนะครับตรวจสอบไปพร้อมกันเลยอ้าวอ่านโจทย์ข้อที่4 17ลบด้วย9เท่ากับเท่าไหร่ไม่เชื่อยังไม่เชื่อใช้เส้นจำนวนก่อนจาก0ไป10เท่าไหร่เนี่ย17ถอยหลังกี่ครั้งนะ9ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3

0: 9
1: นับก่อนนับก่อนนับก่อนนะครับว่าถอยหลังครบแล้วหรือยังนะครับอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยถอยหลังนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถอยหลังแล้วครบก็วงคำตอบตอบได้แล้ว17ลบด้วย9ตอบตอบเท่าไร
2: ตอบ8
1: ตอบ8นะครับต่อข้อที่5โจทย์ว่ายังไงเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี
3: ้ที่เรียกว่าไม่ถูกทำกับข้าว
1: เริ่มจาก0ไปที่อะไรเนี่ย
3: 20
1: ปึ๊บไปที่20ถอยหลังกี่ครั้งถอยหลัง6ครั้ง1 2 3 4 56ครบแล้วอย่าลืมวงคำตอบตอบ10เท่าไหร่14นะครับตอบ14ตรวจสอบคำตอบตัวเองนะตรวจสอบคำตอบนะครับข้อสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่6อ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยข้อที่6ยี่สิบลบด้วย9เท่ากับสตาร์ทเครื่องจากไหนไปไหนเนี่ย
3: ศูนย
1: ์ไปโอ้โหพุ่งปรี๊ดไปเลยบึ้นไปเลย20ถอยหลังเท่าไหร
3: ่
1: ถอยหลังเท่าไหร
3: ่
1: 9หนึ่ง2 3 4 5 6เจ็ดแปดและ9นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถอยหลังครบก็ตรวจสอบแล้วก็วงที่คำตอบ20ลบด้วย9เหลือ10เท่าไหร่นะ11ไหนใครถูกหมดทุกข้อยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับเอามือลงคราวนี้เก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะวันนี้เฉลยครบทุกข้อนะไม่มีการบ้านไม่เอ่ยวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับเร็วๆๆเอาละเก็บอุปกรณ์ลงใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปวันนี้เราหาผลลบวันนี้โดยใช้อะไรนะ
3: เส้นจำนวน
1: เส้นจำนวนนะครับตัวตั้งวันนี้ไม่เกิน20นะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นการหาผลลบเป็นการนำจำนวน1ก็คือตัวลบนั่นเองออกจากจำนวนทั้งหมดก็คือตัวอะไรครับตัวตั้งส่วนจำนวนที่เหลืออยู่คือผลอะไรล่ะผลลบตัวอย่างเส้นจำนวนใช่ไหมครับวันนี้นะ20ลบด้วย7เอาข้อนี้เลยการนำจำนวน1เห็นไหมจำนวนที่เอาออกเห็นไหมครับจำนวน1คือตัวอะไรล่ะตัวลบข้อนี้ตัวลบเท่าไหร่ล่ะครับ7เห็นไหมเอาออกจากจำนวนทั้งหมดทั้งหมดก็คือตัวอะไรล่ะข้อนี้ตัวตั้งคือ20เห็นไหมครับจำนวน1ออกจากจำนวนทั้งหมดจำที่เหลืออยู่คือเท่าไหร่ล่ะ13เป็นผลลบดังนั้นก็ต้องฝากนะครับทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการนับต่อและหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยตนเองที่บ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นั่งรถอย่างปลอดภัย
2: ห้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
3: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันเร็วนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
3: คาซิทเลยไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
4: ค่ะ
3: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
4: ค่ะ
3: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
3: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
3: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
2: ะ
3: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
4: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก่ไก
2: ่ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อ่ะ
4: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์อ่ะ
2: ขี้ล่าสัตว์
3: เอ้าใจ
2: เทค
3: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
4: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่ได้
2: เครื่องมันกระตุกกระตุก
3: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ย
2: พ่อเอาอะไร
4: อ
2: ี
4: กด
2: ี
4: นะ
3: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
3: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
4: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
3: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
3: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
4: พ่อแม่
3: นั่งดีๆนะคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกอ่านแจกลูกคำมีไหมคะยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆนะคะถ้าหากเราฝึกฝนเราก็จะอ่านได้คล่องขึ้นเช่นกันนะคะมาดูกันเลยวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน4ค่ะยังอยู่ในเรื่องการอ่านแจกลูกคำนะคะเด็กๆมาดูกันก่อนเลยขอทบทวนเรื่องการอ่านแจกลูกได้ไหมลูกได้ไหมคะมาทบทวนการอ่านแจกลูกคำใครยังจำได้บ้างเอ่ยถ้าหากทบทวนแล้วจะต้องจำได้อย่างแน่นอนค่ะเราจะใช้สระเดิมแล้วก็มีการไล่ออกเสียงวรรณยุกต์ไปเรื่อยๆนะลูกแต่เปลี่ยน

0: งแค่อะไรพยัญชนะต้นนั่นเองพร้อมไหมคะมาดูกันเลยปออาปออาปาไม้เอกปออาปาไม้เอกป่าอ่ะอ่านตามค่ะลูกปออาปาไม้เอกป่าปออาปาไม้โทป้าปออาปาไม้ตรีป้าปออาปาไม้จัดตะวาป่าป่าป่าป้าป้าป่าถ้าหากคุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยไปเที่ยวในป่าต้องใช้คำไหนเอ่ยไปเที่ยวในป่า1 2 3 4หรือ5คะเที่ยวในป่านะคำที่2ถูกต้องค่ะต้องใช้ไม้เอกด้วยเพราะว่าปออาปาไม้เอกป่าเที่ยวในป่านั่นเองแต่ถ้าคุณครูบอกว่าวันนี้คุณครูไปเที่ยวกับอ้า1 2 3 4หรือ5คะ3นั่นเองปออาปาไม้โทป้าถ้าหากใส่วรรณยุกต์ผิดความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะคะต่อไปเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนพยัญชนะต้นอะไรเอ่ยต่ออาตา
1: ต่ออาตา
0: ต่ออาตาไม่เอกตา
1: ต่ออาตาไม่โทต
0: ้
1: า
0: ต่ออาตาไม่ตรีตา
1: ต่ออาตาไม่จัตวาตา
0: ตาตาตาตาตาย
1: ากไหมเอ่ย
0: ไม่ยากเลยต่อไปขอเปลี่ยนดีกว่าขอเป็นขอไข่ซึ่งจะอยู่ในอักษรสูงนะคะขออาขาอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยค่ะขออาขา
1: ขออาขาไม่เอกค่ะ
0: ขออาขาไม่โทค่ะ
1: ขออา
0: ขาค่ะค่ะ
1: ขาค
0: ่
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ขอเปลี่ยนดีกว่าเป็นตัวอะไรเอ่ย
1: ชอ
0: ชิงชออาฉา
1: ชออาฉา
0: ไม่เอกฉา
1: ชออาฉาไม
0: ่โทช่าฉาฉาฉา
1: ฉาฉาฉา
0: ฉาฉาฉาได้ไหมคะใครออกเสียงได้ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1บอกความหมายของคำที่เขียนได้ค่ะข้อ2นะคะอ่านและเขียนแจกลูกคำได้และข้อสุดท้ายเลยค่ะต้องมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรายังอยู่ในการอ่านแจกลูกคำนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านแจกลูกคำแต่วันนี้ค่ะขอเพิ่มเลยเพิ่มอะไรขึ้นมาเพิ่มตัวสะกดขึ้นมาตัวสะกดจะเป็นพยัญชนะที่อยู่หลังสุดเลยเขาจะเรียกว่าตัวสะกดซึ่งสระในวันนี้ที่เราจะใช้ในการอ่านนะลูกคือสระอะไรเอ่ยสระอะไรนะสระอนั่นเองซึ่งสระอก็จะมีตัวอแบบนี้แล้วเราจะใส่พยัญชนะต้นอยู่ข้างหน้านะคะถ้าหากมีตัวสะกดสระอเป็นอย่างไรตัวสะกดตามหลังมาเลยมาทีหลังก็ต่อหลังเลยนะคะตัวสะกดคำแรกที่เราจะอ่านแจกลูกคำคือคำว่ากองกองอีกหนึ่งครั้งกองกอง
1: กอง
0: กอง
1: กอง
0: ไม่ใช่กรอนนะกอง
1: ก
0: องกอง เด็กๆเคยได้ยินคำว่ากองดินกองทรายไหมคะใครเคยก่อกองทรายบ้างแบบนี้เลยคำว่ากองออกเสียงว่ากองแบบนี้ต่อไปขอเพิ่มวรรณยุกต์ดีกว่าก อกองไม้เอกกอง
2: กอไม
0: ้
2: เอก
0: กองกอกองไม้โทกล้อง
2: ก
0: อกองไม้ตีกอง
2: ก
0: อกองไม่จัดตะวาก
2: ล่อง
0: กองกล่องกล้องกล้องกล่องขอเพิ่มเสียงดนตรีดีกว่าดีไหมคะมาเลยค่ะดนตรีมาแล้วพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมไหมคะ
0: กองกองกองงกองไม่เอกกล่อง
2: กองงไม่เอกกล
0: ่
2: อง
0: กองงกองไม่โทกล้อง
2: กองง
0: กองไม่ตีกล้อง
2: กองง
0: กองไม่จัดตะวากล่อง
2: กอง
0: กองกองกองกล่
2: อง
0: เปลี่ยนคำดีกว่าขอเปลี่ยนพยัญชนะด้านหน้าเลยค่ะอะไรเอ่ยอะไรนะอ่านพร้อมกันก่อนจองจองอีกหนึ่งครั้งจองจองจอง
2: จอง
0: จองจองไม้เอก
2: จอง
0: จองไม้เอกจองจ่องลูกจ่องอีกหนึ่งครั้งจองจอง
2: จ
0: องจองไม่เอกจ่อง
2: จองจองไม่เอกจ่อง
0: จองจองไม่โทรจ้อง
2: จองจองไม่โทรจ้อง
0: จองจองไม่ตีจ้อง
2: จองจองไม่ตีจ้อง
0: จองจองไม่จัดตะวาจ่องจ่องจ้องจ้องจ่อง
2: จ่องจ้องจ้องจ่อง
0: โอ้โหเด็กๆสนุกมากเลยนะคะต่อไปขอเปลี่ยนดีกว่าอะไรดีพยัญชนะที่คุณครูเปลี่ยนคือตัวอะไรลูก
2: ตัว
0: อะไรนะ
2: ปลา
0: ปลานั่นเองกลายเป็นคำว่าอะไรปอง
2: ปอง
0: ปองปองไม่เอกป่อง
2: ปอง
0: ปองไม่โทป้อง
2: ปองปองไม่โทป้อง
0: ปองปองไม่ตีป้อง
2: ปองปองไม่ตีป้อง
0: ปองปองไม่จัดตะวาป้อง
2: ปองปองไม่จัดตะวาป้อง
0: ปองป้องป้องป้องป้อง
2: ป้องป้องป้อง
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยต่อไปค่ะเปลี่ยนเป็นอักษรสูงบ้างดีกว่าเป็นอะไรถอถุงซึ่งจะมีแค่สามเสียงนะคะถ้าอยู่ในอักษรสูงนะลูกถองเยี่ยมมาค่ะถองถอง
2: ถอง
0: ถองไม่เอกถ่อง
2: ถองถองไม่เอกถ่อง
0: ถองถองไม่โทท่
2: อง
0: ถองถองท่อง
2: ถอง
0: ถองท่องต่อไปขอเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยหอหีบหองหอง
2: หอง
0: หอง
2: หอง
0: หองหอง
2: หอง
0: หองหองไม่เอกห่อง
2: หอง
0: หองไม่โทห้อง
2: หอง
0: ห่องห้องหองห่องห้องถ้าหาคุณครูจะให้หาคำว่าห้องเรียนต้องใช้ห้องไหนห้องตัวไหนคำไหนคือคำว่าห้อง 1 2หรือ3 3นั่นเองนะคะมีรูปวรรณยุกต์โทด้วยต่อไปโอ้โหได้

0: ลาเกมสนุกสนุกของเราแล้วถ้าหากใครตั้งใจนะลูกต้องอ่านได้อย่างแน่นอนซึ่งเกมนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยเอ๊ะกลุ่มไหนน่าจะได้เป็นกลุ่มที่ตอบได้ทั้งหมดเลยมีไหมเอ่ยซึ่งเกมนี้ชื่อเกมว่าตามหาคำให้ตรงกับภาพซึ่งเด็กๆทุกคนรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะจะได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะมาดูตัวอย่างเลยนี่เลยค่ะแล้วคุณครูก็มีคำว่าทรอายอทรายซึ่งทรอตัวนี้นะลูกเราจะได้เรียนในชั้นต่อไปจะออกเสียงว่าซอเพราะว่าเป็นคำควบไม่แท้นั่นเองคำว่าทรายแล้วมีจุดๆข้างหน้าเอ๊จะใส่อะไรข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณครูมีตัวช่วยด้วยกององกองกองงอกองไม้เอกกองกองงอกองไม้โทก้องกองงอกองไม้ตรีกองกองงอกองไม้จัตตวากองรวมเป็นกองกองก้องกองกองอีกหนึ่งครั้งกองกองก้องกองกองคำไหนเอ่ยเราจะหาคำว่าอะไรลูก
1: กอง
0: กองอะไรนะแต่จะมีตัวช่วยผู้ช่วยของคุณครูค่ะคือกลุ่มไหนนะจะออกมาช่วยคุณครูทั้งกลุ่มเลยแล้วต้องอะไรเอ่ยต้องวงกลมสมมุติว่าคุณครูวงคำนี้ใช่หรือเปล่านะกองงอกองไม้โทก้องก้องทรายใช่ไหมไม่ใช่เอ๊ะต้องคำไหนนะอยากจะให้เด็กๆออกมาช่วยค่ะเอ๊ะใครเอ่ยกลุ่มไหนเอ่ยจะเป็นกลุ่มที่โชคดีในวันนี้ขอกลุ่มที่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยกลุ่มไหนนะออกมาแล้วค่ะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สี่เชิญค่ะกลุ่มที่4ทั้งกลุ่มออกมาเลยลูกกลุ่มที่4คะคุณครูมีรูปภาพให้ด้วยน่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ย
2: กอง
0: ทรายแล้วก็มีคำจุดๆๆทรายหนูจะต้องหาคำว่าอะไรเอ่ย
2: กอง
0: อ่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆนะลูกก็สามารถส่องดูซิว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคำไหนเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะพร้อมมั้ยเอ่ยเอ๊ะใครเอ่ยจะมาวงกลมให้คุณครูอ่ะเพื่อนยกมือเป็นคนแรกเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นก็สามารถส่งกำลังใจได้เลยใช่ไหมเอ่ยตอนนี้กลุ่มที่4ได้ตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่4กลับไปนั่งก่อนนะคะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4ตอบมาว่ากองกองกองทรายใช่ไหมเอ่ยหรือว่าเป็นคำอื่นเอ่ยและคำที่กลุ่มที่4ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกองทรายปรบมือให้กลุ่มที่4เลยต่อไปยังไม่จบค่ะมาดูคำต่อไปอะไรเอ่ยเด็กๆอ่านให้คุณครูฟังคำนี้อ่านว่าอะไรไก่แล้วก็จุดๆแล้วก็ลูกช้างไก่ทำอะไรกับลูกช้างอยู่ไก่อะไรนะเด็กๆบอกว่าไก่จ้องลูกช้างเพราะฉะนั้นต้องหาคำว่าจ้องให้เจอ1จองจองใช่ไหมเอ่ยจองจองไม้เอกจองจองงอจองไม้โท
2: จอง
0: จองงอจองไม้ตรีจองหรือจองงอจองไม้จัตตวาจองรวมกันเป็นจองจองจ้องจองจองไก่จุดๆลูกช้างไก่กำลังทำอะไรลูกช้างเอ๊แต่ขอผู้ช่วยดีกว่าผู้ช่วยของคุณครูกลุ่มไหนน่าจะออกมาช่วยคุณครูตอบให้ได้ว่าไก่จุดๆลูกช้างเนี่ยไก่ทำอะไรลูกช้างกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ไม่มีเสียงเลยเอ๊กลุ่มไหนเอ่ย ออกมาแล้วค่ะกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3เชิญออกมาเลยกลุ่มที่3คะอ่ะกลุ่มที่3ฟังก่อนกลุ่มที่3ตอนนี้คุณครูจะให้หาไก่จุดๆลูกช้างไก่อะไรลูก
2: จ
0: ้องไก่จ้องเพราะฉะนั้นหนูต้องหาคำว่าจ้องให้เจอได้มั้ยเอ่ยเอามือจับหูยกมือค่ะโอ้โหเพื่อนยกมือก่อนเลยนะคะมาเลยค่ะช่วยกันบอกได้เพื่อนๆด้านไหนก็คอยลุ้นได้นะคะเด็กๆปลายทางก็ตอบคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่3ได้เลือกมาแล้วยืนเรียงกันเลยค่ะฝั่งนี้ได้เลยกลุ่มที่3ได้ตอบมาแล้วปรบมือให้กลุ่มที่3ก่อนค่ะแล้วเชิญกลุ่มที่3ไปนั่งก่อนนะคะแล้วเรามาลุ้นกันพร้อมๆกันทั้งห้องเลยคำนี้ที่เพื่อนได้เลือกมาจองอจองไม้โทจ้องเมื่อนำมาใส่ไปแล้วใช่หรือเปล่าเอ่ยไก่จ้องลูกช้างใช่ไหมเอ่ยคำที่กลุ่มที่3ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะไก่จ้องลูกช้างนั่นเองแต่ยังไม่หมดค่ะนี่เลยค่ะคุณครูเตรียมมาแล้วนะคะเฮ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่ในจอเรียกว่าอะไรนะลูกเรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าคือแมงป่องแต่คำว่าป่องยังไม่มาเลยมีตัวเลือกให้ด้วยปองอปองปองอปองไม้เอกป่องปองอปองไม้โทป้องปองอปองไม้ตรีป้องปองอปองไม้จัตวาป้องรวมเป็นปองป่องป้องป้องป่องแมงป่องอยู่ไหนเอ่ยคำว่าป่องต้องหาผู้ช่วยก่อนนะคะผู้ช่วยคุณครูคือกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนน่าจะออกมาช่วยคุณครูกลุ่มนี้จะต้องนั่งหลังตรงเอ๊ะกลุ่มไหนเอ่ยออกมาแล้วค่ะกลุ่มเด็กดีของคุณครูคือกลุ่มที่2เชิญค่ะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2คะตอนนี้คุณครูมีภาพแมงป่องแต่มีแค่คำว่าแมงค่ะคำว่าป่องยังไม่มีเด็กๆช่วยหาให้คุณครูได้ไหมคะใครจะโอ้ยังไม่ถามเลยใครจะวงกลมเอาละค่ะเพื่อนยกมือก่อนเลยนะคะอ่ะให้คนที่ยกมือก่อนนะลูกคำว่าป่องคือคำไหนอ่ะช่วยกันบอกได้เลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตอนนี้กลุ่มที่2ได้เลือกแล้วนะคะเชิญกลุ่มที่2ไปนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเด็กๆคะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่2ได้เลือกออกมาแล้วค่ะแมงปองหรือเปล่าหรือว่าแมงป๋องหรือเปล่ามาดูกันเลยคำที่เพื่อนเลือกมาปองอปองไม้เอกป่องเมื่อรวมกันแล้วคำตอบของกลุ่มที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะเมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นคำว่าแมงป่องอ่านพร้อมกันแมงป่อง
2: แมงป
0: ่
2: อง
0: แต่ยังไม่จบค่ะมาดูคำต่อไปอะไรเอ่ยดูจากในรูปน่าจะเป็นอะไรห้องนอนแต่มีจุดๆๆเว้นข้างหน้าแล้วมีนออนอนอนเพราะฉะนั้นเราจะหาคำว่าอะไรกันลูกคำว่าห้องคือคำไหนเอ่ยมีตัวเลือกด้วยค่ะหองอหองหรือว่าหองอหองไม้เอกห้องหรือว่าหองอหองไม้โทห้องโอ้โหไม่ยากแล้วเพราะมีแค่3ตัวเลือกเองแต่ขอตัวช่วยดีกว่าเอ๊ะกลุ่มไหนน่าจะออกมาช่วยคุณครู กลุ่มนี้

เป็นกลุ่มที่ไม่มีเสียงเลยและคุณครูหยิบออกมาแล้วค่ะคือกลุ่มที่ขอเชิญกลุ่มที่5ค่ะเชิญออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5คะกลุ่มที่5คะตอนนี้คุณครูมีรูปภาพและมีจุดๆนอนเมื่อสักครู่นี้คุยกันแล้วว่าต้องหาคำว่าห้องใช่ไหมลูกพวกเราช่วยคุณครูหาได้ไหมอ่ะใครจะเขียนโอ้โหยกมือไวมากเลยวงกลมคำว่าห้องให้คุณครูหน่อยค่ะคำไหนเอ่ยใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยตอนนี้เพื่อนก็ได้เลือกไปแล้วนะคะเอาละค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันพร้อมๆกันทั้งห้องเลยนะคะเด็กๆคะตอนนี้เพื่อนได้เลือกคำว่าอะไรนะหองอหองไม้โทและคำตอบที่กลุ่มที่5ได้เลือกไปนั้นคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะแต่ยังไม่จบค่ะนี่เลยค่ะขออีกหนึ่งข้ออ่ะดูรูปภาพนี่คือเลขอะไรนะเลขอะไรเอ่ยแล้วก็มีตัวเลือกสองสองสองสองไม้เอกสองสองอสองไม้โทซ่องสองสองซ่องสองสองซ่องเลขอะไรเอ่ยตอนนี้ขอตัวช่วยดีกว่ากลุ่มไหนหน้ายังไม่ได้ออกมาขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งคะกลุ่มที่หนึ่งคะตอนนี้คุณครูมีคำว่าเลขแล้วก็จุดๆเว้นว่างไว้แล้วก็มีรูปตัวเลขเลขนั้นหนูหาได้ไหมคะว่าเลขอะไรเอ่ยที่คุณครูจะให้2 2ซ่องเลขไหนเอ่ยใครจะวงกลมโอ้โหยกมือก่อนเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเลือกวงกลมได้เลยค่ะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยโอ้โหวงกลมมาเหมือนลูกแอปเปิลเลยนะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะขอให้กลุ่มที่หนึ่งกลับไปนั่งที่ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งปรบมือสี่ครั้งปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูกันเลยนี่เลขอะไรนะเลขอะไรลูกเลข2ไทยแล้วก็มีรอเอขอเลขจุดๆ2 2ซ่องเลขอะไรเลข2หรือเปล่าหรือว่าเลขซ่องหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเลข2เลขอะไรเอ่ยและคำตอบที่กลุ่มที่1เลือกมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะก็คือเลขสองอ2เลข2นั่นเองเลข2ต้องชูกี่นิ้วเอ่ยจำนวน2นิ้วนั่นเองนะคะต่อไปได้เวลากิจกรรมของเด็กๆแล้วแต่ต้องเป็นอย่างไรก่อนนะใช้หูฟังเอามือจับหูเอ๊ะหูอยู่ไหนเอ่ยหูมีกี่ข้างลูกสองข้างนะคะตอนนี้ใช้หูใช้ปากไม่เอ่ยไม่ใช้ปากนะคะฟังดีๆเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่4นะคะเรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีวรรณยุกต์และตัวสะกดนั่นเองเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงเข้าใจแล้วนะคะจึงจะลงมือทำใบงานที่4ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีวรรณยุกต์และตัวสะกดหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่4ได้นะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนเปิดไปใบงานที่4เลยค่ะ
หยิบเล่มเขียว

0: ใบงานที่4เลยนะคะอยู่ในหน้า170นะคะอยู่ในหน้า170มีเลข1เลข7และเลข0นี้กลุ่มที่1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอไม่เอ่ยโอ้โหมีการช่วยเหลือกันด้วยนะคะดีมากๆเลยกลุ่มที่3เจอไหมคะกลุ่มที่3เจอไหมคะเจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะกลุ่มที่5เจอไหมคะถ้าเจอแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสะบัดมือชูมือขึ้นตอนนี้คุณครูเห็นเลยค่ะใครแอบจับดินสอนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะโบกไปทางซ้ายไปทางขวาเอามือลงหันหน้ามาหาคุณครูนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจฟังตั้งใจดูอ้าวเด็กๆดูทั้งหมดมีกี่ข้อเอ่ย
1: 8ข้อ
0: มีทั้งหมด8ข้อค่ะให้เด็กๆช่วยกันเติมสมมุติว่าข้อแรกข้อที่1ตรงนี้เลยอ่ะนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำที่1ตอนนี้ยังไม่ลงมือทำนะลูกให้ตั้งใจฟังดีๆก่อนจองอจองมีที่ให้แจกลูกไปแล้วจองอจองนี่ไงลูกและเด็กๆคะมีคำมาให้แล้วให้เด็กๆนำมาผสมให้เป็นคำให้ถูกต้องนะคะจองอจองจอจานมาจากไหนเอ่ยมาจากคำจอนี่ไงจออจออะจอจานอสระอแล้วก็งองูรวมเป็นจองอจองเมื่อดูข้อที่2จองอจองไม้เอกจองนี่เลยค่ะเพิ่มไม้เอกเข้ามาหนูต้องอ่านดีๆนะลูกว่าเพิ่มไม้อะไรไม้เอกไม้โทไม้โทเป็นอย่างไรเป็นแบบนกนี่เลยไม้โทไม้ตรีก็เหมือนเลขอะไรลูกไม้ตรีเหมือนเลขอะไรเอ่ยไม้ตรีเหมือนเลข7ไทยเลยค่ะแล้วก็มีไม้จัตวาด้วยดูดีๆนะคะว่าเขาถามว่าอะไรอ่ะและเด็กๆ ดูข้อที่6ข้อที่7ค่ะเด็กๆ ดูข้อที่6กับข้อที่7ถองอถองซึ่งตรงนี้ของเด็กๆจะต้องเป็นถอถุงนะลูกในแบบฝึกหัดนี้ยังเป็นจอจานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอให้เด็กๆแก้ไขเลยค่ะข้อที่6กับข้อที่7นะคะให้เปลี่ยนเป็นถอถุงเหมือนของคุณครูใบไผ่เลยข้อที่6กับข้อที่7นะคะให้เปลี่ยนเป็นถอถุงเลยเนื่องจากโรงพิมพ์อาจจะพิมพ์ผิดนะคะเด็กๆเปลี่ยนเลยค่ะจากจอจานเป็นถอถุงนะคะเปลี่ยนเลยค่ะข้อที่6กับข้อที่7นะคะแก้ไขเลยถองอถองจะต้องเป็นถอถุงนะคะให้เด็กๆกากบาทเลยค่ะแล้วเขียนตัวใหม่ข้างบนได้เลยกากบาทแล้วเขียนตัวข้างบนได้เลยให้เปลี่ยนเป็นถอถุงเหมือนของคุณครูใบไผ่นะลูกเปลี่ยนเป็นถอถุงเหมือนของคุณครูใบไผ่เลยค่ะใครเปลี่ยนแล้วบ้างเปลี่ยนหรือยังเอ่ยเปลี่ยนแล้วเด็กๆปลายทางเปลี่ยนหรือยังเอ่ยถ้าเปลี่ยนแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครมีข้อสงสัยสามารถยกมือถามได้เลยนะคะ

ในตอนนี้ก็หมดเวลาขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะและอุปกรณ์อื่นๆลงใต้โต๊ะนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่4เลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะต่อไปเอ๊ะมาดูกันก่อนเลยว่าที่ทำไปเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมใครมั่นใจ 100% ขอนิ้วโป้งเลยเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยข้อที่1นะคะจองจองจองเยี่ยมมากต่อไปข้อที่2จองจองไม้เอกจองเก่งมากค่ะจองจองไม้โทจองจองไม้โทจองเก่งมากต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะจองจองไม้ตรีจองจองจองไม้ตรีจองและข้อที่5จองจองไม้จัดตะวาจ่องต่อไปข้อที่6แล้วค่ะถองถองไม้เอกถองเก่งมากข้อที่7ถองถองไม้โทท่องและข้อสุดท้ายถองถองนั่นเองต่อไปหมดแล้ว8ข้อใครทำถูกบ้างเอามือลงค่ะเก่งมากๆเลยส่วนใครยังทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยค่ะกลับไปทบทวนของตัวเองเอ๊ะตรงไหนหน้าที่ผิดไปสามารถลบแล้วแก้ไขให้ถูกต้องได้แล้วฝึกอ่านนะคะเราจะได้เก่งขึ้นนั่นเองมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกบทเรียนในวันนี้เรียนเรื่องการอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน

่นเองวันนี้ค่ะคล้ายๆกับที่ผ่านมาเลยนะคะการอ่านแจกลูกคำที่ผสมด้วยสระและวันนี้มีตัวสะกดเหมือนกันด้วยนะคะมีรูปวรรณยุกต์ที่เรียงลำดับต่างกันค่ะแล้วก็เปลี่ยนพยัญชนะต้นไปเรื่อยๆตามลำดับถ้าหากเด็กๆฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆจะมีความแม่นยำในการอ่านออกเสียงพยัญชนะของคำนะลูกและคำที่มีตัวสะกดเหมือนกันด้วย

0: ทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก1เอ๊ะคำคล้องจองคืออะไรเอ่ยอยากรู้ไหมอยากรู้ต้องติดตามดีๆเลยว่าคำคล้องจองคืออะไรและสิ่งที่ต้องเตรียมนะลูกคือใบงานที่5ค่ะเรื่องจับคู่คำคล้องจองซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะและอย่าลืมเรื่องการอ่านแจกลูกคำด้วยนะคะใครสัญญาว่ากลับไปแล้วกลับไปฝึกอ่านให้คุณครูได้ไหมคะใครทำได้ขอยกก้อย2มือเลยเอามือลงค่ะและเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังปานกลางอยู่ในระยะนี้ในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่7โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศา

เตี้ยภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้ามันร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมาๆๆๆ
0: แก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ
3: ้
4: ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้พบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กแต่งตัวแปลกตาไปหรือเปล่าคะวันนี
1: ้
0: แปลกใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในเรื่องใหม่เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนในเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของความผูกพันในครอบครัวกันไปแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องของตัวเองของตัวเองอย่างไรจะเกี่ยวข้องกับที่ครัวเล็กสวมชุดนี้มาหรือเปล่าเราต้องมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะในวันนี้ค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คืออาชีพในฝันก่อนอื่นค่ะคุณครัวเล็กมีคำถามให้กับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามนี้ค่ะนักเรียนรู้จักอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะถามให้ช่วยกันเสนอมาเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะอาชีพที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างคะ
2: เชฟค่ะ
0: เชฟหรือว่าคนทำอาหารพ่อครัวแม่ครัวกลุ่มที่3นอกจากเชฟแล้วหนูยังรู้จักอาชีพอะไรอีกคะ
2: ครูค่ะ
0: คุณครู
3: ตำรวจครับ
0: ตำรวจครับแน่รู้จักไหมคะตำรวจ
4: ร
0: ู้จักนะคะและเรียนปลายทางนะคะรู้จักอาชีพที่เพื่อนๆได้กล่าวมาหรือไม่หลายๆคนยังอยากตอบอยู่เลยเดี๋ยวเราจะตอบกันในคำถามอื่นๆดีไหมคะดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอาชีพที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีอะไรกันบ้างหลายๆคนก็ตอบมาแล้วว่ามีคุณครูมีคนทำอาหารหรือว่าที่เราเรียกว่าเชฟตำรวจและก็ยังมีอาชีพอื่นๆอีกหลากหลายอาชีพเลยอย่างเช่นวันนี้คุณครัวเล็กสวมชุดอะไรมาคะเนี่ย
4: พยาบาล
0: เป็นอาชีพพยาบาลนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นอาชีพที่คุณครัวเล็กเนี่ยใฝ่ฝันหรือว่าอยากเป็นในตอนเด็กนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาชีพในฝันนั่นเองคุณครัวเล็กก็จะยกตัวอย่างตัวเองที่เคยมีอาชีพในฝันเป็นคุณพยาบาลนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถบอกถึงสิ่งที่ตนเองชื่นชอบได้ค่ะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถเสนอแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตจากสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในตนเองค่ะซึ่งอาชีพเนี่ยก็เป็นการทำงานใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ของเราก็มีอาชีพคนที่บ้านคนในครอบครัวของเราก็มีอาชีพทุกเช้าหรือว่าถึงเวลาที่ทำงานทุกคนก็ต้องออกไปประกอบอาชีพกันทั้งนั้นดังนั้นค่ะคุณครูเล็กมีคำถามว่าทำไมเราถึงต้องทำงานด้วยคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าจะได้มีเงินมีรายได้เรานำเงินนำรายได้เหล่านั้นไปทำอะไรเอ่ย
4: เลี้ยงครอบครัว
0: ไปเลี้ยงครอบครัวไปซื้อข้าวซื้ออาหารให้กับคนในครอบครัวนั่นเองดังนั้นค่ะตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นนักเรียนอยู่มีหน้าที่ในการเรียนหนังสือหาความรู้ส่วนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยก็มีหน้าที่ในการไปประกอบอาชีพต่างๆเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะในอนาคตเด็กๆก็จะได้ไปทำงานมีอาชีพและก็ได้เงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวของตนเองเช่นกันนะคะดังนั้นค่ะอาชีพนะคะจึงมีความหมายว่าการ

0: ทำงานมีรายได้ตอบแทนโดยการทำงานนั้นนะคะจะต้องอาศัยแรงงานบางอาชีพเนี่ยก็ต้องใช้แรงงานเพื่อให้ได้เงินบางอาชีพก็ต้องใช้ความรู้บางอาชีพก็ต้องใช้ทักษะวิธีการที่แตกต่างกันดังนั้นทำให้เราพบเห็นว่าอาชีพนี่มีหลากหลายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเล็กค่ะจะมีอาชีพมาเสนอให้กับเด็กๆได้ดูกันเด็กผ่านการทำกิจกรรมในวันนี้ของเราจะเป็นการเล่นเกมเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนั่นเองค่ะแผ่นป้ายของเรามีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย
1: 9
0: ตัวซึ่งในด้านหลังแผ่นป้ายนี้นะคะก็จะมีภาพอยู่ด้านหลังแผ่นป้ายนี้เลยซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่เด็กๆเนี่ยอาจจะอยากเป็นบางคนอาจจะอยากเป็นบางคนอาจจะสนใจถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีไหมคะ
1: เริ่ม
0: เลยนะคะกับภาพที่1นักเรียนคิดว่าจะเลือกแผ่นป้ายหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข9นักเรียนปลายทางล่ะคะหมายเลข9เหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าอย่างงั้นนะคะเราจะไปเลือกที่หมายเลข9ค่ะ
1: ทหาร
0: ทหารใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวจะให้เลือกอีกดีมั้ยคะเอาหมายเลขอะไรคะหมายเลข2นะคะหมายเลข2อะไรเอ่ยตอบพร้อมกันได้เลยค่ะอาชีพอะไรนะคะอาชีพทหารนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะอาชีพทหารนะคะเอ๊ทั้งห้องต้นทางและห้องปลายทางมีใครอยากทำอาชีพทหารบ้างคะในอนาคตยกมือเลยค่ะโอ้โหหลายคนนะคะในห้องของเราก็มีหลายคนเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะคะและในห้องปลายทางนะคะมีใครอยากเป็นทหารหรือเปล่าคะในอนาคตเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากว่าอยากทำอาชีพทหารเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะทหารค่ะจะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบของบ้านเมืองของประเทศชาตินั่นเองและที่สำคัญค่ะต้องเสียสละเพื่อประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากทำอาชีพทหารนะคะจะต้องมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นและพร้อมที่จะเสียสละให้กับบุคคลอื่นๆได้ด้วยดังนั้นใครที่อยากเป็นทหารเนี่ยต้องลองคิดดูว่าเอ๊เราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนหรือไม่หรือว่าเป็นคนที่สามารถเสียสละให้ผู้อื่นได้หรือไม่นะคะพร้อมที่จะไปภาพที่สองหรือยังพร้อมแล้วนะคะภาพที่สองเอาหมายเลขอะไรดีเอ่ยเพื่อนบอกว่าหมายเลข4นะคะนักเรียนปลายทางจะให้เพื่อนช่วยตอบก่อนเนาะว่าเราจะเอาหมายเลขอะไรเป็นตัวแทนของเราอันไหนลองเลือกอีกสัก1แผ่นป้ายหมายเลขอะไรคะหมายเลข5หมายเลข5นะคะอะไรเอ่ยนักร้องใช่หรือไม่เดี๋ยวเราดูภาพเต็มๆใช่หรือเปล่าเอ่ยอาชีพอะไรคะอาชีพนักร้องนั่นเองในใครอยากทำอาชีพนักร้องบ้างในอนาคตยกมือโอ้โหก็จะเป็นเด็กผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครอยากเป็นนักร้องหรือไม่คะถ้าหากว่ามีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่านักร้องทำอาชีพนักร้องต้องมีหน้าที่อะไรบ้างซึ่งหน้าที่ของนักร้องนะคะก็ต้องสร้างความสนุกความบันเทิงให้กับผู้อื่นนั่นเองซึ่งหากเราเห็นนักร้องนะคะที่ทำการแสดงก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีและมีผู้ชมมากมายขนาดนั้นนักเรียนคิดว่าเขาต้องมีการฝึกซ้อมหรือไม่คะมีไหมมีนะคะในทุกการแสดงเนี่ยนักร้องจะต้องมีการฝึกซ้อมการแสดงเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความประทับใจนั่นเองถ้าหากว่าใครอยากเป็นนักร้องนะคะก็จะต้องหมั่นฝึกฝนให้เสียงของเราเนี่ยไพเราะและก็ต้องฝึกฝนการแสดงด้วยถ้าหากว่าใครอยากเป็นก็สามารถสำรวจได้เลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีนิสัยในการรักในการร้องเพลงหรือว่าชื่นชอบในการแสดงหรือไม่นะคะต่อไปค่ะในภาพที่3พร้อมหรือยังคะภาพที่3ถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข 6นะคะหมาย

0: เลข6หมายเลข6ใช่หรือเปล่าเอ่ยฮะหมายเลขอะไรอีกดีคะหมายเลข2หมายเลข2อะไรเอ่ยฮะเดี๋ยวเอาอีกสัก1หมายเลขหมายเลข5เฉลยคืออะไรคำนี้ภาพนี้คือเชฟหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวนั่นเองนะคะเอ๊ะไหนใครอยากเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวบ้างเอ่ยยกมือมีไหมคะในห้องนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะและในห้องปลายทางนะคะมีหรือเปล่าเอ่ยมีใครที่อยากทำอาชีพพ่อครัวหรือแม่ครัวหรือไม่คะถ้าหากว่ามีเรามาดูหน้าที่กันเลยค่ะว่าหน้าที่ของพ่อครัวแม่ครัวจะต้องทำอะไรบ้างหน้าที่ก็คือการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็คืออะไรอาหารที่ผู้อื่นรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดอาการปวดท้องไม่เกิดอาการท้องเสียหรือว่าเกิดความผิดปกติของร่างกายนั่นเองซึ่งนอกจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นพ่อครัวแม่ครัวแล้วนะคะจะต้องใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วยนำของที่เน่าเสียมาปรุงอาหารได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติกับคนที่รับประทานเข้าไปก็ได้ต่อไปค่ะภาพที่4หมายเลขอะไรดีนะภาพที่4หมายเลข3นะคะหมายเลข3หมายเลขอะไรดีคะหมายเลข5หมายเลข5ตำรวจป่ะอุ๊ยอะไรคะเดี๋ยวเรามาดูภาพเฉลยภาพใหญ่พร้อมกันนะคะในภาพนี้คืออะไรเอ่ยคือหมอนั่นเองเอ๊ะในห้องนี้มีใครอยากเป็นคุณหมอหรือไม่คะมีไหมเอ่ยยกมือเลยมีบ้างนะคะและในห้องปลายทางล่ะคะมีหรือเปล่าเอ่ยมีใครอยากเป็นหมอหรือไม่คะซึ่งหน้าที่ของหมอนะคะก็คือการดูแลรักษาคนไข้ให้หายจากอาการเจ็บป่วยด้วยความเท่าเทียมด้วยความเท่าเทียมอย่างไรคุณหมอสามารถเลือกคนไข้ในการรักษาได้หรือไม่คะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคุณหมอเนี่ยจะต้องรักษาคนไข้ทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันและนอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่ารักษาคนไข้แล้วจะต้องมั่นใจด้วยว่ารักษาได้อย่างถูกต้องคุณหมอจะรักษาผิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคนไข้ที่มีอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้เลยถ้าหากว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะดังนั้นนะคะอาชีพของคุณหมอเนี่ยจะต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของประชาชนเป็นหลักด้วยนะคะต่อไปค่ะภาพนี้ภาพที่5แล้วเลือกหมายเลขอะไรกันดีคะหมายเลข2นะคะนักเรียนปลายทางก็เลือกหมายเลข2เหมือนกันหรือเปล่าคะหมายเลข2เอ๊ะใช่หรือเปล่านะเราลองเลือกอีกสักหนึ่งหมายเลขหมายเลข5นะคะว้าวอาชีพอะไรคะอาชีพคุณครูนั่นเองในห้องนี้มีใครอยากเป็นคุณครูไหมคะยกมือเลยค่ะโอ้โหหลายคนเลยนะคะและในห้องปลายทางล่ะคะมีใครอยากเป็นคุณครูหรือไม่คะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าหากว่าเราอยากเป็นคุณครูต้องทำหน้าที่อะไรบ้างดูพร้อมกันเลยค่ะคุณครูนะคะจะมีหน้าที่ในการถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะต่างๆให้กับนักเรียนนั่นเองและจะต้องบ่มเพาะลูกศิษย์ด้วยความเมตตาด้วยนอกจากนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะต้องสอนให้เด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่ดีใช่ไหมคะมีนิสัยที่น่ารักด้วยไหนในห้องต้นทางของครูเล็กน่ารักหรือเปล่าคะน่ารักไหมคะน่ารักแล้วในห้องปลายทางล่ะคะเด็กที่น่ารักหรือไม่คะเพราะว่าถ้าเรียนกับครูเล็กแล้วนะคะจะต้องเป็นเด็กที่น่ารักนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครอยากเป็นคุณครูนะคะจะต้องมีลักษณะนิสัยที่ชอบในการถ่ายทอดวิชาความรู้หรือว่าชอบสอนเพื่อนๆก็ได้นอกจากนี้จะต้องมีความใจดีด้วยนะเอ๊ยังมีใครอยากเป็นครูอยู่หรือเปล่าเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะในห้องเรายกมือได้เลยโอ้โหหลายคนนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะ เด็กๆคิดว่า

0: ยังมีอาชีพอื่นที่นักเรียนเนี่ยสนใจอีกไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะมีไหมเอ่ยมีอะไรบ้างอาชีพที่สนใจมีอีกไหมคะมีอะไรบ้างนะมีอะไรนะนักฟุตบอลมีอะไรอีกคะ
1: น
0: ัก
1: เต
0: ้
1: น
0: มีหลากหลายอาชีพเลยนะคะโอ้นักตกปลาเดี๋ยวคุณครูอเล็กค่ะจะให้เด็กๆดูนะคะว่าสิ่งที่คุณครูอเล็กสนใจหรือว่าอาชีพที่คุณครูอเล็กเนี่ยสนใจเพราะอะไรพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะนั่งหลังตรงเลยและไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วนี่ล่ะค่ะก็เป็นอาชีพในฝันของคุณครูอเล็กนะคะที่คุณครูอเล็กใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นในตอนเด็กๆค่ะนั่นก็คืออาชีพของพยาบาลนั่นเองค่ะอาชีพพยาบาลนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้ดูแลและก็ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเด็กๆคะในใครบ้างคะที่อยากมีอาชีพเป็นพยาบาลเมื่อโตขึ้นคะหลายๆคนนะคะก็อยากจะเป็นพยาบาลค่ะเพราะว่าอาชีพพยาบาลได้ใส่เครื่องแบบสีขาวและก็ได้ดูแลผู้อื่นดูแลผู้ป่วยอีกทางนะคะยังได้ดูแลส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยด้วยยังไงล่ะคะถ้าหากว่าใครนะคะมีความใฝ่ฝันหรือว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบดูแลผู้อื่นนะคะอาชีพพยาบาลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วนะคะเราก็อาจจะมีความคิดหรือว่าความฝันที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับคุณครูอเล็กยังไงล่ะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รับชมไปแล้วคุณครูอเล็กใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นพยาบาลใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมถึงอยากเป็นพยาบาลนะที่คุณครูเล็กได้บอกไปได้สวมใส่ชุดสีขาวแล้วก็ได้ดูแลผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะนักเรียนมีสิ่งที่ชื่นชอบหรือสิ่งที่ชอบทำหรือไม่คะมีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรบ้างขอฟังเพื่อนกลุ่มที่สามสีหนูมีสิ่งที่ชอบทำหรือว่าสิ่งที่ชื่นชอบคืออะไรเอ่ย
2: นักร้องเพลงค่ะ
0: การร้องเพลงเหรอคะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะ
2: นักร้องเพลงค่ะ
0: อยากเป็นนักร้องเพลงนั่นเองแบบนี้เนี่ยก็เยี่ยมมากๆเลยนะคะสามารถบอกได้ว่าตนเองชอบอะไรสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยก็สามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเดี๋ยววันนี้คุณครูเล็กมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆชื่อกิจกรรมว่าเซียมซีเสี่ยงทายอนาคตรู้จักเซียมซีไหมคะโดยคุณครูเล็กค่ะจะมีก้านไม้เซียมซีให้กับเด็กๆนะคะในการหยิบหมายเลขขึ้นมา1หมายเลขหมายเลขนั้นเนี่ยก็จะนำมาดูคู่กับแผ่นเซียมซีที่คุณครูเล็กได้เตรียมไว้มีทั้งหมด10หมายเลขด้วยกันค่ะถ้าหากว่าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะเซียมซีที่เราเคยเห็นจะเป็นการเขย่าแต่ว่าคุณครูเล็กนะคะจะเปลี่ยนให้เพื่อนของเราค่ะหยิบขึ้นมา1หมายเลขนะคะหยิบก้านไม้ขึ้นมา1หมายเลขได้เลยค่ะได้หมายเลขอะไรคะพูดในไมค์ได้เลยค่ะหมายเลขอะไรคะ
2: หมายเลข5
0: ได้หมายเลข5นะคะหมายเลข5ค่ะที่เราจะมาเสี่ยงทายในวันนี้ค่ะหมายเลข5ของเราบอกว่าชอบขายของชอบขายของของเราเนี่ยเราจะเสี่ยงทายอนาคตว่าทำอาชีพอะไรดีคะ
1: แม่
0: ทำอาชีพอะไรนะคะหนูคิดว่าทำอาชีพอะไรคะ
2: แม่ค้าค
0: ่
2: ะ
0: แม่ค้าจริงหรือเปล่านะในเซียมซีของเราบอกว่าเป็นอาชีพแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2ใครเอ่ยมาได้เลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่2ของเราจะจับได้หมายเลขอะไรหยิบขึ้นมา1หมายเลขเลยค่ะหมายเลขอะไรเอ่ย
3: 2ค่ะ
0: หมายเลข2นะคะแผ่นป้าย

0: ายเลข2ของเรานะคะแผ่นป้ายหมายเลข2ของเราค่ะบอกว่าชอบซ่อมแซมสิ่งของ
1: ช่าง
0: อาชีพอะไรคะ
1: ช่าง
0: ช่างหนูคิดว่าเป็นอาชีพอะไรคะ
2: ช่างค่ะ
0: อะไรนะ
2: ช่าง
0: อาชีพช่างจริงหรือเปล่านะเปิดได้เลยค่ะลองเปิดดูเลยค่ะฟึบอาชีพอะไรคะ
1: ช่าง
0: โอ้โหเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเป็นอาชีพช่างนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวแทนของเราจากกลุ่มที่เท่าไหร
1: ่
0: 3ค่ะเชิญเลยค่ะหมายเลขอะไรดีเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนของเราเสี่ยงทายขึ้นมา1หมายเลขค่ะ
3: หมายเลข10ค่ะ
0: หมายเลข10นะคะหมายเลข10ของเราจะได้ใบเซียมซีว่าอะไร
4: ชอบปลา
0: ชอบอะไรคะ
4: ชอบปล
0: าชอบปลาอะไรนะโอ้ในห้องของเรานี่เสียงหลากหลายมากเลยหนูคิดว่าถ้าเราชอบปลาเนี่ยเราสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้คะ
3: นักตกปลาค่ะ
0: นักตกปลานักตกปลาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเซียมซีของเราค่ะเป็นภาพชาวประมงหรือว่าคนตกปลานักตกปลาก็ได้เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยค่ะดูสิคะว่าเพื่อนจะเสี่ยงทายได้หมายเลขอะไรกันนะคะพูดในหมายเลขเลยค่ะ
2: 1ค
0: ่
2: ะ
0: หมายเลข1นะคะหมายเลข1หมายเลข1เขาบอกว่าเขาทำนายไว้ว่าชอบอ่านหนังสือนักเรียนหรือเปล่าเอหนูคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยถ้าว่าเราชอบอ่านหนังสือจะทำอาชีพอะไรได้คะ
2: นักเรียน
0: นักเรียนเหรอคะเอ๊ใช่หรือเปล่านะในนี้เนี่ยเสี่ยงทายว่าเป็นอาชีพบรรณารักษ์รู้จักไหมคะบรรณารักษ
1: ์
0: ไม่รู้จักรู้จักไหมคะรู้จักอาชีพบรรณารักษ์ไหมอาชีพบรรณารักษ์นะคะนี่คือคนที่ดูแลหนังสือที่อยู่ที่ห้องสมุดเอ๊โรงเรียนของเรามีห้องสมุดไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะและก็จะมีคนที่คอยดูแลหนังสือหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเราจะเรียกว่าบรรณารักษ์นั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่อะไรล่ะคะกลุ่มที่5เชิญค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเสี่ยงทายเซียมซีของเราว่าจะได้หมายเลขอะไรนะคะไหนเอ่ย
3: 7ค่ะ
0: หมายเลข7นะคะหมายเลข7ของเราโอ้โหหมายเลข7อันนี้อาจจะเป็นความชื่นชอบของหลายๆคนด้วยนะคะเขาบอกว่าชอบวาดภาพระบายสีหนูคิดว่าอาชีพนี้คืออะไรเอ่ย
3: นักวาดรูป
0: นักวาดรูปนั่นก็คือนักวาดรูปหรือที่เราเรียกว่าจิตกรรู้จักจิตกรไหมคะหรือว่าศิลปินก็ได้ปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งจิตกรนะคะก็เป็นอาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝันนั่นเองฟังก่อนว่าจิตกรเนี่ยหรือว่าที่เราบอกว่านักวาดรูปหรือศิลปินทำหน้าที่อะไรบ้างรู้ไหมทำหน้าที่อะไร
1: วาดร
0: ูปสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้ชมหรือว่าคนที่ชอบในงานศิลปะนั่นเองนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างการชื่นชอบหรือว่าความชื่นชอบของเด็กๆที่สามารถเป็นแนวทาง

0: ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราไหมคะใกล้ตัวเรามากๆเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาประกอบอาชีพของเราในอนาคตได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเราก็จบไปแล้วกับกิจกรรมเซียมซีเสี่ยงทายอนาคตนะคะต่อไปค่ะคุณครูเล็กก็มีอาชีพอื่นๆที่จะมาแนะนำให้กับนักเรียนด้วยอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจนะคะอาชีพแรกในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอาชีพนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะนั่นก็คืออาชีพของนักชิมอาหารงงไหมคะนักชิมอาหาร
1: ไม
0: ่
1: งง
0: ไหนใครไม่รู้จักอาชีพนักชิมอาหารบ้างยกมือโอ้โหในห้องต้นทางของเราหลายคนนะคะมีคนไม่รู้จักและในห้องปลายทางล่ะคะมีคนไม่รู้จักด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูเล็กจะอธิบายให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีนะเพื่อใครจะชอบอาชีพนี้อาชีพนักชิมอาหารนะคะจะเป็นอาชีพที่บุคคลหนึ่งเดินทางไปตามร้านอาหารต่างๆที่มีชื่อเสียงบ้างหรือว่ามีคนบอกว่าอาหารนี้อร่อยมากนะคะและก็ไปชิมอาหารแต่ถ้าหากว่าชิมแล้วอาหารรสชาติไม่อร่อยเลยแต่เราไปบอกคนอื่นว่าอร่อยมากเลยได้ไหมคะไม่ได้อาชีพที่สำคัญสิ่งที่สำคัญของอาชีพนักชิมอาหารนะคะก็คือความซื่อสัตย์ไม่โกหกถ้าหากว่าโกหกเนี่ยจะมีคนเชื่อถือนักชิมอาหารคนนี้ไหมคะ
1: ไม
0: ่มีนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบในการกินอาหารหรือชิมอาหารนะคะก็สามารถประกอบอาชีพนักชิมอาหารได้แต่ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะพูดด้วยความจริงต่อไปค่ะอาชีพที่สองที่ครูเล็กอยากแนะนำเป็นอาชีพของ
1: น
0: ักเดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวนั่นเองในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นตามสื่อออนไลน์ต่างๆว่าจะมีบุคคลคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะและเขาก็จะไปเดินทางและก็เล่าให้ฟังว่าสถานที่แต่ละสถานที่เป็นอย่างไรเขาพบเจออะไรบ้างแต่เด็กๆคิดว่าอาชีพนักเดินทางมีความอันตรายไหมคะ
1: ม
0: ีไหมมีเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับเราถ้าหากว่าเราไม่มีการระมัดระวังตัวหรือไม่ได้วางแผนในการเดินทางก็อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้เดินทางหรือว่าผู้ประกอบอาชีพนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางเราก็สามารถใช้อาชีพหรือว่าความชอบของเรานี้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นะคะอาชีพต่อไปนะคะที่ครูเล็กจะแนะนำก็คืออาชีพนักเล่าเรื่องนั่นเองซึ่งนักเล่าเรื่องนะคะเขาก็จะเล่าเรื่องต่างๆที่ผู้อื่นเนี่ยสนใจอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เราที่เป็นผู้ฟังเนี่ยอาจจะมีความสนใจตรงกับเขาแล้วก็ไปนั่งฟังเขาหรือว่าเปิดฟังตามสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งคุณครูเล็กสังเกตว่าเด็กๆของเราเนี่ยก็มักจะชอบฟังเรื่องน่ากลัวใช่ไหมมีไหมเอ่ยไหนใครชอบฟังเรื่องน่ากลัวเอามือลงได้ค่ะแล้วห้องปลายทางล่ะคะมีใครชอบฟังเรื่องน่ากลัวหรือไม่คะซึ่งทำไมถึงมีคนฟังเป็นจำนวนมากเพราะว่าอะไรทราบไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เพราะว่าสนุกใช่เมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินจึงทำให้นักเล่าเรื่องนะคะเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีผู้ฟังและผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอาชีพนี้ค่ะก็เป็นอาชีพที่แพร่หลายมากๆเลยนั่นก็คืออาชีพของการขายของออนไลน์อาชีพนี้นะคะสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านได้เลยแต่การที่เราจะขายของให้กับผู้อื่นนั้นเราต้องขายของที่ดีหรือไม่ดีนะขายของที่ดีที่มีคุณภาพให้กับผู้อื่นซึ่งข้อเสียของการขายของออนไลน์นะคะเวลาที่จะซื้อของเนี่ยเราเป็นคนที่จะไปซื้อของออนไลน์เราเห็นสินค้าไหมคะไม่เห็นเพราะว่าเราเห็นผ่านรูปภาพหรือว่าการอ่านต่างๆแต่เราไม่เห็นสิ่งของเหล่านั้นทำให้เวลาซื้อของมาเนี่ยบางครั้งอาจจะได้ของที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าได้ของที่ไม่ตรงกับความต้องการของเรานั่นเองดังนั้น

ากว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์เราก็ต้องขายของที่ดีของที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยชื่นชมเราแล้วก็กลับมาซื้อกับเราอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปอาชีพนี้อาชีพที่เด็กๆสนใจมากๆเลยคืออะไรคะนักเล่นเกมนั่นเองปัจจุบันค่ะอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่เด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าปัจจุบันการเล่นเกมเนี่ยใครๆก็สามารถเล่นได้ใช่ไหมคะแต่การที่เราจะเล่นเกมอย่างไรให้มีผู้ชมมาดูเรามาชมเราก็ต้องเล่นด้วยเล่นด้วยความอะไรเล่นด้วยความเป็นเวลาแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เลยไปเล่นเกมจะมีคนมาดูเราไหมคะไม่มีคนมาดูเรานะคะเพราะว่านักเล่นเกมเนี่ยต้องอาศัยทักษะต่างๆรวมไปถึงค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเล่นเกมก็มักจะเก่งในด้านของภาษาสามารถอ่านภาษาต่างประเทศออกได้ด้วยถ้าหากว่าเด็กๆอยากเป็นนักเล่นเกมที่มีผู้ชมเป็นจำนวนมากก็ต้องตั้งใจเรียนและก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งต่างๆหรือว่าหน้าที่ของตนเองให้ดีก่อนถึงจะแบ่งเวลาในการไปเล่นเกมเมื่อเล่นดีแล้วนะคะเราก็อาจจะพัฒนามาเป็นอาชีพของเราในอนาคตก็ได้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจที่ครูเล็กก็มาแนะนำให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าคุณครูเล็กอยากถามเด็กๆว่านักเรียนคิดว่าหากนำสิ่งที่ชื่นชอบมาทำเป็นอาชีพนักเรียนจะประกอบอาชีพอะไรให้เราคิดในใจก่อนนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยนำสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะมาทำเป็นอาชีพนักเรียนคิดว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็จะให้เด็กๆได้ทำในกิจกรรมประจำวันนี้นั่นเองนั่นก็คือใบงานที่5เรื่องอาชีพในฝันค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพอาชีพในฝันที่นักเรียนอยากจะเป็นในอนาคตและระบายสีให้สวยงามพร้อมกับอธิบายถึงเหตุผลด้วยนะคะเด็กๆ ก็คิดกันแล้วเนาะว่าเรามีอาชีพอะไรที่อยากจะทำหรือว่ามีสิ่งที่เราชื่นชอบและสามารถนำมาประกอบอาชีพอะไรได้บ้างซึ่งเด็กๆนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่5เรื่องอาชีพในฝันค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.eltv.ec.th ใช่ละค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่เด็กๆบอกได้เลยนะคะซึ่งในช่วงของการทำกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่5เรื่องอาชีพในฝันและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้และให้คุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงของใบงานอีกหนึ่งครั้งเสนอแนวทางหรือตัวอย่างเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่5เรื่องอาชีพในฝันและควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในห้องเรียนนะคะและในตอนนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือทำกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันไปในวันนี้ค่ะซึ่งบทเรียนที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของอาชีพในฝันนั่นเองซึ่งอาชีพก็คือการทำงานการประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมและมีรายได้ตอบแทนซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่คุณครูเล็กนะคะได้เดินสำรวจแล้วนะคะว่าเด็กๆมีอาชีพจากความสนใจของตนเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบอย่างหลากหลายเลยไหนใครบ้างคะที่อยากเป็นทหารยกมือค่ะโอ้โหในห้องปลายทางของเราก็มีด้วยใช่ไหมคะไหนใครบ้างที่อยากเป็นนักร้องคะมีไหมเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยไหนใครบ้างที่

ากเป็นอยากเป็นเชฟหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวมีไหมคะโอ้ในห้องนี้ยังไม่มีนะคะเอในใครบ้างที่อยากเป็นคุณหมอมีไหมคะคุณหมอก็มีนะคะเด็กๆ ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าในสังคมของเราเนี่ยจะต้องมีคนประกอบอาชีพที่หลากหลายแล้วก็มากมายเลยเพราะว่าทุกๆอาชีพนะคะต่างมีความสำคัญทำให้สังคมของเราเนี่ยได้เดินต่อไปหรือว่าได้ขับเคลื่อนต่อไปนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะในวันนี้เนี่ยเด็กๆ ก็สามารถบอกสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจได้แล้วนะคะและบางคนอาจจะมีความสามารถหรือว่าสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีซึ่งสิ่งที่เราชื่นชอบหรือสนใจและสิ่งที่เราทำได้ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นอาชีพของเราหรือว่าแนวทางในการประกอบอาชีพของเราในอนาคตได้นั่นเองแต่เด็กๆคะสิ่งที่สำคัญเลยในวันนี้เราเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ชื่นชอบหรือว่าเราอาจจะมีสิ่งที่เราสนใจและอยากจะทำอาชีพอยู่ในวันนี้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกับเราในอนาคตก็ได้ซึ่งคุณครัวเล็กนะคะก็หวังว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆสามารถบอกได้แล้วว่าตัวเองชื่นชอบอะไรและอยากทำอะไรในอนาคตเราอาจจะมีแนวทางความคิดที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และก็อาจจะมีความฝันที่เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะสิ่งที่เราจะมาเรียนกันในสัปดาห์หน้านะคะบทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องจุดเด่นในตัวฉันค่ะโดยสิ่งที่ครูต้องเตรียมให้กับเด็กๆนะคะจะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันใบงานที่6เรื่องจุดเด่นในตัวฉันซึ่งครูนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบความรู้และใบงานได้ที่ www.ulp.net เยี่ยมมากเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12

2ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราบนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
1: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
0: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
1: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
0: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
1: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
0: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
1: แต่ข้าคิดว่า
0: อะไรนะ
2: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
0: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
2: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
0: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
1: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
1: ปะเบย
3: โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
1: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
3: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
3: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วบอกว่าไงนะคิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
3: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
3: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
3: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
3: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิด

0: แต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
1: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
1: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาอ่ะข้าไม่อยากให้หายไป
0: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
0: เฮ้ย ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
4: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
5: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ปลายฤดูหนาวต้นปี2561พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่ามีการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในบรรยากาศงานฤดูหนาวย้อนยุคเพื่อสืบสานจารีตประเพณีไทยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนให้แต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมงานงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจัดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และพระราชทานความสุขแก่คนไทยได้มีความสนุกสนานรื่นเริงและหวนรำลึกถึงความงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยในอดีตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนและประเทศชาติ
1: การเข้ามางานนี่มันเหมือนเราได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จอยู่หัวกรมสรรพวุฒิมันเหมือนกับใกล้ชิดนอกจากความรู้สึกของความเป็นไทยความรู้สึกว่ามันอิ่มด้วยความสุขที่เราเดินเข้าไปมีความภูมิใจในความเป็นไทยแล้วความเป็นไทยคืออะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักมีความสามัคคีกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันน้ำใจเด็กจะกลับ
0: และเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคมพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561สร้างความปลื้มปิติแก่พระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในวันนั้นงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เนรมิตบรรยากาศชื่นฉ่ำแห่งสายน้ำให้กับพระรานพระราชวังดุสิตและหวนรำลึกถึงวิถีชีวิตแบบไทยในอดีตด้วยเรือพระที่นั่งจำลองสี่ลำท่ามกลางไม้ดอกนานาพันธุ์ล้อมรอบด้วยคูคลองและสะพานจำลองอีกทั้งเรือจำลองลำน้อยที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยต่างๆให้ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาจนถึงปัจจุบันและแสดงถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้มาเที่ยวชมงานยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจากกิจกรรมมัจฉาพาโชคเพื่อจะทรงนำไปใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเหนืออื่นใดบรรยากาศอบอุ่นสวยงามที่เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยอดีตได้สร้างความสุขและอิ่มเอมใจให้กับผู้มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างยิ่ง
2: มันเหมือนกับเราได้ย้อนยุคได้กลับมาเป็นคนไทยเหมือนกับเราภูมิใจในชุดของเราอะมาถึงก็ยิ้มถ่ายรูปได้มาดูศิลปะไทยดูอาหารมาชิมอาหารไทยคิดว่าเป็นการดีมากเลย
3: ถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะที่ได้มางานนี้เป็นที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านทรงโปรดจัดงานนี้ขึ้นมาให้ประชาชนได้มีความสุขทั่วถือว่าทั่วโลกเลยนะคะมาจากทุกคนทุกแห่งเลยค่ะก็ไม่มีคำอะไรที่จะเปรียบได้คือตื่นเหมือนกันนะคะ

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ450ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนทั้งหมดพอปลาไอ้2.9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงละปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำที่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาไปจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นจุมพรแล้วครับ10ประลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูนะไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้ชาวบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มังไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อ้วนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อ้วนตาทีนี่ดูมั้ยดูว่าดูที่ปลาจะกลับมามั้ยก็ยึดอ้วนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่เนาะก็ไปทำไอ้อ้วนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีก

0: มื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
1: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ถาโต
0: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจหัง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชินีแห่งสยามมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นพระธิดาของหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรบิดาของหม่อมหลวงบัวโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียร์คอนแวนต์เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาณโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะทรงศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วยังทรงเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและเปียโนเป็นวิชาพิเศษด้วยทรงมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตในปี2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สงบลงรัฐบาลได้แต่งตั้งให้พระบิดาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ตามเสด็จไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าโดยทรงศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับการเรียนเปียโนในเวลาต่อมาเมื่อพระบิดาทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนี้เองหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานรถยนต์อยู่เสมอทำให้ทรงคุ้นเคยกับครอบครัวกิติยากรเป็นอย่างดีด้วยความน่ารักสดใสประกอบกับพระอุปนิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมและความสนพระทัยในสิ่งเดียวกันหลายๆด้านโดยเฉพาะการดนตรีทำให้เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งแรกพบในเดือนตุลาคม2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเมืองโลซานทำให้ต้องทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา3สัปดาห์ระหว่างนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการดีขึ้นนับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นวันที่19กรกฎาคม2492ทรงมั่นกันเป็นการภายในอย่างเรียบง่ายณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธรรมรงค์เพชรน้ำเตยรูปหัวใจซึ่งเป็นพระธรรมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีจนเมื่อเดือนมีนาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังประเทศไทยด้วยทั้งสองพระองค์ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ท่ามกลางความปิติยินดีของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

ศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดตามโบราณราชประเพณีและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่ประจักษ์และรักยิ่งของอาณาประชาราษฎร์จวบจนปัจจุบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบต
1: ออิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึก

0: สาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดิ LTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
2: ล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
0: ่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: เสาหลักของชาติทรงนำพาบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นนับตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตยทรงสถิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาทรงเป็นพระประมุขเป็นที่พึ่งพิงและความหวังให้ราษฎรผ่านพ้นวิกฤตของบ้านเมืองด้วยพระมหากรุณาธิคุณจนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศทั่วโลกในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของประเทศไทยห่วงเวลาแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นี้ภาพอันน่าประทับใจถึงความจงรักภักดีและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยจึงปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดการพระราชพิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมากโดยในยะของโบราณราชประเพณีนี้ก็เพื่อประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศจึงประกอบด้วยกำลังพลนับพันนายเพื่อสื่อแสนยานุภาพตลอดระยะทาง7กิโลเมตรจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศราชวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้เวลาร่วม6ชั่วโมงริ้วขบวนพระราชอิสริยยศวิจิตรงดงามด้วยโบราณราชประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์เคลื่อนไปท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จด้วยความชื่นชมยินดีและปรารถนาที่จะร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ขอเดชะ
0: เหตุการณ์แห่งความทรงจำของชาวไทยอีกครั้งหนึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลตลอดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมสมณัติอย่างยิ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ความว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายได้ทำให้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นระเบียบสง่างามแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของประเทศไทยได้อย่างกระจ่างลึกซึ้งทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเป็นอีกครั้งหนึ่งทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทยนับว่าท่านทั้งหลายได้เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทั้งของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษยิ่ง

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมส่งคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ทางสาเนี่ยภาษาปัญจับเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: ถ้ามีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันนั่งบนที่ร่วมกันจะมีการแบ่งแยกว่าใครตนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเพศและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเรามาช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องมานัดทุกวันพุธเราไม่แจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสที่จะทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนจะถือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่ในที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยก็คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

0: ย่าลิเผาเส้นยิ่งเล็กยิ่งละเอียดยิ่งสวยเช่นเดียวกับฝีมือยิ่งฝึกปรือยิ่งทุ่มเทยิ่งประณีต
1: สารมีลำใบจะเพาะถวายนั้นครับ
2: เขาเก่งจริงๆเก่งมากสมเด็จทรงใบทุกใบของดุรณีเนี่ยท่านมาดูที่เกมเลยไม่รู้สึกว่าเป็นลิพาวเลยนะว่ามันเนียบมากอ่ะนี่ท่านโปรดมาก
1: ส่วนมากก็ที่ผมสารก็ส่วนมากที่ถวายให้ท่านก็เอาไปใช้หมดเลยรู้สึกดีใจมากเลยดีใจมากท่านก็บอกว่าฝีมือของครูสวยมากประทับใจท่านมาก
2: อย่างดุรณีนี่สามารถที่เห็นชัดๆก็คือเปลี่ยนจากเคยตัดยางเป็นลูกจ้างเคยเลี้ยงควายจากที่ไม่มีอะไรเลยมีบ้านของตัวเองมีที่ดินของตัวเองมีสวนยางมีสวนผลไม้สวนลองกงมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์ส่งลูกเรียนหนังสือ
0: แม้วันนี้ความเป็นอยู่จะดีขึ้นกว่าเดิมแบบพลิกฝ่ามือแต่เขาไม่เคยลืมผู้ที่นำความเปลี่ยนแปลงนี้มาสู่ชีวิต
1: ชีวิตเมื่อก่อนนี้ผมยากมากนะครับไปเรียนยานช่วงกลางคืนตีสองตีสามพอมาทำกุญเชียร์ปาจีเนี่ยได้เงินพระราชทานเยอะๆผมก็ชีวิตก็ดีขึ้นที่ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะทัพจะไม่มีทัพผมจะไม่มีวันนี้ครับ
0: เมื่อสายลมแห่งความเมตตาพัดผ่าเมฆหมอกแห่งความลำเค็ญผ่านพ้นไปอับดุลรอนิงอุทิศเวลาในชีวิตให้กับงานศิลปาชีพอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
1: ท่านสอนสมาชิกหลายคนเวลาท่านเสด็จมาประทับแดนที่พระนักจะทักษิณรัตนีเวศส่งเข้าประกวดรางวัลที่1ที่2ที่3ก็มีสมาชิกของผมนะที่ได้รางวัลเยอะที่สุด
0: สมาชิกของเขาหลายคนลืมตาอ้าปากได้จากงานศิลปาชีพแม้ทุกวันนี้จะยังไม่มีการรับสมาชิกเพิ่มเติมแต่หากมีคนมาขอความรู้เรื่องการสานย่านลิเผาเขาก็พร้อมที่จะสอนให้บ้านของเขายังเป็นศูนย์รวมของการทำงานเกี่ยวกับย่านลิเผาสมาชิกผู้ชายเต็มใจที่ช่วยรูดเส้นหวายให้สมาชิกผู้หญิงเพราะต้องอาศัยเรี่ยวแรงในการดึงเส้นจิตติมาครูศิลปาชีพคู่ชีวิตของอับดุลรอนิงก็ยินดีต้อนรับสมาชิกที่มักมารวมกลุ่มกันสานย่านลิเผาที่บ้านจิตติมาซึ่งเคยได้รับรางวัลจากการประกวดหลายครั้งก่อนที่จะได้เป็นครูความใส่ใจความละเอียดประณีตจึงถ่ายทอดสู่สมาชิกย่าลิเผาทุกเส้นจึงเป็นตัวแทนของความตั้งใจเพียรเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเขาได้รับ
1: และผมก็จะสอนอีก2ลูกศิษย์ตลอดไปผมไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงผมก็ให้ท่านจงสงพระเจริญ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

องดีเอลทีวี1ถึงช่องดีเอลทีวี9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพได้มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวเป็นการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่

ที่เดิมประมาณ29ไร่ในตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2503โดยเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประธานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประธานชื่อว่าพิพัฒน์ศตวรรษขออภัยครับพิพัฒน์ศตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงโดยเปิดให้บริการจริง212เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตICU NICU PICU ศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนการจะสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมรา

ชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างสื่อการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม9คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม2,596 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวม 2,424 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนองค์
คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 น.ที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.บริษัทนัททรงรัตน์จำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงพร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณโสพร้อมคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดท่าทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสุดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบุญสทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิระพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัดทรงรัตน์จำกัดและพระครูโกศลปริยัตยาธรวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะครับปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยหมดอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชน่ะเอ้านี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย

0: เลย
1: ฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปนู่นแล้ว
1: เ
0: ออไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
2: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
3: โอ้ย
4: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
5: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อพี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออบ่สิเสียอย่างว่าสักมื้อก็ได้ว่าสำรองก่อนสิไปเปลี่ยนเปลี่ยนได้ย้ายไปอยู่ต้นแล้วบ่นี
5: ่พี่นี่มากินพี่นี่บ่ได้ไปทางอื่นนี่ไปหน้าพระยศโบสถ์หน้าพระยศโบสถ์อยู่มั้ยสิไปพี่แม่หน้าพระยศโบสถ์อยู่มั้ยเออเปลี่ยนแผนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพระยศโบสถ์เพิ่นชวนหมู่ไปนะเออ
7: สิกินข้าวต้มกินปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
5: ๋มันก็ต่างจังได๋ตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: ฮะ
5: เติม

0: ชื่อว่าน้องมาปังพวกคุณนั่น
1: แหละพวกเอิญมันยังคงนั่นไง
2: เอิญแล้วเราก็ไป
0: ไปหาป่าบ่
3: โอ้อยากไปอยู
1: ่ประชาสัมพันธ
4: ์ไปประชาสัมพันธ์
5: จังก่อนเลยยี่หลาชื่อว่าอะไรก่อน
0: น้องมาปัง
5: น้องมาปังหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบอตากล้องเพิ่นจะได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
0: จ้าอําสอนอยู
5: ่สอนเป็นบ่บัดนี
0: ้สอนเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลากว่านําปังค่อยสิเฮ็ดได
5: ้เปลี่ยนบ่เนาะ
0: คัน
5: บ่เบ็ดพร้อม
0: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่นําปังสิปุ๊บอู้ได้แล้วตึเออได้ตบแง่เลยล่ะ
6: ได้ปังล่ะ
0: ได้ปลาค
6: อตักโต
0: 5โต
6: เอามาเฮ็ดยังนักผ่าโตนี
0: ่เอาเอามาเป็นเลี้ยงเด็ด
5: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
6: บ่มากินบ
0: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่อยู่น้ําอยู่โอ่ง
5: ยัง
0: อัง
1: เป็นยังไงล่ะ
7: สระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
8: ครับเริ่มจากทำสะพานนั่นละมาแต่ดินเบิ้ลเลย
9: ครับมันก็ดีครับคนเหมือนกัน
8: ครับก็ดีคนเหมือนกันนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นป่ามันสำปะหลังตรงได้เป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
9: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี
7: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหาคู่ฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่อมา
1: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
4: เฮ็ดลูกหลงเบาดอกลูก
5: ไม่
6: เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาเอา

0: ย่านเป็นยังวะ
1: เฮ้ยแม่แม่ละนี่ตาลาย
2: ตาลายไปเห็นยัง
3: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
1: เอาไปป้อยน้ำเอาไปไปตาลายเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: ให้มันใหญ่
2: เนี่ยเราไปหัวต
1: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
4: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
4: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่ล่ะ
6: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
7: เอามันกรอบ
8: เดี๋ยวคอยเลี้ยงรอบๆตั้งคือหัวไก่โอ้ๆอี
7: พ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆอีหลาย
8: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้เด
8: ี๋ยวกุ้งได้โอ้นี่ข้างนี้ล่ะเนาะว่านี่ห้ามมาแก้นี่จัดการ
7: ตัวสิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ข้างแง่ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อยนี่ย่างๆเอ้า
9: ลงมาแล้วก็หมดแดง
7: โอ้ยพี่ตะไคร่ผักอ่ะ
9: พี่แต่หมดแดง
7: แดงตัวแค่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ให้เพิ่นเหรอเนาะ
5: เขาจะไปแง่กันหลายบ
10: ่เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
5: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
10: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
5: กิโลละ200
10: จ้า
6: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
11: ลาก
12: เลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อยพูดไห
13: มมันบ่มีเหี้ยเขา
12: บ่เข้ากับบ่เป็นยัง
13: บ่เข้ากับ
12: บ่เข้ากันเลยในระดับนี้ไว้ป่าไ
13: ข่โอ้ล่ะ
12: บ่เอ้ยลุ้นละมึงบ่ละมึงปากเลยเหรอดูกูตายเนี่ย
14: ลอง
15: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ยมันได้
4: อันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมูนั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลางนิดๆก็สิต้ม
5: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
4: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
7: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานบ่กินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: รรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่พูดยาวตะเดียนคนที่ลูกเคยคอยสะบะ
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าคาดการใช้ได้ลูกหลานว่าจะกระได้ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพ่อแม่มีซ้ํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เถิดกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่กัน
2: ตําพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงคือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: แกแต่เรียนโมกขลาเริ่มโมกขลาต่อสู่มาจนมาถึงมือนี่แหละต่อสู่มาตะโมกขลาให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากะฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เรียนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวต่างชาติทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบ้านเฮากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เฮ็ดให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนขาดธรรมชาติกับบ่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกู

0: เลยก็ยัง
1: ตับขึ้นมา
2: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มอนุรักษ์ไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
3: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณะถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดง
4: เข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
5: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
6: หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายนี่เขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
7: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
6: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระว่านี่แ
8: หละคนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแน่ลมหายใจคือกันนั่น
6: เฮาก็ฮักหมู่นี่ล่ะหมู่นี้ต้องหวังว่า
7: ตายอยู่
6: หมู่นี้
7: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
9: ค่ะ
7: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
9: ี
1: มีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็แล้วก
7: ็มีกระสร้างประตูในโต๊ะทานตะว่าประตูในบ้านอันได้อันออกมาอย่าที่ของมูตัวมูแม่กับวางสิล่ะเนาะ
9: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะสับให้ดูนะครับเพราะตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวที่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี้สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางแล้วครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางก็ขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วนสะโพก
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: 60ไปปลายจนถึง75 76
0: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั
1: ้ยไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช
0: ่มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: จริงๆถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเน
1: า
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมู
0: ใหญ
1: ่ยิ่งตัวใหญ่
0: ก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยคุณก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
1: ค
0: ุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
1: ๆ
0: แนะนำขาหน้า
1: ตรงนี้ค่ะ
0: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
1: สะโพกค่ะ
0: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
1: หรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีรับประทาน
1: เราก็ต้องโถออกมาจากคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลาง
1: ใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่หมูย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะคุณผู้ชม
1: มือไปเลยค่ะ
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
1: ใช
0: ่แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
1: อร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหาที่จังหวัด
1: ไม่ได้มันเหมือน
0: ม
1: ันเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ยุ้ยนะครับผม
1: ค่ะ
0: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
1: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
0: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
1: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
0: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
1: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนกัน
0: แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
1: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
1: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ผงพะโล
1: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
1: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอย
1: ู่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วตกไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
1: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
1: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
1: ใช่ๆเพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหม้โอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีนำมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอะไรนะ

0: ยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
1: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
0: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
1: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
0: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
1: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
0: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายให้ผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
1: ไส้ไก่
0: ค่
1: ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
1: ส่วนใหญ่จะทานกับนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
0: ี้โอ้นี่แบบนี้
1: แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
0: อร่อยอะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคือแล้วไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
1: คือสังขยาก็กินกับ
0: พี่ดา
1: ปาท่องโก
0: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
1: เพื่อจะใช้จับ
0: จะได้ไม่เลอะมือ
1: ไม่เลอะมือแล้วก็
0: สะอาด1คนก็ไป1ถ้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: หอมอร่อยค่ะ
0: อู้สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกที่ตัวนี้คือใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
1: ค่ะแล้วก็กรอบ
0: ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกตัวเล็กที่อยู่เต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยพี่โจทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
1: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
0: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มหัศจรรย์คือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
1: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
0: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารน
1: ะ
0: แต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
1: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
0: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
1: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
0: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
1: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
0: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
1: เป็นร้อยปีนะคะ
0: โอ้สุดยอดไปเลย
1: สร้างเมืองในอดีต
0: แล้วด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
1: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
0: สดตรงนี้เลยค่ะสร้างตลาดเลย
1: พร้อมกันเลยค่ะ
0: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
0: มีชายเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
1: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะก็ใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสใกล้ๆซอสกำเจือง

0: ล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
1: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
2: โหอร่อยอ่ะ
0: กำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับและอันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเหลียวเขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
1: เกาหยกค่ะ
0: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
1: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
0: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
1: เผือก
0: โอ้ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกิน
2: อร่อย
1: นุ่มอร่อยค่ะ
0: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
1: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
1: จริงๆค่ะ
0: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจี๊ยวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
1: ซีค่ะ
0: ร้านนี้ซีปึ้งเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
1: ได้ขอได้
0: ร้านนี้
1: เขาใจดีเขาใจดีค่ะ
0: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
1: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
0: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
0: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
0: เย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่
0: หลังจากนั้นก็คุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
0: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ไม่ปูไว้หลังสุด
0: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
3: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
0: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช
0: ่อันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะ
0: เหลืองน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเรื่องพวกมีอะไรครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้เลยผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็
0: ใส่แป้งครับแป้งข้าวโพดผสมน้ำ
3: ครับผมน้ำไม่เหนียวมาก
0: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปๆที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
3: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
0: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
3: ต้นหอม
0: หอมเจียวเ ระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
1: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
0: อุ้ยคิวยาวมากพี่ร้านนี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
1: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
0: โอ้ถ้ายาวหยุดเทศกาลนี่ถึงปากซอย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
1: พี่ออนค่ะ
0: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
4: ไส้เผือกหอมค่ะ
0: ไส้เผือกหอม
4: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
0: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
4: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
0: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
4: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
0: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่จริงแล้วซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
1: ไส้เผือก
0: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูๆบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
4: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
0: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
1: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
0: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
4: มันสีม่วงอะค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
4: ขอบคุณค่ะเชฟขอบคุณค่ะผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนใต้ก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเ พอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
1: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
1: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อเลยนะผู้ชมพอกินเข้าไปอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็น
1: อ่ะ
0: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
1: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
1: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแหนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีกลักและมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 10:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆงานน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งเนี้ยคืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ภาค
1: ท
0: ะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ

0: 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย
0: อ
1: ย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
0: อ
1: ย
0: ู
1: ่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้เหรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอ่ะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรเงี้ยครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
0: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้โห
2: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700 ล้านตัวต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ

0: เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่มั้ยเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
0: 5-6 รอบ
2: มาถึง
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
0: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
2: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
2: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
0: ประมาณ 1,750 ตัน
2: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลูปใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
0: ใช่
2: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
0: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
2: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
0: ่ใช่ครับ
2: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
0: ของแต่ละอย่างครับจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
2: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
0: ่
2: มีบอกราคาไว้ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
2: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
0: ใช่
2: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
0: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
2: ร
0: ีเควสแบบแซมเปิล
2: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
2: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
2: ค
0: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภค
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

ครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมันจะเป็น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แม้คืนวันจะผ่านมานานหลายสิบปีพวกเขาก็ไม่เคยลืมวันที่ได้ผืนป่าผืนน้ำและผืนดินทำกินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระองค์เอง
1: พระองค์ท่านเคยถามว่าฝายแม่เธอเสร็จหรือยังผมเองก็ได้ตอบว่าฝายแม่เธอนั้นเสร็จแล้วแต่คงเหลือคลองชนประทานยังไม่เสร็จนี่นะครับตอนนี้ก็มีน้ำเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงนะครับตลอดทั้งปีนะครับดีขึ้นเลยครับเพราะน้ำนี่ใช้ไม่ใช่เฉพาะตำบลแม่ตื่นนะใช้2ตำบลเลยนาที่เคยแห้งแล้งนะครับก็ใช้ได้ใช้น้ำดีขึ้นนะครับน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น
0: หลายหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านชายขอบแผ่นดินอีสานที่แร้นแค้นห่างไกลจนแทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

0: ทั้งหมดของตำบลโรมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียน
1: ไม่นานพวกเขาก็ได้เห็นอาคารเรียนระบบประปามาถึงทุกหมู่บ้านพร้อมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงพิจารณาความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยการรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านและทรงลงพื้นที่เพื่อหาหนทางแก้ไข
2: แต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามมากท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดารน้ำน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได้
1: เพราะความทุกข์ของประชาชนรอไม่ได้เพียงเดือนกว่าฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดขุดลอกลำน้ำยามและขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2: โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้พระองค์เทวดาลงมาโปรด
1: จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทำให้ทรงเห็นอุปสรรคของการพัฒนาเพราะไร้เส้นทางสัญจรเข้าถึงหมู่บ้านได้สะดวก
3: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านนะครับที่รับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่ได้ไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี้

0: หลายครั้งหลายคราที่ประสบนิกรในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนผู้ประสบความเดือดร้อนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เองเสมอ
1: รู้สึกว่ายินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แกพระองค์ท่านเข้ามาเราถ้าพระองค์ท่านไม่เข้ามาในหมู่บ้านของเราเราว่าโอกาสจะพัฒนาในหมู่บ้านโอกาสจะเจริญในหมู่บ้านก็ไม่มีเราคิดว่าความสุขของเราก็ยังไงก็จะให้พระองค์ท่านเนี่ยว่าสิ่งจะเข้ามาอีกทีใช่ไหม

ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอก

0: ออกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บังบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบังกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลาไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่ใช
1: ่ปกติบังก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบัง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมใช่มันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำอะครับ
1: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก็เหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึง
2: แ
1: ค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ๊ยเหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: เจ้า

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห็น
0: มั้ยนี่ครับเขาปากกระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นคู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกวาตัวละลูกวา
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกวา
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลย
0: ลูกวาเนี่ยครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพราะ
0: อันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี่ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากๆคือตัวเหมือนการหัวทั่วๆ

0: ป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกขาวแท้
1: ต้องไวด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละครับที่มันตัวเขาเนี่ย
1: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
0: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
0: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
1: ใช่
0: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
3: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
4: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
1: น
0: ะเนาะ
1: ตัวนู้นตัวนู้น
0: นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
1: นแหละอันนั้นก็ยักจุ้มปุย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มปุย
1: อันนี้ก็ยักลอบัน
2: ปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
5: ปูไม่ไหม
6: เดี๋ยวจะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
5: ปลาโทงโจงแหกนั่นแหละ
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันธงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับ
0: เห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้ว2ตัว
1: ขาว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่า

0: จะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้นี่ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองๆ
1: จุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารการฝนตกแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะ ใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พา ทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอ่ะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: จ
2: ะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

ล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: ดเดือดสดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสองตัวแรกที่บางบ่าวตั

0: นะแม่ปาล์มเลยฝาหม
1: ้อฝาหม้อเล็ก
0: ทำกับฝาหม้อเล็กอะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมากมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: นะปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ร่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้นะ
0: ชิมเดือดได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ด้วยเลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดในคล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
2: หยกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
2: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโอ้โหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามเพลจากของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
2: อ
0: ร่อยมาก
2: พี่ไก่เชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้ทรงห่วงใยประสงค์นิกรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุที่ทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นชำรุดเสียหายเมื่อปี2560และถึงแม้จะได้รับการซ่อมแซมตามพระราชดำริเพื่อให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
1: ตามที่ห้วยทรายขมิ้นเนี่ยมีการพังทลายทำให้ทรงเป็นห่วงสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ำล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะให้น้ำระบายไปได้โดยที่ไม่ล้นสันเขื่อน
0: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีพระราชกระแสให้ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสำคัญโครงการชลประทานสกลนครสำนักชลประทานที่5วางแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่าเดิมเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2561โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.
2: สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ3.4 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2.4 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงน้ำเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาคารระบายน้ำล้นที่เราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น
0: การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นในครั้งนี้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมในปัจจุบันและอาศัยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยกว่า60 กว่าปีก่อนโดยเฉพาะแนวเขื่อนใหม่ที่กว้างใหญ่สูงและมั่นคงแน่นหนากว่าเดิมเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2496ย่อมเกิดความตื้นเขินจากตะกอนที่ทับถมจึงดำเนินการขุดลอกและขยายขอบเขตเพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้นและสุดท้ายแนวทางป้องกันในระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำบริเวณเทือกเขาภูพานในระบบที่เรียกว่าอ่างพวง
2: สำหรับในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ำ4 แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อที่จะรับน้ำฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่าง4 อ่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเราก็สามารถที่จะระบายน้ำลงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งสามารถระบายน้ำได้เยอะประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดำเนินการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเสร็จหรือดำเนินการในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้วว
0: ันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสงนิกร
3: ขอบคุณพระองค์ท่านที่มีความกรุณาสร้างเขื่อนสร้างเลยมาทำใหม่ครับให้มันดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทำเกษตรทำอะไรแต่ตามปกติ

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแทงทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูโบต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูโบต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งน้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: ไม่สามารถติดตัวไปทำอะไรได้ต้องคอยด
0: ู
1: ม
0: ันครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทั้งนั้นจะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีเนี่ยผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็ให้เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอ่ะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7รายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันเหมือนกันอย่างผมมีพืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันนะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วและอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อ

ังคมทรัพย์เขาอยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ําขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ดันน้ําขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคลหนึ่งค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะและระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดและก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะเอาถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจัดในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็พระองค์ท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระราชทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่น อบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2558ด้วยความรักความอบอุ่นยิ่งและอีกครั้งเมื่อพระองค์ทรงรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีนำขบวนประชาชนทุกเพศวัยทั่วโลกปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในกิจกรรมครั้งสำคัญ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558ก็ตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยด้วยความปลื้มปีติและเมื่อพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักขึ้นในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศก็มีประชาชนพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600,000 คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานการปั่นจักรยานเนื่องเพราะเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกทั้งยังให้ความเพลิดเพลินดังพระราชดำรัสว่าในวันนี้กีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่ได้รับประโยชน์ต่อร่างกายและประโยชน์ต่อจิตใจโดยสร้างทักษะและเป็นกีฬาที่สร้างความสุขและเพิ่มความสุขสร้างความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นแจ่มใสด้วยการปั่นจักรยานกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักไม่เพียงทรงคำนึงถึงเรื่องสุขภาพพลานามัยของประชาชนยังทรงคำนึงถึงการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมอีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจรอีกด้วยทรงพระราชวินิจฉัยในการออกแบบเสื้อพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานด้วยพระองค์เองเป็นเสื้อสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้าด้านหน้ามีข้อความไบเกอร์และตราสัญลักษณ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ด้านหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ภาพครอบครัวจักรยานและทรงลงพระบรมาภิไธยพร้อมวันเดือนปีครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบีบแตรให้สัญญาณขบวนจักรยานไบค์อุ่นไอรักภาพแห่งความประทับใจก็หวนคืนสู่หัวใจของประชาชนไทยอีกคราพระองค์ทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรวมทั้งประสบนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120,000 คนรวมใจพักปั่นจักรยานบนเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรโดยขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนั้นผ่านสายน้ำและคูคลองต่างๆที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระราชดำริให้ขุดขึ้นเพื่อการคมนาคมและประกอบอาชีพตามเส้นทางริมน้ำตลอดจนโครงการการบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเส้นทางสายสำคัญนี้ได้นำประชาชนที่โดยเสด็จพระราชดำเนินแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกราชสมัยและเหนืออื่นใดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่9ในพระราชดำริแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักไม่เพียงแสดงถึงความรักความผูกพันความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งหากยังสะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอีกด้วย

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทน

่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกุ้มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารกุมารที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั่นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำไรละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาเองช่วงชีวิตที่เราฮักเหมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะหลวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมเลยเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: หนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซิราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซิราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองซิราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซิราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองซิราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนต์จอนก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนต์จอนมีโบสถ์ซานจิโอวานีหรือโบสถ์เซนต์จอนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนต์จอนคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซรัคุซานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึงขุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
0: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำหูเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: ลาโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้น ภายหลังเมื่อกุศิลาไปใช้แล้ว

0: แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัวเอสอักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
1: จากลาโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
0: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับทอมิน่าแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศมอร์ตา

สาธารณรัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

0: สาธารณรัฐมอลตาเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอลตาเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอลตาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอลตาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนมีอาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศมอลตา
1: In the mid 19th century, about 1850, 1860, when

0: Siam was forming links with the European countries, no? Especially England, I think, and France. It was felt that to increase business, a number of consulates would be opened in various places in Europe. And the consulate in Malta was one of the first, one of the earlier ones to be formed. It was instituted in 1884, which is 130 years ago. At a time when the British were the masters of Malta, but because they had a very important navy, a very strong navy, they would have their representatives in various countries which they controlled. Yes, and in 1884, the first Siamese consulate was opened in Malta. Came to Malta, he was met by a number of the important people here. I mean, the governor, his assistant, so on and so forth. And the consulate gave its assistance as possible. There was also, I believe, a party, a dinner held where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it. And also, I believe there were a few. There wasn't a community of Thai people at the time in Malta, but there were some people who were traveling with the king, and they were there as well. There are some newspapers as well and some cuttings which record this event, which might be of interest to historians. Yes, and the king stayed here for, I think, about 36 hours, a day and a half, 2 days. They arrived in the evening. Stayed the following day, visited around. They were taken around to see the some of the important Neolithic remains in Malta.
1: มอลตาเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอลตายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกนายออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกนายออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอลตาและเมืองวาเลตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอต้าในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวาเลตตาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอลตาหมอลตาเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ได้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอลตาจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอลตาครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดหน้าบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอลตาซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่าวเมืองวาเลต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลต้าอยู่ในศูนย์กลางอ่าวและดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอับเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้เป็นตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนเกินไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าและดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนต้าซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนต้าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อแกรนด์มาสเตอร์ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องกรอกและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอต้ายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอต้าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภาจากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้พระเนตรโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอร์ตาระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอร์ตาชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอร์ตาตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนต์จอน
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนต์จอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเสาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มีสองวิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอาร์มของพวกไนท์ทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวัลเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีกสองศพมีศพไนท์อังกฤษที่ไม่เป็นแกรนด์มาสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง
0: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
1: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบนให้ได้รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อย แต่นี่ใช้ธาตุทั้งนั้น
0: เมื่อ100ปีก่อนมอต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชหฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอต้านี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือตามธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบพอกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบกโพริสได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรุมมีตอมอะไรจนเจเนอรัลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนจังทำความเคารพคารวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอต้าครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้
1: นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ Mcord Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครูเล่าเรื่องมาเกือบครบแล้วนะ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องดินก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องป่าก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้มีเรื่องพิเศษอีกอันหนึ่งคือก็อาจจะเกี่ยวเรื่องดินเหมือนกันแต่ดินนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดปัญหาเรื่องดินมีหลายรสแปลกไหมนะดินเค็มบริเวณชายทะเลนะดินจืดคือมันที่เขาหินซ้อนถูกสูบแร่ธาตุจนกระทั่งจืดสนิทปลูกอะไรไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันมีดินอีกอันหนึ่งคือดินเปรี้ยวทีนี้ปรากฏว่าที่อันหนึ่งที่นราธิวาสผลสุดท้ายก็รับสั่งให้เราไปซื้อที่ปู่ก็ไปจัดการซื้อที่จนเรียบร้อยนะได้ก็ตั้งเป็นศูนย์มาเรียกว่าศูนย์พี่คุณทอง

0: ที่นั่นจะมีดินแปลกอยู่อีกอันหนึ่งคือเป็นดินที่ถูกแช่น้ำไว้นานเลยแล้วต้นไม้ต้นไร่ที่มันหักทับถมจนไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยมันแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยพระเจ้าอยู่หัวก็เลยรับสั่งบอกว่าตอนนี้ที่เนี่ยลองไปศึกษาที่ว่าไอ้ดินที่มันไม่เคยใช้ประโยชน์ได้มันแช่น้ำอยู่มันมีกรดกรรมฐานนั้นจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างเพราะมีที่อยู่แบบนี้ตั้งแต่3-4 แสนไร่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาพิกุลทองขึ้นมาทำการศึกษาจนกระทั่งวันนี้เอาจริงแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังได้ผลยังไงเพราะนั้นรอให้หลานๆไปดูด้วยสายตาตัวเองแล้วให้กลับมาเล่าให้ปู่ฟังได้ว่าไปเห็นอะไรบ้างวันนี้จะเล่าไว้แค่นี้ก่อน
1: หนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงทรงว่าสั่งงานตอนดึกๆค่ะ
0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเป็น24 ชั่วโมงคือจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ปีใหม่อะไรไม่รู้ถ้ามีงานมีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะเสด็จออกทรงงานทันทีเลยแล้วพระองค์ท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูให้เราเห็นว่าจะไม่มีวันหยุดมีปัญหาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นทำเมื่อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อพวกเราอย่างไร
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวยาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30 พฤศจิกายนถึงวันที่6 ธันวาคม 2561ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวและวิธีแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ครับเด็กๆมาจากไหนกันครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: มาจากรายการสานต่อที่พ่อทำ
0: ครับครับแล้วพวกเราชื่ออะไรกันบ้าง
2: ผมชื่อผิงหยางครับ
3: หนูชื่อน้ำแข็งค่ะ
4: หนูชื่อนักชาค่ะ
5: หนูชื่อเอแคร์ครับ
0: คุณลุงชื่อกิตติศักดิ์ครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่นี่ครับพวกเราอยากรู้อะไรกันบ้าง
6: หนูอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค่ะ
0: ครับสำหรับอดีตการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับเนื่องจากอดีตนะครับในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พลุนะครับดินหลักๆคือเป็นดินเปรี้ยวนะครับชาวบ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับก็เลยในหลวงท่านดำริให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ดำริให้ตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆในรวมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านครับอ้าวใครมีคำถามไหมเชิญครับ
2: แล้วในหลวงเนี่ยคร
0: ับ
2: แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังไงเหรอครับ
0: หลังจากในหลวงท่านตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มีดำริให้เรามีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีโครงการแกล้งดิน

0: นะครับเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษาเอาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวกับชาวบ้านครับ
1: คุณลุงขาแล้วลักษณะของดินที่เปรี้ยวเป็น
0: ลักษณะดินที่เปรี้ยวนะครับดินจะมีหญ้าขึ้นหญ้าเป็นหญ้ากระจูดนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีกอย่างคือในบริเวณนั้นน้ำจะเป็นน้ำใสนะครับก็เป็นน้ำที่ใสจนเราสามารถมองเห็นก้นของพื้นดินได้เดี๋ยวเรามาดูสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวกันนะครับแล้วมีดูต้นไม้ต้นหญ้านะครับนี่จะให้หลานๆดูนะครับอันนี้คือสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับมีหญ้าขึ้นเป็นหญ้ากระจูดนะครับเล็กๆนี่คือกระจูดหนูนะครับมันขึ้นได้ในดินเปรี้ยวนั่นแหละ
1: คุณลุงครับแล้วต้นกระจูดนี่ครับต้นหญ้ากระจูดนี่ครับนี่คืออะไรเหรอครับ
0: ก็หญ้ากระจูดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเป็นพืชอย่างหนึ่งครับไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้นะครับอย่างมากก็เป็นไว้สำหรับวัวกินควายกินได้นะครับแต่กระจูดอีกประเภทนึงที่เส้นใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้โตกว่านี้เอาไปใช้แปรรูปเป็นเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับต่อไปเราไปดูน้ำนะที่ดินเปรี้ยวแล้วมีน้ำมันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนี่น้ำเปรี้ยวมันน้ำมันใสจนเห็นก้นสระก้นร่องท้องร่องเลยนะครับ
1: คุณลุงคะแล้วน้ำพวกนี้จะเอาไปทำประโยชน์ได้ไหมคะ
0: นะครับน้ำนี้ใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับเลี้ยงปลาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในท้องร่องนี้มันก็ทำให้พืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นได้อย่างพวกบัวประโยชน์อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นน้ำไว้เลี้ยงสัตว์พวกวัวพวกควายเนี่ยมากินได้อยู่นะครับถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นฐานว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เป็นแนวทางที่เราเอาองค์ความรู้จากในหลวงแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาแก้ปัญหานะครับว่าดินเปรี้ยวทำอะไรได้บ้างแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับบาย
2: จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่าดินพลุซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงดินพลุที่มีคุณภาพต่ำรวมถึงดินที่เมื่อแห้งแล้วก็มีสภาพดินที่เปรี้ยวจัดเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นพื้นดินจำนวนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดของการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองครับรู้ไหมว่าแกล้งดินใครเป็นคนคิดค้นรู้ไหมครับ
5: หลวงราชการที่9ค่ะ
3: ครับเดี๋ยวพี่จะไปดูในโครงการแกล้งดินกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไง
5: ไป
3: ไปอ้าวเราก็มาถึงที่ที่พี่ตั้งวัสดุปรับปรุงดินไว้ตรงนี
6: ้มันมีอะไรบ้างเหรอครับ
3: อ๋อที่มันมีที่น้องๆเห็นทางขวามือสุดนั่นก็จะเป็นปูนขาวครับและตรงกลางนี้ก็คือหินปูนฝุ่นแล้วก็โดโลไม
6: ต์แล้วคุณสมบัติของโดโลไมต์กับหินปูนฝุ่นอันนี้มันเหมือนกันไหมครับ
3: มันไม่เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพของดินต่างๆที่มันมีปัญหาแต่ส่วนมากในภาคใต้ของเรามันจะเป็นดินเปรี้ยวจัด
1: แล้วสัตว์พวกนี้คือเราต้องเลือก1อย่างเพื่อที่จะได้มาทำ
3: มันก็หยุดระยะช่วงเวลาค่ะแต่ระยะแรกที่เราทำแปลงเราก็จะใช้หินบูนฝุ่นในการปรับปรุงดินค่ะและปูนขาวนู้นเราจะใช้ในช่วงที่เราพืชเสร็จแล้วเราก็หว่านฆ่าเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในดินนะครับไอโดโลไมต์นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้ในการปรับปรุงดินนะครับหรือว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วว
1: ิธีแกล้งดินเนี่ยครับเราทำกันยังไงอะครับ
3: วิธีแกล้งดินเหรอครับมันจะมีแปลงอยู่6แปลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแปลงไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ไงเรามาถึงแปลงแกล้งดินแล้วทางซ้ายมือเห็นทางซ้ายมือไหมครับ
1: เห็นครับ
3: แปลงที่1ครับ
1: ค่ะอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้บำบัด
3: ใช่ค่ะแค่สูบน้ำเข้าขังไว้แล้วก็สูบน้ำออก2อาทิตย์นะคะนี้ด้านหลังของน้องๆนี่คือแปลงที่2มีการขังน้ำด้วยแล้วก็เราใช้หินปูนฝุ่นเมื่อกี้จำได้ไหม
7: จำได
3: ้ในการปรับปรุงดินเราก็จะสูบน้ำเข้าพักไว้2อาทิตย์แล้วก็4อาทิตย์6อาทิตย์นะครับแต่เราก็ใช้ปูนตามความต้องการของดินด้วย
6: แล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยครับว่าดินเนี่ยครับเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินอะไรเนี่ยครับเราตรวจสอบกันยังไง
3: อ่ะ นี้เลยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองจะมีห้องวิเคราะห์ดินนะครับในภาคใต้ของเราคือว่าเกษตรกรคนไหนปลูกพืชไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้แบบดินมีปัญหาพวกนี้เขาก็จะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ครับแล้วทางพี่เองก็จะส่งจดหมายค่าวิเคราะห์ของดินไปจะมีวิธีบอกว่าต้องปรับปรุงดินอย่างไรบ้างนะครับ
2: นอกจากนี้ยังมีแปลงทดสอบดินเปรี้ยวอีก4แปลงที่เด็กๆจะได้ไปศึกษาแต่ละแปลงกันซึ่งแต่ละแปลงนั้นก็ได้มีการนำเอาพืชผักมาทดลองปลูกในแต่ละแปลงเพื่อที่จะได้ตัวอย่างของแปลงที่จัดการดินเปรี้ยวได้ดีที่สุดละครับ
1: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงล่ะ
3: ทำไมต้องแยก6แปลงหรอคะก็คือในแต่ละแปลงที่เมื่อกี้ที่พี่พามาดูแล้ว1ถึง4เราก็จะหาค่าวิเคราะห์ดินต่างๆนะครับ5กับ6นี้พี่จะปล่อยทิ้งร้างไว้ก่อนพอเราได้ค่าวิเคราะห์ที่ดีแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆไปถวายรายงานพระองค์ท่านวันนี้พี่ก็พามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินเสร็จแล้วยังมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
5: ครับครับ
1: งั้นไปกันเลยครับ
7: สวัสดีครับพี่นะครับชื่อพี่โจ๊กหรือชื่อจริงก็คือนายศักดิ์จันอุดรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะครับดูแลโครงการบ้านบริในด้านพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับคือประวัติความเป็นมาของน้ำมันโอดีเซลในโครงการบ้านบริศูนย์พิกุลทองแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2531นะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้การทำน้ำมันเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้านครับ
1: แล้วทำไมเราจะต้องเอาผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซล
7: นะครับคือผลปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นพืชพลังงานที่สามารถให้น้ำมันได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชน้ำมันชนิดอื่นนะครับแล้วก็กระบวนการการทำตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นการทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดปาล์มเตานี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะฮะเป็นแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อใส่ฟืนได้แค่ช่องเดียวแต่สามารถให้ความร้อนได้ถึง3กระทะนะครับเราช่วยกันคือได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในการตัดฟืนมาใช้ในการเชื้อเพลิงตรงนี้ครับ
6: แสดงว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันที่เอาไปใช้แต่ว่าใช้สำหรับไล่ความชื้น
7: ใช่คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นแต่เมล็ดปาล์มตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เมล็ดปาล์มที่พอดีแก่การหีบหรือการสกัดก็เราจะนำเมล็ดปาล์มตัวนี้ไปเข้าเครื่องหีบหรือเครื่องสกัดเพื่อเอาน้ำมันของเมล็ดมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำไบโอดีเซลแบบง่ายเดี๋ยวให้น้องๆได้ช่วยกันทำร่วมมือทำ
1: ครับ
7: ครับ
1: ไปกันเลยไหมคะ
7: ครับ

0: อันนี้น้ำมันเบโอดีเซลเหรอคะถังนี้
1: ใช่ครับน้ำมันถังสุดท้ายนี่ก็คือเป็นน้ำมันเบโอดีเซลที่ไม่มีตะกอนแล้วนะครับ
2: บริ
1: สุทธิ์แล้วใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆไปช่วยกันทำทดลองดูว่าหนูก็ทำได้ไป
3: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วเด็กๆก็ช่วยกันเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วเราก็สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมาใช้งานได้จริงๆเลยแหละครับ
1: เด็กๆเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับ
4: ขอบคุณ
1: ครับครับ
4: ครับไปก
1: ัน
4: เลยนะ
1: ครับไป
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและวิวัฒนาการของการเกิดป่าพรุจะน่าสนใจขนาดไหนสักครู่

ให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแกล้งดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่16กันยายน2527

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ชื่อเพลิงครับชื่อนายอภิชาติศรีมั่นนะครับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่
0: เคยนะครับพิทักษ์ป่านะครับก็ทางนี้จะปีนป่าพลุจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเข้าไปชมไปไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปชมเชิญครับ
2: อีกหนึ่งสถานที่ที่น้องๆจะได้มาศึกษาก็คือป่าพลุและป่าสมัยจำลองถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยครับ
3: พี่เพิ่งค่ะแล้วที่มาของชื่อป่าพลุคืออะไรอะ
0: ป่าพลุคืออะไรป่าพลุคือป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำขังท่วมขังตลอดทั้งปีนะครับก็ป่าพลุเนี่ยจะมีพวกซากพืชที่มันทับถมกันเป็นร้อยปีเนี่ยความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 เมตรอันนี้แค่พลุจำลองที่เราจำลองมาจากพื้นที่ป่าพลุแดง
3: ที่นี่มีอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่มีอะไรบ้างหมายถึงว่าพวกสัตว์นี่ครับมีตอมีพวกค้างคาวมีนะครับพวกนก
3: มีไหมครับ
0: ทากมีด้านนอกนะครับด้านในจะไม่มีป่าพลุจะไม่มีทากน้อยมากจะมีทากมีอยู่รอบขอบพลุตะขาบมีครับตะขาบมีอันนี้ปลากระแมะที่พี่บอกว่าคนพบครั้งแรกในประเทศไทยในโลก
3: ครั้งแรกในโลก
0: ในประเทศไทยในพื้นที่ป่าพลุมันคล้ายๆกับปลารู้จักปลาสวายไหม
3: รู้จัก
0: ปลาดุกไหมคล้ายๆปลาดุกแต่มันจะสั้นจะเล็กกว่าเนื้อมันจะลื่นๆเหมือนปลาไหล
3: มันไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรอครับ
0: พี่จะแทนฟังในป่าพลุนี่นะครับจะมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีเหมือนที่บอกว่าข้างต้นน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต้นไม้มันต้องสร้างระบบของมันใหม่สร้างภูมิกันของมันใหม่นะครับต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เลยว่าต้นไม้ป่าพลุจะไม่มีรากแก้วนะครับมันจะมีรากมันจะมีลักษณะรากของมันอยู่ประมาณ4ลักษณะก็คือรากกูพรรากคำยันรากหายใจรากหัวเข่าพับนะครับ
4: รากของพืชเนี่ยครับที่ของป่าพลุเนี่ยครับมีใช้ทำอะไรบ้าง
0: บางประเภทเนี่ยเขาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรแต่ในทางที่มันในทางกับการในเวลาที่มันอยู่ในน้ำเงี้ยป่าพลุเนี่ยต้นไม้ที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีรากแก้วต้นไม้ป่าพลุมันจะใช้ช่วยตัวเองในการพยุงในการหายใจในการค้ำยันไม่ให้ต้นไม้ของตัวเองล้มให้ต้นของตัวเองล้มนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเรามาเจอแล้วเนี่ยรากของต้นไม้ในป่าพลุ
3: อ๋อมันจะเหมือนแบบที่
5: เหมือนที่ป่าชายเลน
0: ใช่ใช่ไหมครับใช่ถ้ากับปุ่มกลางมันจะออกกิ่งออกก้านขาวๆออกมา

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเราเที่ยวจนครบรอบของป่าผู้จำลองแล้วรู้สึกไง
1: ชอบมากเลยครับสนุกมากเลยคร
0: ับ สนุกมากนะครับเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าป่าผู้นี่จะมีเป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วในป่าผู้ตัวแดงของเราเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับประโยชน์ป่าผู้มันมีมากมายมหาศาลนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่เพล
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับ

0: ธรรมชาติกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อป้าโรฮนาโตเลาะนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องๆพาไปดูการจัดสารผลิตภัณฑ์จากเตยนะคะน้องๆรู้จักไหมคะ
2: รู้จักไหมคะ
1: เตยมาเตยเป็นเตยหนามนะคะนี่เข้าสารเป็นเสือนะคะนี่เข้าไปต้มแล้วนะคะถ้าสีธรรมชาติมันจะเป็นแบบนู้นค่ะที่อันนั้นไม่ได้ต้มอันนี้ต้มค่ะ

0: นหญ้า
1: ผลิตภัณฑ์จากกระจุดนะคะ
2: อ๋อหญ้ากระจุด
1: ค่ะกระจุดที่ในหลวงท่านส่งเสริมอยู่นะคะ
2: อ๋อแต่ว่าเป็นหญ้ากระจุดแบบที่มันใหญ่ไปใหญ่
1: ค่ะมันมีหลายขนาดกระจุดค่ะ
3: นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกระจูดนั้นมาต่อยอดด้วยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยเลยครับ
1: น้องๆสนใจที่จะสาร

0: ครับเป็นไงบ้างครับลูกๆวันนี้ไปเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองครับได้อะไรบ้าง
1: สนุกมากเลย
0: ครับสิ่งต่างๆวันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะมาเอานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในอนาคตนะครับครับสวัสดีครับ
2: คุณปู่คะวันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการแกล้งดินค่ะโดยที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้พัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นดินที่มีความเปรี้ยวทําให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้สามารถทําให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได้
3: เจ๋งมากเลยครับที่ทำไบโอดีเซลเองได้แถมอีกอย่างยังถูกกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปด้วยนะครับ
4: คุณโปคะหนูได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรด้วยแยกกระจุดและต้นเตยหนามค่ะ
5: ผมได้แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ป่าพุเพราะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วซึ่งเราก็ต้องอนุรักษ์กันไว
6: ้จากปัญหาพื้นที่ส่วนมากภายในจังหวัดนราธิวาสที่เต็มไปด้วยดินเปรี้ยวซึ่งทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรไม่สามารถนำดินไปเพาะปลูกหรือทำเกษตรกรรมอะไรได้นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาภายในศูนย์แห่งนี้ได้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยจนสามารถแก้ปัญหาพื้นที่นั้นได้โดยได้มีการนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำเขาสบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดี

ขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้พี่อยากจะเห็นอย่างนั้นที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันนะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:50 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษารอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองจึงมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะทรงส่งเสริมให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ดังเช่นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์แห่งนี้นะคะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตั้งแต่พุทธศักราช2552จวบจนปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกหมู่เหล่าทรงส่งเสริมให้มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังท้องถิ่นห่างไกลเพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกันทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรของข้าราชบริพารทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษาปัจจุบันคือสำนักงานคณะ

มการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1จังหวัดนครพนมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี1จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี2จังหวัดสงขลาและโรงเรียนมัธยมสิริวันวรี3จังหวัดฉะเชิงเทราโดยพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดีของนักเรียนอีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนทั้ง6แห่งด้วยพระองค์เองพร้อมพระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์อาทิโครงการอาชีพอิสระรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนทรงติดตามผลการศึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์อีก8แห่งได้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดน้อยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดประดู่ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒนศาลเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดสุนทรสถิตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบเปิดสอนระดับอนุบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งอยู่บริเวณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครต่อมาได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในที่ดินวัดกลางบางซื่อตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2534ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองที่กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ52พรรษาทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยมีความหมายว่าราชวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนณสถานที่เรียนชั่วคราวเมื่อพุทธศักราช2537นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศและทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพิ่มในพุทธศักราช2566อีก9แห่งรวม66แห่งอีกด้วยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครเดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์เป็นโรงเรียนที่วัดจัดดำเนินการมาก่อนโดยอาศัยศาลาการเรียนเป็นสถานที่เรียนต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอรับดำเนินการต่อ
เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ไว้เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

0: พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าทีปังกรวิทยาพัฒน์วัดโบสถ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
1: จากเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดแล้วก็อยู่ในชุมชนก็เราจะใช้ชื่อว่าวัดโบสถ์สามเสนด้วยนะคะแล้วก็รอยต่อเป็นช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็มีการมาทำบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยต้องการโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ทีค่ะก็เลยเหมือนหาโรงเรียนค่ะหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเจอที่โรงเรียนแล้วก็ขอโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก็คือเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านก็รู้ดีใจค่ะโรงเรียนมีเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างจิตสำนึกของครูทุกคนว่าโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์ท่านความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องมากกว่าที่อื่น
2: ผู้กองมาปี49เป็นวัดโบสถ์พอดีแล้วก็พอปี50พระองค์ทีท่านก็จะเข้ามาแล้วทีเนี้ยก็ได้รับประสานจากสำนักพระราชวังตรงสุโขทัยบกงานว่าจะท่านเนี่ยพระองค์ทีจะเข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูก็เลยได้ต้อนรับพี่กองก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยท่านบอกเป็นครูเก่าที่แบบครูเก่าไม่ถึงเก่าละบรรลบอะค่ะจริงๆแล้วครูกองจบม.6เนี่ยครูกองเป็นครูของพระเจ้าอยู่หัวเราในกรมทหาร904ค่ะครูกองเป็นครูโรงเรียนท่านนะคะ6ปีแล้วทีเนี้ยท่านก็ว่าเอ๊ะลูกหลานบริพันธ์เราก็เยอะแล้วใครๆก็อยากเข้าโรงเรียนเราอีกจาก20คนมา60แล้วก็มาเต็มโรงเรียนเลยค่ะ200ท่านก็เลยไปเอาวัดกลางบางซื่อ7ไร่สร้างโรงเรียนทุกวันนี้ชื่ออนุราชประสิทธิ์ค่ะพี่กองเนี่ยแบบสํานึกแล้วก็ซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่กองเกิดจากตรงนั้นเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าเนี่ยพี่กองเนี่ยเกิดจากสถาบันจริงๆทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะเหมือนทดแทนบุญคุณที่ว่าทำให้เรามีทุกวันนี้ทำให้เรามีอาชีพทำให้เราเจริญเติบโตแล้วทำยังไงเราจึงจะบอกรุ่นน้องบอกนักเรียนได้เราก็เอาจุดตรงจงประสบการณ์เรามาบอกปฏิบัติให้มันถูกต้องมาบอกอันไหนควรไม่ควรนะคะตอนนี้เลยค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนนะคะพัฒนาการของโรงเรียนสมัยที่ยังเป็นโรงเรียนวัดโบสถ์จนกระทั่งมาเป็นโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เนี่ยค่ะมีพัฒนาการในแง่ไหนยังไงบ้างคะ
4: ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเมื่อโรงเรียนได้รับเข้าในพระราชูปถัมภ์งบประมาณทางด้านการศึกษาเราได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการเขาเรียกว่างบที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระราชดำริซึ่งเป็นงบพิเศษที่ทางกลุ่มพระราชดำริจะมอบให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทั้ง15โรงเรียนก็จะมีในส่วนนี้ที่จะมีเขาเรียกว่าไปหลอมแผนเพื่อพัฒนามีแผนบริการประจำปีในแต่ละปีงบปีหนึ่งก็จะมีได้รับมา15โรงเรียนนี้จะนำงบนี้มาจัดสรรปันส่วนกันนะครับว่าเราจะดำเนินการโรงเรียนไหนจะพัฒนาในส่วนไหนนะครับอย่างของผมในปีนี้ในการพัฒนาก็จะนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาพัฒนาต่อยอดในส่วนของสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่ได้รับงบประมาณมาแล้วเมื่อได้งบประมาณมาแล้วสื่อการสอนก็จะลงไปที่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เราก็มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับห้องแลบวิทย์เราก็มีห้องวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูกล้องจุลทรรศน์จริงๆนะครับห้องนาฏศิลป์เราก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ชุดนาฏศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ ฏิบัติได้จริง

0: ันนี้คือได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและทำให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้เห็นจริงเห็นเป็นรูปธรรมครับผม
1: โดยส่วนตัวผู้อำนวยการเองเห็นว่ามีเรื่องประทับใจที่เคยได้เข้าเฝ้าช่วยเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นความประทับใจที่ต้องบอกว่ามิอาจลืมเลยครับเพราะว่าเป็นการที่เขาเรียกว่าได้มาดำรงตำแหน่งใหม่ตอนที่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วทางเรียนนะครับก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอจะเข้าเฝ้าถวายพระพรพระองค์พาในวันที่7 2565
1: 7ธันวาคม2565
0: ครับผมแล้วก็ได้รับพระราชอนุญาตให้เข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าที่ศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังสวนจิตรลดานะครับก็เข้าไปความประทับใจเมื่อเราไปยืนอยู่รอพระองค์ท่านจะเสด็จมาเมื่อเราไปอยู่หน้าพระพักของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเสด็จมาถึงก็ผมก็ได้กล่าวรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีเทพทานช่างสารผู้อำนวยการโรงเรียนทีบังกรวิทยาภัทรวัดโปดในพระราชูปถัมภ์พระองค์ท่านตรัสขึ้นมาเลยครับว่าอ้าวโรงเรียนหน้าบ้านเราเองโหเป็นความประทับใจที่เขาเรียกว่าเราคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญว่าพวกเราหรือว่าประชาชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราเข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายมากเลยท่านก็มองว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณบ้านของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลยครับ
2: ความหมายของโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรวัดโบสถ์ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาการศึกษาจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนะคะและทรงให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรียกโดยย่อว่ามทส.เมื่อปีพุทธศักราช2553ค่ะปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้วกว่า 2,000 คนนะคะจบการศึกษาแล้วเกือบ 1,000 คนเข้าสู่เส้นทางการทำงานที่มั่นคงและเป็นกำลังคนคุณภาพในหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.โดยทรงเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องศึกษาติดตามและพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อมาหลังจากดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา8ปีมีพระบรมราโชบายให้ปรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยเน้นพระราชทานทุนแก่ผู้เรียนดีประพฤติดีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาขาดแคลนสาขาด้านการเกษตรและด้านความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติสร้างพื้นฐานชีวิตให้มั่นคงเข้มแข็งโดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มทส.จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในภาครัฐและการเป็นข้าราชบริพารนับตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึง2567มีนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทานมทส.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปแล้วรวม15รุ่นรวมมากกว่า 2,400 คนจำนวนเงินทุนที่จัดสรรไปแล้วกว่า800ล้านบาทซึ่งทุกๆปีก็จะมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้รับทุนพระราชทานมทส.อีกปีละ146คนขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นไป ปัจจุบันนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง8จบการศึกษาแล้วกว่า900คนโดยร้อยละ85เข้าสู่การทำงานที่มั่นคงแล้วในจำนวนนี้ร้อยละ64คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานมทส.เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการหรือขาดแคลนอีกปีละ10ทุนตั้งแต่พุทธศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติจะได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการตามที่กำหนดอีกด้วยนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์อีกทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวมทส.ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือกันจากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังกันทำกิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสนองพระราชปณิธาน
4: ผมมองว่าทุนพระราชทานมทส.เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับทุกคนที่สมัครเข้ามาที่ทุนครับสามารถมีโอกาสในการศึกษาต่อรวมทั้งเข้ามาเป็นครอบครัวมทส.ครับเพราะว่าครอบครัวมทส.นะครับนอกจากจะเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมกันในเรื่องของการเรียนแล้วครับเรายังมีเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ที่ทำให้เด็กเหมือนเรามีครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวในการที่เรามีพี่เรามีน้องแล้วก็เป็นเครือข่ายที่ช่วยกันในเรื่องของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆครับด้วยตัวผมครับเป็นนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่2ครับซึ่งก็มีพี่รุ่นพี่ก่อนหน้าไปแล้วครับซึ่งตัวรอยต่อตรงนี้เองเนี่ยผมโชคดีมากๆครับที่มาทันในช่วงที่มีนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาพอดีเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนต่อยอดของนักเรียนทุนมทส.เท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยู่นอกจากมทส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ทำให้เด็กคนนึงที่มีความฝันนะครับอย่างผมมีความฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับแต่ว่าเป็นระดับต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาครับสำหรับผมมองท่านเป็นผู้ให้ครับให้นอกจากโอกาสทางการศึกษาแล้วยังให้โอกาสในการดำเนินชีวิตครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุนการศึกษาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมตรงนี้ครับ
5: ตอนนั้นเริ่มต้นจากนาเดียค่ะเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะครอบครัวเราค่อนข้างที่จะยากจนคุณยายที่ป่วยหนักก็ต้องดูแลคุณยายตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ต้องทำงานส่งลูกคนเดียวแล้วก็ยังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ครอบครัวฐานะค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยหนูก็เลยตัดสินใจไปหาครูแนะแนวค่ะไปถามคุณแน่แนวว่าพอจะมีโอกาสไหมที่หนูจะได้เรียนต่อเพราะคุณแม่คนเดียวส่งลูกทั้งสองคนไม่ไหวค่ะหนูก็เลยไปขอโอกาสจากคุณครูแน่แนวคุณครูแน่แนวก็บอกว่ามีทุนพระราชทานนะเตรียมพอร์ตไว้ให้ดีแล้วก็ลองยื่นดูคุณสมบัติก็มี3ข้อค่ะก็คือเรียนดีพฤติกรรมดีแล้วก็มีจิตอาสาค่ะตอนนั้นหนูมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าหนูอยากจะเรียนต่อหนูก็เลยยื่นทุนไปได้รับการคัดเลือกมีการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ยื่นพอร์ตวิดีโอจนสุดท้ายก็ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานค่ะส่วนตัวหนูเรียนภาษาจีนค่ะจบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะวิทยาเขตหัดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนธุรกิจค่ะเป็นโอกาสที่ไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะแล้วทุนนี้ค่ะเป็นทุนที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าเด็กคนหนึ่งที่บ้านยากจนนะคะจะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะมือเต็มไปด้วยเหงื่อซองก็คือขาดเลยนะคะด้วยความที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆเลยค่ะพระราชดำรัสของท่านที่ทำให้หนูเนี่ยยึดถือเป็นประจำเลยก็คือเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสมีความสุขค่ะ หนูได้มีโอกาสได้ไปฝึกพัฒนาศักยภาพมากมายได้มีโอกาสไปตามหน่วยงานต่างๆมหาลัยต่างๆทางทุนได้พัฒนาศักยภาพหนูมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีการมีระเบียบวินัยค่ะทำให้หนูเนี่ยรู้สึกถูกปลูกฝังแล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการที่ดีในอนาคตค่ะหนูเลยเลือกที่จะรับทุนเฉลิมพระเกียรติ

0: เกียรติค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการคัดเลือกด้วยความที่หนูมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหนูก็เลยเลือกที่จะฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ค่ะทำให้หนูรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันของหนูมันใกล้ตัวหนูมากจากเด็กคนนึงที่ไม่มีโอกาสอะไรเลยกลับมาได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ได้ทำตามความฝันตัวเองโดยการที่เป็นข้าราชการค่ะนึกถึงในหลวงนึกถึงพ่อค่ะท่านเป็นคุณพ่อของแผ่นดินเป็นคุณพ่อของหนูที่คอยให้โอกาสให้ทุนได้ศึกษาเล่าเรียนทำให้หนูรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยค่ะ
1: ก็ตอนนั้นหนูอยู่ม.3 ค่ะแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาเขาเหมือนแบบว่าจะมีความแบบเข้าถึงนักเรียนตอนด้วยความตอนที่ไปเยี่ยมบ้านนะคะเขาก็แบบเห็นสภาพบ้านแล้วก็รู้สภาพครอบครัวแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าฐานะไม่ได้ดีมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนได้รับเอกสารจากทางคณะกรรมการทุนเนี่ยแหละค่ะว่าแบบอยากให้โรงเรียนเนี่ยส่งนักเรียนเข้าไปสมัครทุนนี้หน่อยแบบช่วยคัดให้หน่อยว่าคนที่มีการเรียนดีการพฤติกรรมดีแล้วก็แข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะทำควบคู่กันไปได้อย่างดีเนี่ยมีใครที่พอจะน่าสนใจได้แบบว่าเอามาสมัครทุนนี้ได้บ้างแล้วเขาก็เลยมาติดต่อแล้วก็สอบถามหนูอะค่ะว่าสนใจหรือเปล่าแล้วหนูก็เลยตอนนั้นหนูก็แบบคุยกับที่บ้านนะคะว่าแบบจะสมัครดีไหมแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าสมัครดีกว่าเราก็เลยเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปค่ะตอนนั้นจำได้ว่าตอนประกาศผลโทรไปบอกแม่แบบร้องไห้เลยดีใจมากบอกว่าโอ้ยคือหนูก็เล่าให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด8คนนะคะแล้วเขาคัดแค่2คนต่อจังหวัดแล้วก็ตอนนั้นที่เข้าไปสัมภาษณ์หนูก็แบบคิดว่าเอ้ยเราพูดดีหรือยังนะอะไรอย่างงี้ทุกอย่างมันผ่านไปไวมากแล้วพอจบออกมาแล้วหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประกาศผลแล้วก็มีชื่อเราแล้วก็แบบเป็นชื่อโรงเรียนเราอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วพอประกาศผลเสร็จโทรไปบอกแม่ก็แบบดีใจที่แบบว่า8คนเนี่ยเราได้เป็น2คนสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็ในประเทศนี้มันก็เหมือนเราเป็น1ใน177คนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1กำลังจะขึ้นปี2ค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขากายอุปกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็สาขาของเราเนี่ยก็จะศึกษาแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ผู้พิการค่ะหรือว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ใน Southeast Asia หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีที่เปิดสอนที่มหิดลที่เดียวค่ะสาขานี้ก็หนูสนใจทั้งคือหนูเป็นคนชอบทำงานประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์ประดอยแล้วก็สนใจด้านการแพทย์ด้วยเราก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเราก็จะทำเกี่ยวกับออกแบบแล้วก็ผลิตกายอุปกรณ์ทั้งเทียมและเสริมให้กับผู้พิการค่ะซึ่งพอถ้าสมมุติว่าหนูคิดภาพตัวเองเหมือนกันตอนที่แบบเรียนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะได้เรียนไหมเราก็คิดเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้ฐานะดีขนาดนั้นใช่ไหมคะแบบพ่อแม่ก็ทำงานแบบว่ารับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราได้ทุนตรงนี้มาซึ่งมันมีให้ทั้งแบบหลากหลายสัดส่วนเลยทั้งค่าเทอมค่าครองชีพค่าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยค่ะได้มาตรงนี้มันก็เหมือนมาซัพพอร์ตตัวเราเองแล้วก็แบบพ่อแม่ก็สามารถแบบเบาใจไปได้หนึ่งเปราะแล้วว่าลูกสาวเรามีที่เรียนแล้วลูกสาวเราได้จบที่ดีๆแน่นอนจากการสนับสนุนของพระองค์ท่านค่ะ
2: ผมได้ยินว่าทุนนี้นะครับมีการไปต่อในแบบปอโทที่ต่างประเทศด้วยครับซึ่งในฐานะทางบ้านของผมนะตอนนี้ไม่สามารถส่งผมไปเรียนต่างประเทศได้เลยครับผมเลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีครับตอนนั้นผมเห็นครูในแนวครับเขาส่งมาในไลน์ผมส่วนตัวผมเลยครับใช่ผมรู้จักกับครูอยู่ครับใช่ผมเป็นหัวหน้าห้องครับตอนม.3จะเป็นคัดเลือกในระดับโรงเรียนก่อนครับหาตัวแทนก่อน1คนอาจจะ1ถึง2คนครับแล้วทีนี้จะเป็นสัมภาษณ์รอบจังหวัดนะครับทีนี้ผมก็สัมภาษณ์รอบจังหวัดปุ๊บผมก็ได้ทุนพอทศครับตอนนั้นแม่ดีใจมากครับผมก็ดีใจน้องผมก็ยังดีใจด้วยดีใจทั้งบ้านเลยครับทุนนี้ไม่ได้เพียงแต่จะให้แค่เฉพาะเงินทุนกับเราอย่างเดียวครับแต่จะให้ทั้งอาชีพในอนาคตด้วยครับอีกทั้งยังให้ทั้งแบบคอนเนคชั่นความเป็นพี่ความเป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวครับผมมองว่าผมจะเข้าคณะทันตแพทย์ครับมหาลัยธรรมศาสตร์ครับผมชอบไปโอเพนเฮาส์กับไปค่ายครับ

0: กับอีกครั้งนึงผมชอบไปจิตทำจิตอาสาด้วยครับที่ทุนนี้ก็มีพาไปทำจิตอาสาเหมือนกันครับเวลาผมไปเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกลงชุมชนสักวันนึงถ้าผมเป็นทันตแพทย์หรือได้เป็นหมอแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นมั่งครับ
1: นึกถึงในหลวงรัชกาลที่10เขาปั้นนึกถึงอะไร
0: ความเป็นผู้นำครับท่านทรงเป็นผู้นำที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนและท่านยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเจอ2พรรษาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างผู้เรียนใน4ด้านคือให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาอีกนานับประการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ควบคู่กับความดียึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อชาติบ้านเมืองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไปโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฝีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปะวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่างนอกจากพระราชประสงค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งสวยงามประดับพระนครแล้วยังเป็นพระราชกุศโลบายในการส่งเสริมอุปถัมภ์แก่บรรดาช่างทั้งปวงให้ได้แสดงสติปัญญาและฝีมือที่สำคัญพระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถทรงงานช่างด้วยพระองค์เองร่วมกับบรรดาช่างทั้งปวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรัสชมฝีมือช่างสาขาต่างๆในพระองค์และประทานข้อสังเกตกระบวนการทางศิลปะในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยว่าทรงประกอบด้วยฝีมือช่างอย่างวิจิตรยิ่งเช่นพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทรงปั้นหุ่นพระพักตร์ด้วยพระองค์เองกล่าวกันว่าทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงสักการะทรงมีรับสั่งว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยิ้มรับเสมอและหัวหุ่นหลวงตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหล่านี้กล่าวกันว่าหน้าหุ่นคู่หนึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่า

นภาลัยพระองค์ทรงแกะด้วยไม้รักเรียกกันสืบต่อมาว่าพระยารักใหญ่พระยารักน้อยได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่สวยงามยิ่งในรัชสมัยนอกจากนี้ยังมีงานไม้แกะสลักประติมากรรมชิ้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งลงฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองได้อย่างงดงามน่าอัศจรรย์ยิ่งคือบานประตูวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นรูปพรรณพฤกษาซ้อนกัน3ชั้นมีรูปสัตว์อาทินกและกระต่ายประกอบมีลวดลายสลักสลาวละเอียดประณีตวิจิตรบรรจงล้ำค่ายิ่งการทรงงานแกะสลักในครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือมากกล่าวกันว่าลวดลายสัตว์ต่างๆที่ผสมกลมกลืนในหมู่พันธุ์พฤกษาดูเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคล้ายกับบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์ตอนอีเหนาชมทัพว่าฉลักรูปสิงสัตว์นานาดุนเด่นออกมาเหมือนจริงทั้งเนื้อนกดังเป็นเห็นประหลาดพฤกษาชาติเหมือนจะไหวกวัยกิ่งอันรูปเสือสีหมีกระทิงเหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวงบานประตูพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารช่องกลางซึ่งลงฝีพระหัตถ์เคยต้องอัคคีภัยหนหนึ่งได้เชิญมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมาจนถึงปัจจุบันพระราชวิริยะอุตสาหะพระอัจฉริยภาพในฝีพระหัตถ์งานช่างในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าเป็นมรดกแห่งรัตนโกสินทร์พระองค์จึงทรงเป็นอัครศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ชาญฉลาดทรงพระปรีชาสามารถยิ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ระที่นั่งสนามจันทร์เก๋งนารายณ์กับการทรงงานช่างศิลป์การทรงงานช่างต่างๆอยู่เป็นนิดในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นพระราชอัธยาศัยที่เหล่าช่างทั้งปวงต่างชื่นชมในพระองค์ยิ่งนักหลักฐานปรากฏอยู่ในราชประเพณีในราชสำนักครั้งรัชกาลที่สองซึ่งเป็นพระราชานุกิจว่าได้ทรงงานช่างทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอกและพระราชฐานชั้นในเช่นในเขตพระราชฐานชั้นนอกมีพระที่นั่งโถงขนาดย่อมนามว่าพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นที่ประทับทรงงานช่างข้างหน้าและเสด็จออกให้ข้าราชบริพารข้าราชการและเจ้านายเฝ้าตามพระราชอัธยาศัยพระที่นั่งสนามจันทร์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีสัดส่วนเข้าตัวไม้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะที่ฝ้าเพดานและชายคาเขียนลายทองเป็นลายดอกพุทานก้านแย่งนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ทรงลองเขียนเล่นแต่เหล่าช่างที่มาบูรณะในภายหลังได้อนุรักษ์ลวดลายเดิมของพระองค์ไว้ประดุจเป็นลายครูสืบเนื่องมาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดประทับพระที่นั่งสนามจันทร์ตลอดรัชกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาจึงทรงเคารพสักการะพระที่นั่งองค์นี้เสมอด้วยพระแท่นราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งประทับทรงงานช่างศิลป์ในเขตพระราชฐานชั้นในอีกองค์หนึ่งอยู่ในกำแพงแก้วหมู่พระมหามนเทียนซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปลายรัชสมัยเรียกกันต่อมาว่าเก๋งนารายณ์เก๋งนารายณ์ตกแต่งเขียนลวดลายจีนวิจิตรงดงามทุกส่วนเช่นเสาเขียนลายมังกรสีแดงสดใสผนังฉลุลายประดับกระจกที่สวยงามเป็นพิเศษคือปฏิมากรรมที่ส่วนบนประดับด้วยเครื่องถ้วยหลากสีทำเป็นตัวละครในพงศาวดารจีนตอนพระถังซัมจั๋งไปสื่อพระศาสนาในชมพูทวีปสมกับเป็นที่ประทับทรงงานช่างโดยแท้เนื่องจากเก๋งนารายมีต้นจันทร์ใหญ่ให้ร่มเงาลมพัดเย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดประทับทรงงานช่างและเขียนกวีด้วยความสำราญพระราชหฤทัยมาตลอดราชสมัยเล่ากันสืบมาว่าเมื่อจะทรงลงงานช่างแกะบานประตูพระวิหารหลวงบานประตูวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเข้ามาถวายเพื่อจะลงฝีพระหัตถ์ณลานต้นจันทร์ใกล้เก๋งนารายณ์แห่งนี้พระที่นั่งสนามจันทร์และเก๋งนารายณ์จึงเปรียบเสมือนพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในการทรงงานช่างศิลป์ที่สำคัญยิ่งพิมานจักรพรรดิเพียงจักรพันพระที่นั่งสนามบรรจรัสฟ้าเป็นที่พระดำรัสวราเดชพร้อมหมาดเนื่องหน้านอกประนม

การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยการทำนุบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประณีตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วยก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศลายพระราชนิยมที่ทรงคิดขึ้นใหม่จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่งได้ผลงานชิ้นเยี่ยมนำมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระแท่นถมพระราชยานถมเรือพระที่นั่งกราบถมที่สำคัญยิ่งคือพระเก้าอี้ถมทรงโปรดให้ใช้เป็นพระที่นั่งพัทรบิดประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประทับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งพระแท่นพุทธานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกหย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลายน้ำทองของสำนักสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีนั้นถือกันว่า

็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริเยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เรื่องลือกันมากจนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยมคือปั้นรูปเท้าปุ่มคอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุดภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกลอนตำนานพระราชนิพนธ์ไกรทองย่อพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไว้ว่าลูกค้าพาณิชย์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิจพัฒน์เบี้ยหวัดปีพร้อมหมู่โยธาข้าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคั่งตั้งเศรษฐีต่างคนสุขเกษมเปรมปรีทุกที่วาราตรีปีเดือนเอ่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทยที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎรสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ซอสายฟ้าฟาดเพลงบุหลันลอยเลื่อนกับพระอัจฉริยะอัครศิลปินสยามวันนี้ในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ทรงพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังมีสิ่งที่เป็นเสมือนอนุสรณ์แห่งพระอัจฉริยภาพการดนตรีไทยในพระองค์คือมะพร้าวซอมะพร้าวพันหายากที่มีปุ่มสวยงาม3ปุ่มที่กะลาเหมาะที่จะทำซอ3สายได้เป็นอย่างดีหากสวนของผู้ใดมีมะพร้าวพันนี้บำรุงรักษาไว้จะทรงโปรดให้พระราชทานตราภูมิคุ้มกันห้ามยกเว้นค่าอากรสวนมะพร้าวซอจึงอยู่คู่สวนอัมพวาสืบมาเชื่อกันว่าซอสายฟ้าฟาดคู่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยน่าจะทำมาจากมะพร้าวซออัมพวาส่วนหนังหน้าซอและไม้แก้วทำคันชักซอนั้นทรงโปรดให้สั่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชฝีพระหัตถ์การทรงซอนั้นทรงเชี่ยวชาญทั้งแบบผสมวงคู่กับกระจับปีในวงมโหรีและทรงเดี่ยวเฉพาะพระองค์ซึ่งมักจะทรงก่อนเข้าบรรทมเสมอเล่ากันสืบมาว่าคืนวันหนึ่งหลังจากทรงซอคู่พระหัตถ์ด้วยความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแล้วเมื่อเสด็จเข้าที่พระบรรทมทรงพระสุบินว่าได้เสด็จลงไปในรมณียสถานแห่งหนึ่งสวยงามไม่มีที่ใดเสมอเหมือนณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงสว่างสวยไปทั้งบริเวณดวงจันทร์นั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้สาแสงนวลสว่างสวยไปทั่วบริเวณทันใดนั้นได้ทรงสดับเสียงดนตรีอันไพเราะจับพระทัยยิ่งนักทรงสดับฟังเสียงดนตรีอันไพเราะนั้นด้วยความเพลิดเพลินจนกระทั่งดวงจันทร์ได้ค่อยๆลอยคล้อยเคลื่อนออกไปพร้อมกับเสียงดนตรีทิพย์ที่เลือนเสียงไปพร้อมกันเสียงดนตรีที่ทรงฟังในพระสุบินนั้นแม้ยังตื่นพระบรรทมแล้วก็ยังคงก้อง

อยู่ในพระโสดมิทรงลืมจึงทรงโปรดให้พนักงานดนตรีเข้าเฝ้าต่อเพลงตามที่ทรงพระสุบินพระราชทานชื่อเพลงตามที่มาของเพลงที่ทรงพระสุบินว่าบุญหลังลอยเลื่อนฟ้าบางก็เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระจันทร์แต่ครูดนตรีมักเรียกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระองค์ว่าเพลงทรงพระสุบินเพลงทรงพระสุบินนี้ได้ใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเพลงสรรเสริญเสือป่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพลงบุญหลังลอยเลื่อนฟ้าเพลงสรรเสริญพระจันทร์หรือเพลงทรงพระสุบินถือว่าเป็นเพลงมงคลสำหรับนักดนตรีและสำหรับซอสามสายนั้นถือว่าเป็นพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในพระองค์เพราะวงดนตรีที่มีซอสามสายเสียงของซอสามสายจะช่วยอุ้มวงให้บังเกิดความไพเราะของเสียงดนตรีอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักนอกจากด้วยพระราชประสงค์จะเสริมสร้างความผาสุกสำราญจะลงใจแก่อนาราษฎรแล้วยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นให้สยามประเทศทางราชการจึงได้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

การทำนุบำรุงโขนละครเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งสยามพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามนอกเหนือจากทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกสงครามปกป้องพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินแล้วยังได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้านศิลปะวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยด้วยพระราชปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการเล่นโขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงอาทิวรรณกรรมวรรณศิลป์นาฏศิลป์คีตศิลป์หัตถศิลป์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในราชสำนักช่วยปรับปรุงขัดเกลาแต่งบทภาคบทเจรจาและส่งพระราชนิพนธ์ตอนนางลอยไว้ตอนหนึ่งซึ่งวงการโขนและวงการวรรณศิลป์ยกย่องว่ามีความไพเราะเพราะพริ้งอย่างยิ่งทั้งอักขรวิธีและลีลาโวหารดาวเดือนก็เลื่อนลับแสงทองระยับพโยมหนจวบจนพระสุริยนต์จะเยี่ยมยอดยุคนทรพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าพาไหลนี้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำรัสเชิดชูไว้ว่าข้าพเจ้าก็ทราบอยู่แก่ใจว่าแม้ข้าพเจ้าจะแต่งขึ้นใหม่ก็คงสู้บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ไม่ได้เลยเป็นแน่นอนส่วนการละครนั้นพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยฝึกหัดละครผู้หญิงคือละครโรงในหรือละครในมาตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเมื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วได้ทรงหัดละครอีเหนาโรงใหญ่ตามที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องทรงรำลึกถึงพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชทานไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินครั้งโบราณทุกพระองค์

ได้ทรงอุปถัมภ์ให้เล่นโขนรามเกียรติ์ปางนารายณ์อวตารเป็นประเพณีสืบมาล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สองจึงทรงพระราชนิพนธ์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ให้ละครข้างในของหลวงเล่น

โขนละครซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูขึ้นนี้นอกจากทรงโปรดให้เล่นฉลองเป็นการพระราชกุศลแล้วยังใช้เล่นรับแขกบ้านแขกเมืองทำขวัญสมโภชช้างเผือกและยังทรงโปรดให้เล่นในงานมโหรสพของหลวงเช่นงานพระมรุมาตรเพื่อให้ราษฎรชาวบ้านได้มีโอกาสชมด้วยความเพลิดเพลินปัจจุบันโขนละครคือมรดกของแผ่นดินแห่งสยามอันประมาณค่ามิได้ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งชาวโลกต่างชื่นชมยกย่องในศิลปะวัฒนธรรมอันวิจิตรงดงามยิ่งของไทย

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ครับต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทั้งหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

ลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะ

คนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทํายังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ํานี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ราย7 8ราย8รายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7รายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันน่ะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอน้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวละเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันน่ะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวปลูกไอ้พวกไอ้ตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์เขาอยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆค่ะ

ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนา

0: จจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะเอาถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการก็อาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะแจกในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลนะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาเดี๋ยวนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

ให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสาวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี้ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่าง

0: ในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
1: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ครูเล่าเรื่องมาเกือบครบแล้วนะ
1: ครับ
0: เรื่องน้ำก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องดินก็เล่าให้ฟังแล้วเรื่องป่าก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้มีเรื่องพิเศษอีกอันนึงคือก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องดินเหมือนกันแต่ดินนั้นไม่ได้มีอย่างเดียวอย่างที่เราคิดปัญหาเรื่องดินมีหลายรสแปลกไหมนะดินเค็มบริเวณชายทะเลนะดินจืดคือมันที่เขาหินซ้อนถูกสูบแร่ธาตุจนกระทั่งจืดสนิทปลูกอะไรไม่ขึ้นนะแต่ว่ามันมีดินอีกอันหนึ่งคือดินเปรี้ยวทีนี้ก็ปรากฏว่าที่อันหนึ่งที่นราธิวาสผลสุดท้ายก็รับสั่งให้เราไปซื้อที่ปู่ก็ไปจัดการซื้อที่จนเรียบร้อยนะได้ก็ตั้งเป็นศูนย์มาเรียกว่าศูนย์พี่คุณทอง

ที่นั่นจะมีดินแปลกอยู่อีกอันหนึ่งคือเป็นดินที่ถูกแช่น้ำไว้นานเลยแล้วต้นไม้ต้นไร่ที่มันหักทับถมกันไปเป็นร้อยๆปีเนี่ยมันแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยพระเจ้าอยู่หัวก็

0: เลยรับสั่งบอกว่าตอนนี้ที่เนี่ยลองไปศึกษาที่ว่าไอ้ดินที่มันเคยไม่เคยใช้ประโยชน์ได้มันแช่น้ำอยู่มันมีกรดกรรมฐานนั้นจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างเพราะมีที่อยู่แบบนี้ตั้งแต่3-4 แสนไร่ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาพิกุลทองขึ้นมาทำการศึกษาจนกระทั่งวันนี้เอาจริงแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วนะแต่ว่าจะไม่เล่าให้ฟังได้ผลยังไงเพราะนั้นรอให้หลานๆไปดูด้วยสายตาตัวเองแล้วให้กลับมาเล่าให้ปู่ฟังได้ว่าไปเห็นอะไรบ้างวันนี้จะเล่าไว้แค่นี้ก่อน
1: หนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงโทรมาสั่งงานตอนดึกๆค่ะ
0: พระองค์ท่านรับสั่งว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเป็น24 ชั่วโมงคือจะไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ปีใหม่อะไรไม่รู้ถ้ามีงานมีปัญหาขึ้นมาพระองค์ท่านก็จะเสด็จออกทรงงานทันทีเลยแล้วพระองค์ท่านก็ทำตัวอย่างให้ดูให้เราเห็นว่าจะไม่มีวันหยุดมีปัญหาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นทำเมื่อนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อพวกเราอย่างไร
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวีเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30 พฤศจิกายนถึงวันที่6 ธันวาคม 2561ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวและวิธีแก้ปัญหาของดินเปรี้ยวกันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ครับเด็กๆมาจากไหนกันครับ
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับ
1: มาจากรายการสานต่อที่พ่อ
0: ครับครับแล้วพวกเราชื่ออะไรกันบ้าง
2: ผมชื่อเพียงหยางครับ
3: หนูชื่อน้ำแข็งค่ะ
4: หนูชื่อน้ำชาค่ะ
5: หนูชื่อเอก
0: คุณลุงชื่อกิตติศักดิ์ครับเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อยู่ที่นี่ครับพวกเราอยากรู้อะไรกันบ้าง
6: หนูอยากรู้เกี่ยวกับอดีตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค
0: ่
6: ะ
0: ครับสำหรับอดีตการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาทองนะครับเนื่องจากอดีตนะครับในหลวงท่านเสด็จมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่พลุนะครับดินหลักๆก็คือเป็นดินเปรี้ยวนะครับชาวบ้านเกษตรกรใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่ากับพื้นที่ที่มีอยู่นะครับก็เลยนำหลวงท่านดำริให้หาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ดำริให้ตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆในรวมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านครับอ้าวใครมีคำถามไหมเชิญครับ
2: แล้วในหลวงเนี่ยครับแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวยังไงเหรอครับ
0: หลังจากในหลวงท่านตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาแล้วนะครับท่านก็มีดำริให้เรามีศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีโครงการแกล้งดินนะครับเป็นโครงการต้นแบบในการศึกษาเอาองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวกับชาวบ้านครับ
6: คุณลุงคะแล้วลักษณะของดินที่เปรี้ยวเป็นยังไง
0: ลักษณะดินที่เปรี้ยวนะครับดินจะมีหญ้าขึ้นหญ้าเป็นหญ้ากระจุดนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีกอย่างคือในบริเวณนั้นน้ําจะเป็นน้ําใสนะครับก็เป็นน้ําที่ใสจนเราสามารถมองเห็นก้นของพื้นดินได้เดี๋ยวเรามาดูสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวกันนะครับแล้วมีดูต้นไม้ต้นหญ้านะครับนี่จะให้หลานๆดูนะครับอันนี้คือสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวนะครับมีหญ้าขึ้นเป็นหญ้ากระจูดนะครับเล็กๆนี่คือกระจูดหนูนะครับมันขึ้นได้ในดินเปรี้ยวนั่นแหละ
6: คุณลุงครับแล้วต้นกระจูดนี่ครับต้นหญ้ากระจูดนี่ครับนี่คืออะไรเหรอครับ
0: ก็หญ้ากระจูดเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งเป็นพืชอย่างหนึ่งครับไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้นะครับอย่างมากก็เป็นไว้สําหรับวัวกินควายกินได้นะครับแต่กระจูดอีกประเภทนึงที่เส้นใหญ่กว่านี้สูงกว่านี้โตกว่านี้เอาไปใช้แปรรูปเป็นเสื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่นึงนะครับต่อไปเราไปดูน้ํานะที่ดินเปรี้ยวแล้วมีน้ํามันเป็นยังไงนะครับนี่มาดูกันนี่น้ำเปรี้ยวมันน้ำมันใสจนเห็นก้นสระก้นร่องท้องร่องเลยนะครับ

0: เอาไปทำประโยชน์ได้ไหมคะ
1: แต่ครับน้ำนี้ใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำเปรี้ยวนะครับเลี้ยงปลาก็ไม่ได้นะครับแต่มันมีอยู่ในท้องร่องนี้มันก็ทำให้พืชพันธุ์ที่มันมีอยู่ในธรรมชาติขึ้นได้อย่างพวกบัวประโยชน์อีกอย่างก็คืออาจจะเป็นน้ำไว้เลี้ยงสัตว์พวกวัวพวกควายเนี่ยมากินได้อยู่นะครับถ้าเราจะปลูกอะไรเนี่ยเราต้องปรับปรุงก่อนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพืชทองกันว่าเราทำอะไรกันบ้างที่เป็นแนวทางที่เราเอาองค์ความรู้จากในหลวงแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวมาแก้ปัญหานะครับว่าดินเปรี้ยวทำอะไรได้บ้างแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับบาย
2: จากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีที่เรียกว่าดินพลุซึ่งมีอยู่มากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงดินพลุที่มีคุณภาพต่ำรวมถึงดินที่เมื่อแห้งแล้วก็มีสภาพดินที่เปรี้ยวจัดเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นพื้นดินจำนวนมากจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาเพื่อพัฒนาพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดของการแกล้งดินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองครับรู้ไหมว่าแกล้งดินใครเป็นคนคิดค้นรู้ไหมครับ
5: หลวงราชการที่9ค
3: ่ะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูในโครงการแกล้งดินกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไง
4: ไป
3: ไปอ้าวเราก็มาถึงที่ที่พี่ตั้งวัสดุปรับปรุงดินไว้ตรงนี
4: ้มันมีอะไรบ้างเหรอครับ
3: อ๋อที่มันมีที่น้องๆเห็นทางขวามือสุดนั่นก็จะเป็นปูนขาวครับแล้วตรงกลางนี้ก็คือหินปูนฝุ่นแล้วก็โดโลไม
4: ต์แล้วคุณสมบัติของโดโลไมต์กับหินปูนฝุ่นนี้มันเหมือนกันไหมครับ
3: มันไม่เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าสภาพของดินต่างๆที่มันมีปัญหาแต่ส่วนมากในภาคใต้ของเรามันจะเป็นดินเปรี้ยวจัด
6: แล้วสัตว์พวกนี้คือเราต้องเลือก1อย่างเพื่อที่จะได้มาทำ
3: มันก็หยุดระยะช่วงเวลาค่ะแต่ระยะแรกที่เราทำแปลงเราก็จะใช้หินบูนฝุ่นในการปรับปรุงดินค่ะและปูนขาวนู้นเราจะใช้ในช่วงที่เราเก็บพืชเสร็จแล้วเราก็หว่านฆ่าเชื้อพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในดินนะครับไอโดโลไมต์นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถใช้ได้ในการปรับปรุงดินนะครับหรือว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วว
6: ิธีแกล้งดินเนี่ยครับเราทำกันยังไงอะ
3: วิธีแกล้งดินหรอครับมันจะมีแปลงอยู่6แปลงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแปลงไหมว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่ไงเรามาถึงแปลงแกล้งดินแล้วทางซ้ายมือเห็นทางซ้ายมือไหมครับ
6: เห็นครับ
3: แปลงที่1ครับ
6: ค่ะอันนี้คือแปลงที่ยังไม่ได้บำบัด
3: ใช่ค่ะแค่สูบน้ำเข้าขังไว้แล้วก็สูบน้ำออก2อาทิตย์นะคะนี่ด้านหลังของน้องๆนี่คือแปลงที่2มีการขังน้ำด้วยแล้วก็เราใช้หินปูนฝุ่นเมื่อกี้จำได้ไหม
4: จำได
3: ้ในการปรับปรุงดินเราก็จะสูบน้ำเข้าพักไว้2อาทิตย์แล้วก็4อาทิตย์6อาทิตย์นะครับแต่เราก็ใช้ปูนตามความต้องการของดินด้วย
4: แล้วการที่เราจะรู้ได้เนี่ยครับว่าดินเนี่ยครับเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินอะไรเนี่ยครับเราตรวจสอบกันยังไง
3: นี่เลยที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองจะมีห้องวิเคราะห์ดินนะครับในภาคใต้ของเราคือว่าเกษตรกรคนไหนปลูกพืชไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้แบบดินมีปัญหาพวกนี้เขาก็จะเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ครับแล้วทางพี่เองก็จะส่งจดหมายค่าวิเคราะห์ของดินไปจะมีวิธีบอกว่าต้องปรับปรุงดินอย่างไรบ้างนะครับ
2: นอกจากนี้ยังมีแปลงทดสอบดินเปรี้ยวอีก4แปลงที่เด็กๆจะได้ไปศึกษาแต่ละแปลงกันซึ่งแต่ละแปลงนั้นก็ได้มีการนำเอาพืชผักมาทดลองปลูกในแต่ละแปลงเพื่อที่จะได้ตัวอย่างของแปลงที่จัดการดินเปรี้ยวได้ดีที่สุดละครับ
6: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงล่ะ
3: ทำไมต้องแยกเป็น6แปลงหรอคะก็คือในแต่ละแปลงที่เมื่อกี้ที่พี่พามาดูแล้ว1ถึง4เราก็จะหาค่าวิเคราะห์ดินต่างๆนะครับ5กับ6นี้พี่จะปล่อยทิ้งร้างไว้ก่อนพอเราได้ค่าวิเคราะห์ที่ดีแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆไปถวายรายงานพระองค์ท่านวันนี้พี่ก็พามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินเสร็จแล้วยังมีกิจกรรมเยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเรา ไปขึ้นรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ
0: ครับครับ
7: งั้นไปกันเลยครับ
8: สวัสดีครับพี่นะครับชื่อพี่โจ๊กหรือชื่อจริงก็คือนายศักดิ์จันอุดรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลนะครับดูแลโครงการบ้านบริในด้านพลังงานทางเลือกตรงนี้นะครับคือประวัติความเป็นมาของน้ำมันโอดีเซลในโครงการบ้านบริศูนย์พิกุลทองแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2531นะครับเป็นการก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้การทำน้ำมันเป็นพืชพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านครับ
9: แล้วทำไมเราจะต้องเอาผลปาล์มมาทำน้ำมันไบโอดีเซล
8: นะครับคือผลปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นพืชพลังงานที่สามารถให้น้ำมันได้เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชน้ำมันชนิดอื่นนะครับแล้วก็กระบวนการการทำตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นการทอดเพื่อไล่ความชื้นออกจากเมล็ดปาล์มตอนนี้เป็นเตาประหยัดพลังงานนะฮะเป็นแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อใส่ฟืนได้แค่ช่องเดียวแต่สามารถให้ความร้อนได้ถึง3กระทะนะครับเราช่วยกันคือได้ช่วยกันประหยัดพลังงานในการตัดฟืนมาใช้ในการเชื้อเพลิงตรงนี้ครับ
4: แสดงว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่น้ำมันที่เอาไปใช้แต่ว่าใช้สำหรับไล่ความชื้น
8: ใช่ใช่คือน้ำมันตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นแต่เมล็ดปาล์มตัวนี้นะครับเมื่อเราได้เมล็ดปาล์มที่พอดีแก่การหีบหรือการสกัดก็เราจะนำเมล็ดปาล์มตัวนี้ไปเข้าเครื่องหีบหรือเครื่องสกัดเพื่อเอาน้ำมันของเมล็ดมันออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทำไบโอดีเซลแบบง่ายเดี๋ยวให้น้องๆได้ช่วยกันทำร่วมมือทำ
7: ครับ
8: ครับ
7: ไปกันเลยไหมคะ
8: ครับ

0: ครับ
1: อันนี้น้ำมันเบโอดีเซลเหรอคะถังนี้
0: ใช่ครับน้ำมันถังสุดท้ายนี่ก็คือเป็นน้ำมันเบโอดีเซลที่ไม่มีตะกอนแล้วนะครับ
2: บ
0: ริสุทธิ์แล้วใส่กับเครื่องยนต์ได้เลยครับเดี๋ยวน้องๆไปช่วยกันทำทดลองดู
3: คร
0: ับว่าหนูก็ทำได้ไป
4: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้มาทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลแบบง่ายๆกันแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วเด็กๆก็ช่วยกันเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลแล้วล่ะครับหลังจากที่เราได้ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซลกันแล้วเราก็สามารถนำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นมาใช้งานได้จริงๆเลยล่ะครับ
0: เด็กๆเราเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับ
5: ขอบคุณ
0: ครับครับ
5: ครับ
0: บาย
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติและวิวัฒนาการของการเกิดป่าพรุจะน่าสนใจขนาดไหนสักครู่เดียว

ได้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัดโดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีการแกล้งดินเปรี้ยวเพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด2ปีและพืชที่ทำการทดลองควรเป็นข้าวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่16กันยายน2527

0: ดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่ชื่อเพลิงครับชื่อนายอภิชาติศรีมั่นนะครับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่านะครับพิทักษ์ป่าเคยได้ยินไหมครับ
1: ไม่เคย
0: นะครับพิทักษ์ป่านะครับก็ทางนี้จะปีนป่าพุจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆเข้าไปชมไปไหมครับเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปชมเชิญครับ
2: อีกหนึ่งสถานที่ที่น้องๆจะได้มาศึกษาก็คือ

0: ป่าพรุและป่าเสม็ดจำลองถ้าอยากทราบกันแล้วไปชมกันเลยครับ
1: พี่เพิ่มค่ะแล้วที่มาของชื่อป่าพรุคืออะไรอ่ะ
2: ป่าพรุคืออะไรป่าพรุคือป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่น้ำขังท่วมขังตลอดทั้งปีนะครับก็ป่าพรุเนี่ยจะมีพวกซากพืชที่มันทับถมกันเป็นร้อยปีเนี่ย
1: ร้อยปี
2: ครับความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ 3-5 เมตรอันนี้แค่พลุจำลองที่เราจำลองมาจากพื้นที่ป่าพลุแดง
1: ที
2: ่
1: นี่มีอะไรบ้างครับ
2: ที่นี่มีอะไรบ้างหมายถึงว่าพวกสัตว์นะครับมีตอ
1: มี
2: ข้างพวกข้างคาวมีนะครับพวกนก
1: มีไหมครับ
2: ทากมีด้านนอกและข้างด้านในจะไม่มีป่าพลุจะไม่มีทากน้อยมากจะมีทากก็มีอยู่รอบขอบพลุตะขาบมีครับตะขาบมีอันนี้ปลากระแมที่พี่บอกว่าค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยในโลก
1: ครั้งแรกในโลก
2: ในประเทศไทยในพื้นที่ป่าพลุมันคล้ายๆกับปลารู้จักปลาสวายไหม
1: รู้จัก
2: ปลาดุกไหมคล้ายๆปลาดุกแต่มันจะสั้นจะเล็กกว่าเนื้อมันจะลื่นๆเหมือนปลาไหล
1: มันไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรอครับ
2: พี่จะแทนฟังในป่าพลุเนี่ยนะครับจะมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีเหมือนที่บอกว่าข้างต้นน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต้นไม้มันต้องสร้างระบบของมันใหม่สร้างภูมิกันมันใหม่นะครับต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เลยว่าต้นไม้ป่าพลุจะไม่มีรากแก้วนะครับมันจะมีรากมันจะมีลักษณะรากของมันอยู่ประมาณ4ลักษณะก็คือรากภูพรรากคำยันรากหายใจรากหัวเข่าพับนะครับ
3: รากของพืชเนี่ยครับที่ของป่าพลุเนี่ยครับมีใช้ทำอะไรบ้าง
2: บางประเภทเนี่ยเขาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรแต่ในทางที่มันในทางกับการในเวลาที่มันอยู่ในน้ำเงี้ยป่าพลุเนี่ยต้นไม้พี่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีรากแก้วต้นไม้ป่าพลุมันจะใช้ช่วยตัวเองในการพยุงในการหายใจในการค้ำยันให้ต้นไม้ของตัวเองล้มให้ต้นของตัวเองล้มนะครับเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเรามาเจอแล้วเนี่ยรากของต้นไม้ในป่าพลุ
1: อ๋อมันจะเหมือนแบบที่
3: เหมือนที่ป่าชายเลนใช่ไหมคร
2: ับใช่ถ้ากับปุ่มกลางมันจะออกกิ่งออกก้านขาวๆออกมา

0: เป็นไงบ้างเด็กๆเราเที่ยวจนครบรอบของป่าผู้จำลองแล้วรู้สึกไง
1: ชอบมากเลยครับสนุกมาก
0: เลยสนุกมากนะครับเราต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าป่าพลุนี่จะมีเป็นผืนสุดท้ายในประเทศไทยแล้วในป่าพลุตัวแดงของเราเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะที่สุดนะครับนี่นะครับประโยชน์ป่าพลุมันมีมากมายมหาศาลนะครับ
2: ขอบคุณครับพี่เพล
0: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีทุกคนเลยยินดีต้อนรับนะครับ

0: รมชาติกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกันบ้างไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อป้าโรฮนาโตเลาะนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าจะพาน้องๆพาไปดูการจัดสรรผลิตภัณฑ์จากเตยนะคะน้องๆรู้จักไหมคะ
2: รู้จัก
1: ไหมคะเตยมาเตยเป็นเตยหนามนะคะนี่ข้าวสารเป็นเสือนะคะนี่เข้าไปต้มแล้วนะคะถ้าสีธรรมชาติมันจะเป็นแบบนู้นค่ะที่อันนั้นไม่ได้ต้มอันนี้ต้มค่ะ
3: แล้วนี่คืออะไรคะ
4: เหมือนย่า
1: ผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะคะ
4: อ๋อย่ากระจูด
1: ค่ะกระจูดที่ในหลวงท่านส่งเสริมอยู่นะคะ
3: อ๋อแต่ว่าเป็นย่ากระจูดแบบที่มันใหญ่ไปใหญ่ใช่ไหม
1: มันมีหลายขนาดกระจูดค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการนำต้นกระจูดนั้นมาต่อยอดด้วยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยเลยครับ
1: น้องๆสนใจที่จะสารเส้นไหนก็เชิญได้เลยค่ะ
0: โอ้ยลุยเลยครับเด็กๆช่วยกันทำคนละอันจะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเราเอง

0: ครับเป็นไงบ้างครับลูกๆวันนี้ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองครับได้อะไรบ้าง
1: สนุกมากเลย
0: ครับสิ่งต่างๆวันนี้นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะมาเอานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในอนาคตนะครับครับสวัสดีครับ

0: ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้พัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นดินที่มีความเปรี้ยวทําให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้สามารถทําให้พืชเจริญเติบโตได้เป็นอาชีพให้กับชาวบ้านได
1: ้เจ๋งมากเลยครับที่ทำไบโอดีเซลเองได้แถมอีกอย่างยังถูกกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปด้วยนะครับ
2: คุณโปคะหนูได้

พ่อปลูกหรือทำเกษตรกรรมอะไรได้นับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมาภายในศูนย์แห่งนี้ได้มีการค้นคว้าศึกษาและวิจัยจนสามารถแก้ปัญหาพื้นที่นั้นได้โดยได้มีการนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: หากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพรมเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอาบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างอะคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสกิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อะค่ะ
0: ค
1: นที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็

0: ยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวทค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
1: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
0: ค่ะ
1: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
0: ค่ะ
1: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรคะ
0: จริงๆในต่างประเทศก็มีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้สองสามสาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
1: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะในมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาเรื่องโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่ถูกการรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนนึงก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวชหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาที่ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลย คือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวทก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่

0: คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งผู้มูลนิธิต่างๆเช่นมูลที่กระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะเราพบคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อยากจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลที่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้ชีวิตที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองแค่ว่าคนที่มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
3: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยจะถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการรวมไปถึงจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: กระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
3: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้แล้วสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีขบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
3: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกัน

0: ความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: มันเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่าทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย
1: ่าง
0: เ
1: งี้ยครับป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นก
0: ัน
1: ก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพินภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้
0: แ
1: ล้วจากกันเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเอาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ
1: ่ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็สังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี้ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะคะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้ละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปแล้วรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขา
2: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทันตะวันอะไรที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหม ก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็เริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
3: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
3: ไม่ใช่เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
3: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลกๆไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะคือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดนิวิสความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านนะคะ
3: ค่ะก็อยากบอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะและหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคล แต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่

0: มีการดูแลแบบระยะยาวอะค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งไม่น่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
0: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้จิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
0: ร
1: ัก
0: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทันตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิธีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย
2: ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: พืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคมะเร็งเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันยังตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%

0: ามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมาย

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็ของมะเขือไม่มี

0: ือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหน่อนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หน่อนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะ

0: คือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
1: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
0: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
1: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
0: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันอ่ะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30 บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางรา

0: ค่ะบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
1: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55บาท
2: เลิกไม่ไหวทำก็เอางั้นโอเคอ่ะ
3: ข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
0: า
4: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
5: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เป็นพันโนราเป็นเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์

0: ดังพระราชประสงค์
1: คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เติมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชนีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทออยู่
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: ซีนาคุซ่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมกรีกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์และเคยถูกพระมหากษัตริย์จากหลายประเทศเข้ามาปกครองก่อนจะถูกรวมเข้ากับอิตาลีในปีพุทธศักราช2403พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายถึงเมืองซีราคุซ่าเมื่อ100ปีก่อนไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เมืองซีราคุซ่าเป็นเมืองใหญ่มาแต่ในเวลาพุทธกาลนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของพวกกรีกเคยมีพลเมืองถึง 500,000 แต่ในเวลานี้มี 30,000 เศษเท่านั้นเมืองซีราคุซ่าที่อังกฤษเรียกว่าซีราคุสทุกวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กหน้าเมืองเก่าเมืองเก่านั้นมีบริเวณกว้างขวางถึง20ไมล์แต่เวลานี้เป็นเมืองร้างการที่มาเที่ยวเมืองซีราคุซ่าต้องหมายความว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าไม่ใช่เที่ยวเมืองใหม
0: ่เวลาประมาณ10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสถานที่สำคัญที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นได้แก่หลุมฝังศพเซนต์จอนก่อนถึงทางเข้าหลุมฝังศพเซนต์จอนมีโบสถ์ซานจิโอวานีหรือโบสถ์เซนต์จอนซึ่งสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12โบสถ์แห่งนี้ซึ่งเคยถูกแผ่นดินไหวทำลายในปีพุทธศักราช2236แล้วได้สร้างขึ้นใหม่ในแบบบาร็อกแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่23จนกระทั่งถูกทำลายโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันเหลือเพียงตัวอาคารที่ไม่มีหลังคาภายใต้โบสถ์เซนต์จอนคือที่ตั้งของสุสานใต้ดินอันเก่าแก่สร้างขึ้นในยุคโรมันเป็นดินแดนแห่งความตายที่บรรจุศพไว้กว่า 20,000 ศพภายในเป็นทางเดินแคบและยาวสองข้างทางเจาะเป็นถ้ำซ้อนๆกันหลายชั้นสำหรับเก็บศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เป็นที่ฝังศพของพวกไซรัคุซานรวงเข้าไปในฝาเป็นคูหาแล้วจึง

0: ุดศิลาเป็นรางสำหรับฝังศพถ้าผู้ดีก็มักจะมีคูหาขุดเข้าไปลึกแล้วตั้งหีบศพรอบคูหานั้นแต่เฉพาะพวกพ้องของตัวในนั้นมืดๆชื้นๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเจาะปล่องข้างบนให้แสงสว่างลงมากกว่าแต่ก่อนทั้งศพก็ได้ขุดขึ้นเสียหมดไม่มีเหลือเลย
1: สุสานใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวเมืองยังไม่นิยมในคริสตศาสนารัฐบาลจึงได้ลงโทษชาวคริสต์อย่างรุนแรงจนต้องหนีเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อซ่อนตัวคริสตศาสนิกชนเหล่านั้นได้แอบประกอบพิธีกรรมกันในโบสถ์เมื่อมีคนตายจึงได้ฝังเอาไว้ใต้ดินนั้นด้วยกันเมื่อ100ปีก่อนศพที่เคยฝังอยู่ในนี้ได้ถูกนำไปไว้บริเวณอื่นแล้วบริเวณที่เหลือได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมเช่นเดียวกับในปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงกันพระองค์ยังได้ทอดพระเนตรลาโตเมียเดลปาราดิโซเหมืองสำหรับขุดเจาะหินเพื่อใช้ทำกำแพงเมืองปัจจุบันคนมักเรียกกันว่าถ้ำหูเพราะลักษณะภายนอกคล้ายรูปหูภายในมีเสียงดังกังวานพระองค์ทรงเล่าถึงถ้ำแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: และโตเมียเดอปาราดิโซขุดลึกลงไปถึง100ฟีตและ130ฟีตเป็นเวิ้งใหญ่ด้านข้างเป็นผนังศิลาแท่งทึบเว้นไว้แต่ด้านหน้ามีกำแพงกั้นภายหลังเมื่อขุดศิลาไปใช้แล้วที่นั้นใช้เป็นที่ขังคนโทษเฉลยศึกที่ใช้ทำงานขุดศิลานั่นเองผนังด้านหนึ่งได้ขุดรวงลงเข้าไปเป็นถ้ำรูปถ้ำนั้นเหมือนตัว S อักษรโรมันเวียนขึ้นไปหาหลังเขาที่หลังเขานั้นเป็นที่ผู้คุมอยู่รักษาถ้ำนี้ยาวถึง240ฟีตสูง74ฟีตแต่กว้างนั้นไม่เสมอกันตั้งแต่15ฟีตถึง35ฟีตเป็นที่ประหลาดมาก
1: จากลาโตเมียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรงละครกรีกแบบโบราณซึ่งเดิมใช้เป็นเวทีสำหรับการต่อสู้และการแข่งม้าชาวโรมันในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่จอดรถเทียมม้าปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ใช้เป็นเวทีแสดงละครและคอนเสิร์ตเป็นจุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
0: ลักษณะโรงละครกรีกนี้คล้ายกันกับทอร์มิน่าแต่ย่อมกว่าว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพระเยซูเกิดเป็นรูปกลมแต่ไม่กลมดิ่งวัดศูนย์ได้165เลหลาขั้นที่ตัดศิลาขึ้นไปเป็นที่คนนั่ง46ชั้นแต่บางคนว่ามากกว่านั้นมีจารึกศิลาบอกชื่อห้องตามชื่อผู้มีบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นโรงละครกรีกเช่นนี้มีฉากแต่ด้านข้างฉากลงทางทะเลนั้นพังหมดคเนดูเห็นจะไม่ใช่เป็นที่สำหรับแต่เล่นละครอย่างเดียวเห็นเลือกเอาเฉพาะไหล่เขาที่อาจจะแลเห็นได้ไกลๆตลอดเห็นจะเป็นที่ประชุมหรือไปนั่งเล่นอย่างหนึ่งอย่างใดกันด้วย

จากโรงละครแบบโรมันพระองค์ทรงแวะประทับที่โรงแรมแกรนด์วิลล่าโพลิติก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองบนเกาะซิราคุซ่าจากนั้นในเวลาประมาณเที่ยงคืนพระองค์จึงได้ประทับเรือพม่าเสด็จพระราชดำเนินออกจากเกาะซิราคุซ่าสู่ประเทศมอร์ตา

รัฐมอลตาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศใหม่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และมีความสำคัญทางเชิงการค้าและยุทธศาสตร์ทางทะเลมาเป็นระยะเวลายาวนานอย่างยิ่งครับการเสด็จประพาสประเทศมอลตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศมอลตาซึ่งยืนยงยาวนานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า100 ปีแล้วครับ

0: สาธารณรัฐมอต้าเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างเกาะซิซิลีของอิตาลีกับประเทศตูนิเซียในแอฟริกาเหนือมีชายฝั่งยาวถึง200กิโลเมตรมอต้าเคยถูกชาติต่างๆเข้ายึดครองหลายครั้งและตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่พุทธศักราช2344จนได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2507มอต้าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขไทยและมอต้าได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2527ปัจจุบันไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเอเธนมีอาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศมอต้า
1: In the mid 19th century about 1850-1860 when Siam was forming links with the European countries no especially England I think and France a number of it was felt that to increase business a number of consulates would be opened in various places in Europe and the consulate in Malta was one of the first one of the earlier ones to be formed it was instituted in 1884 which is 130 years ago, at a time when the British were the masters of Malta, but because they had a very important navy, a very strong navy, they would have their representatives in various countries which they controlled. Yes, and in 1884, the first Siamese consulate was opened in Malta. Came to Malta, he was met by a number of the important people here, I mean the governor, his assistant, so on and so forth, and the consulate gave its assistance as possible. There was also, I believe, a party, a dinner held where all the important businessmen in Malta and all the important people were invited to it. And also, I believe there were a few, there wasn't a community of Thai people at the time in Malta, but there were some people who were traveling with the king, and they were there as well. There are some newspapers as well, and some cuttings which record this event, which might be of interest to historians. Yes, and the king stayed here for, I think, about 36 hours, a day and a half, 2 days. They arrived in the evening, stayed the following day, visited around, they were taken around to see the some of the imported Neolithic remains in Malta.
0: มอลตาเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: เกาะมอลตายาว20ไมล์กว้าง9ไมล์ครึ่งไม่โตไปกว่าเมืองไซรากุซ่าเก่าตั้งอยู่ในระหว่างแหลมอิตาลีกับฝั่งแอฟริกาเกือบจะนับว่าอยู่กลางทะเลได้เมืองที่ได้ตั้งมาเก่าเหลือเกินในระหว่าง 3,000 กับ 2,000 ปีก่อนพระเยซูเกิดซึ่งได้พบสิ่งสลักสำคัญดังนั้นชาติต่างๆที่ได้ปกครองเมืองเหล่านี้

0: มาเป็นอันมากรวมทั้งกรีกอาหรับโรมันนอร์มันเป็นต้นจนถึงรวมเข้าอยู่ในอาณาเขตแอมเปอเรอร์ชาวที่5เมืองสเปนภายหลังที่ชาวที่5ได้ยกให้แก่พวกนายออฟเซนยอนซึ่งตุรกีได้ไล่เสียจากโรเดต่อนั้นมาเมืองเป็นของพวกนายออฟเซนยอนปกครองนับว่าออกจะเป็นเอกราชแต่ไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าแผ่นดินแผ่นทรายอะไร
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของมอร์ตาและเมืองวาเลตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงไว้อย่างละเอียดในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า

0: พวกเติร์กมาตีหลายครั้งแต่ไม่แตกเพราะเหตุที่พวกเติร์กมาตีเกือบจะเสียทีเมื่อคริสตศักราช1566ยองเดลาวาเลเต้ซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์ในเวลานั้นจึงได้สร้างเมืองเป็นเมืองหลวงของมอต้าในเวลานี้ได้ก่อป้อมรอบถึง2ชั้นอย่างแน่นหนาซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่ตีไม่รู้แตกเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าวาเลต้าตามชื่อของแกรนด์มาสเตอร์ผู้สร้างแต่ไม่ช้าครั้นคริสตศักราช1800ท้วนอังกฤษก็มีได้และรักษามาจนเท่าบัดนี้ภาษาราชการที่ใช้ในเวลานี้ใช้ภาษาอังกฤษถึงคนค้าขายชาวเมืองก็พูดอังกฤษมากขึ้น
1: วันอังคารที่15ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเรือพม่าได้จอดเทียบท่าที่ทำการศุลกากรเมืองวาเลตตาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของมอต้า

มอร์ต้าเป็นเกาะที่เกิดจากหินภูเขาไฟบริเวณชายฝั่งเป็นโขดหินเกือบทั้งหมดไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำประเทศแห่งหมู่เกาะนี้ได้ชื่อว่าน้ำทะเลมีความสวยงามแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสาธารณรัฐมอร์ต้าจึงได้รับอิทธิพลของอากาศจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่ร้อนมากหรือหนาวจัดทั้งปีมี2ฤดูเท่านั้นคือฤดูฝนและฤดูแล้งเมื่อปีที่ผ่านมาประเทศนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลกในการเสด็จประพาสเกาะมอร์ต้าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อโปสการ์ดจำนวนมากที่ถ่ายทอดลักษณะบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวมอร์ต้าซึ่งปัจจุบันโปสการ์ดดังกล่าวจัดเก็บอยู่ที่หอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

อ่าวเมืองวาเลต้าประหลาดไม่มีที่ไหนเหมือนแหลมที่ตั้งเมืองวาเลต้าอยู่ในศูนย์กลางอ่าวแลดูเหมือนเป็นกระดูกพัดมีน้ำล้อมเกือบจะรอบฝ่ายข้างฝั่งมีอ่าวเข้าไปเป็นช่องๆเหมือนรูปพัดหรือตลปัดแฉกที่ขาดยอดแหว่งอยู่ข้างหนึ่งในอ่าวนี้กว้างใหญ่น้ำก็ลึกไม่เห็นท่าเมืองใดที่จะมั่นคงแข็งแรงและสะดวกดีเหมือนท่านี้ที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองวาเลต้าเป็นเขาไม่ใช่ชันดิ่งขึ้นไปพอที่จะตัดถนนเป็นถนนราบนับว่าเป็นสายรีและมีถนนขวางซึ่งเป็นสายชันลักษณะคล้ายกับเมืองเนเปิลใช้ตีนสะพานช้างแต่ชันรถขึ้นไม่ได้และดูในทะเลเห็นเป็นตึกซับซ้อนกันไปไม่แลเห็นต้นไม้ใบหญ้าแลดูเหมือนไม่มีพืชพันธุ์อะไรมีแต่ศิลากับปูนที่ก่อผนังนับว่าเป็นเมืองบริบูรณ์ในการค้าขาย

0: เวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่15ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินยังวังของผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอนตาซึ่งเดิมเป็นวังของแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอนตาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2114จากนั้นในปีพุทธศักราช2343ได้ใช้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอังกฤษ
1: วังนั้นคือวังแกรนด์มาสเตอร์ของไนท์ออฟมอลตาเป็นตึกวงรอบมีลานสนามกลางตามธรรมเนียมวังตรงที่หน้าวังออกไปมีโรงทหารรักษาองค์ใหญ่โตเขาเอาแตรวงมาเป่าในที่นั้นด้วยอัศจรรย์ที่ขึ้นวังนี้ช่างขึ้นง่ายเสียจริงๆเป็นขั้นเตี้ยๆนิดๆไม่เหนื่อยเลยคเนกันว่าแกรนด์มาสเตอร์ผู้ที่ทำเห็นจะเป็นคนแก่มีแผ่นศิลาจารึกชื่อแกรนด์มาสเตอร์ตามลำดับ28คนจนเสียเวลาที่เสียเมืองแก่นโปเลียนโบนาปาร์ตยอดอัศจรรย์มีจารึกชื่อเจ้าเมืองอังกฤษอีกแผ่นหนึ่งต่างหากเดินตามเฉลียงกว้างซึ่งมีเพดานแลผนังเขียนมีรูปกรอบตั้งรายตลอดไปจนถึงห้องรับแขก
0: ในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรคลังอาวุธโบราณเครื่องเกราะและปืนชนิดเก่านอกจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองมอร์ตายังได้จัดเลี้ยงพระกยาหารกลางวันถวายพระเกียรติปัจจุบันวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภาของมอร์ตาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันยกเว้นวันที่มีการประชุมรัฐสภา

0: จากวังของแกรนด์มาสเตอร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์เซนต์จอห์นซึ่งสร้างโดยไนท์ออฟมอร์ตาระหว่างปีพุทธศักราช2116ถึง2121ตัวโบสถ์ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งกองทัพมอร์ตาชื่อกรอมูคาซาผู้ซึ่งออกแบบอาคารที่สำคัญหลายแห่งของวาเลตตาภายนอกโบสถ์สร้างหลังปีพุทธศักราช2108โบสถ์แห่งนี้เป็นที่รวมของศาสนานิกายต่างๆในมอร์ตาตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสเซนจอน
1: ออกจากวังไปดูวัดเซนยอนภายนอกไม่งามตามเคยแต่ภายในเสาะศิลาเป็นลายเด่นเหมือนลายสลักทั่วไปทุกแห่งแล้วทาสีปิดทองตามข้างโบสถ์เหล่านั้นแบ่งเป็นวิหารตามภาษาต่างๆมีอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนและเยอรมันภาษาใดที่มีคนมากก็มี2วิหารพื้นโบสถ์นั้นประดับโมเสกเป็นลายอามของพวกไนท์ทั้งปวงซึ่งฝังศพเรียงกันเต็มไปทั้งพื้นโบสถ์ศพที่สำคัญเซนอะไรต่างๆเขาฝังในที่นั้นทุกแห่งในที่นี้มีฝังศพแกรนด์มาสเตอร์คนแรกวัลเลเต้ผู้ที่สร้างเมืองกับคนสำคัญอีก2ศพมีศพไนท์อังกฤษที่ไม่เป็นแกรนด์มาสเตอร์คนหนึ่งแต่เป็นคนที่กล้าหาญวิเศษมากได้ลงไปฝังอยู่ในนั้นอีกศพหนึ่ง
0: จากนั้นในวันพุธที่16ตุลาคมเวลาประมาณบ่าย3โมงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆของเมืองจุดแรกที่ทรงแวะทอดพระเนตรคือป้อมติเนซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2335
1: ทางไปตอนแรกเลียบใกล้ป้อมซึ่งสูงตระหง่านป้อมนั้นขุดลงไปหลังเขาเอาศิลาที่ขุดนั้นขึ้นมาเสริมขึ้นเป็นกำแพงคูเมืองก็เป็นเช่นนั้นขุดศิลาจากคูขึ้นมาก่อป้อมเสริมข้างบน

0: รูปอย่างวิชาช่างดูการงานช่างมากมายเสียจริงๆถ้าจะทำด้วยเงินยากที่จะสำเร็จได้จะต้องลงทุนมากไม่ใช่น้อยแต่นี่ใช้ธาตุทั้งนั้น
1: เมื่อ100ปีก่อนมอร์ต้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับในเมืองวาเลตตานี้เดิมผู้แทนผู้สำเร็จราชการเมืองปรารถนาจะรับเสด็จอย่างเป็นทางการให้สมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้งดเสียเนื่องจากเป็นการเสด็จประพาสแบบเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นพิธีการต่างๆจึงได้จัดการอย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงพอพระราชฤทัยในไมตรีจิตของชาวมอร์ต้าเป็นอย่างยิ่งดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: พ่อมีความพอใจในการรับรองที่มอร์ต้านี้เป็นอันมากดูเป็นทางคุ้นเคยสนิทสนมกันเห็นได้ว่าบรรดาขุนนางทั้งปวงทั้งฝ่ายพลเรือนได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ได้ทำไปตามธรรมเนียมเลยพ่อชอบความจริงใจมากกว่าที่จะทำไปพอแต่เป็นพิธีหรือตามธรรมเนียมรู้สึกใจว่าเหมือนอยู่ในระหว่างมิตรสหายซึ่งชอบพอกันโดยสุจริตและพูดจาเล่นหัวกันสนุกสนานทั่วไปที่จริงการรักษาเขาได้รักษาโดยกวดขันเวลาขึ้นไปบกโพริสได้จัดถนนเรียบตลอดทุกขนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีรุมมีตอมอะไรจนเจเนอรัลบารอนเองก็ประหลาดใจว่าคนจังทำความเคารพครวะมากกว่าที่คาดหมายจริงๆการที่มาเมืองมอร์ต้าครั้งนี้นับว่าเป็นสำเร็จอย่างดีที่ควรพอใจ

0: รุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศมอต้าอาจกล่าวได้ว่ามอต้าเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปยุโรปที่พระองค์เสด็จประพาสในครั้งนี้และนับจากนี้จะเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินกลับสยามประเทศซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้
1: นับถึงตอนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วนะครับแน่นอนครับว่าช่วงระหว่างนี้ชาวสยามของเราต่างก็ได้เตรียมพิธีการรับเสด็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนต่างเฝ้ารอคอยที่จะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หลายคนน่าจะเคยฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9มาเยอะนะคะทั้งจากสื่อหรือว่าโครงการต่างๆที่เรารู้จักแต่ถ้าเราอยากรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเราควรจะทำความรู้จักพระองค์จากมุมไหนก่อนและเริ่มต้นอย่างไรเคยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ว่าถ้าเราอยากรู้จักตัวตนของใครสักคนให้เราดูว่าเขาทำงานอย่างไรโตมาแบบไหนอะไรทำให้เขาเป็นคนแบบนั้นโบเชื่อว่าเรื่องราวที่โบกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักของประชาชนและเหตุใดพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกคนสามารถน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวเลยค่ะโบแวนด้าสหวงศ์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าแม่โบหรือว่าแม่น้องมะลิเนี่ยแหละค่ะพอทราบว่าต้องมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์นะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวของท่านในช่วงทรงพระเยาว์นะคะแล้วก็ตัวโบเองอ่ะตั้งแต่จำความได้ก็พอเห็นท่านตั้งแต่เราตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของท่านมาตลอดนะคะโดยการที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองก็เป็นคนเล่าให้ฟังว่าท่านทำอะไรให้กับคนในประเทศไทยของเราบ้างท่านรักคนในประเทศไทยของเราในรูปแบบไหนท่านทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนในประเทศไทยของเรามากแค่ไหนก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ในเบื้องลึกของใจของเราเองว่าเรารักพ่อคนนี้แล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษที่จะได้มาเล่าเรื่องนะคะในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ก็รู้สึกภูมิใจในชีวิตมากๆค่ะ

หลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประทับอยู่ทั้งเมืองไทยและที่เมืองนอกมากมายค่ะซึ่งเมื่อเรียงลำดับเวลาก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์ในช่วงวัยเด็กของพระองค์ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่แรกประสูติจนถึงวันที่พระบรมราชนกที่วงคตซึ่งช่วงชีวิตหลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีความสำคัญมากค่ะจากพระบรมราชนกที่วงคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากนี้ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเสด็จไปต่างประเทศซึ่งที่ประทับในขณะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายมากๆนะคะก็เป็นแค่แฟลตเนี่ยแหละค่ะที่พออยู่ได้สำหรับครอบครัวแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองกระทั่งเมื่อรัชกาลที่8นะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็ส่งย้ายมาอยู่บ้านเช่าขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพื่อให้สมพระเกียรติและตั้งชื่อว่าวิลล่าวัฒนานั่นเองค่ะ

แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะจะทรงใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยช่วงเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยภาพที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็มีคำถามในหัวใจของโบหรือว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมความรู้สึกของเราเนี่ยถึงรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นห่วงทรงผูกพันกับคนไทยแล้วก็ท่านทรงให้ความสำคัญกับคนไทยมากๆนะคะเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยอยู่ที่สมเด็จย่าค่ะสมเด็จย่าท่านทรงเลี้ยงแล้วก็ดูแลลูกๆของท่านนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ

0: คงพอจากเรื่องราวที่สมเด็จย่านะคะท่านทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านนะคะแล้วก็ในช่วงขณะนั้นเนี่ยตัวบูก็มีโอกาสที่ได้สัมผัสในการที่จะเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสจากหนังสือบ้างก็ดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของโบเองเล่าให้โบฟังก็ดีสิ่งหนึ่งที่โบได้ยินเรื่องราวต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกๆมากกว่า อย่างที่โบเคยได้อ่านหนังสือนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของสมเด็จย่าเนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วพอเราอ่านไปเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนเกี่ยวกับความคิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วก็มันเข้าใจง่ายมากๆนะคะสมเด็จย่าทรงเคร่งครัดกับเรื่องการใช้เงินของลูกๆนะคะเมื่ออยากจะซื้ออะไรก็จะทรงฝึกฝนให้เก็บเงินเองจากค่าขนมที่ให้เป็นรายสัปดาห์ซึ่งก็ไม่ได้มากนักค่ะเพียงพอแค่ซื้อขนมลูกกวาดหรือว่าช็อกโกแลตเท่านั้นส่วนของเล่นที่จะได้มีเป็นของตัวเองนั้นในแต่ละปีมีเพียงปีละ2ชิ้นค่ะคือในวันปีใหม่และวันเกิดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากได้ของเล่นต้องเก็บหอมรอมริบเองจนกระทั่งมีเงินพอแล้วถึงไปซื้อซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จย่าต่อในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านยืมเงินราชองครักษ์ไปซื้อของเล่นโดยสมเด็จย่ารับสั่งให้ท่านนำของเล่นไปคืนที่ร้านและนำเงินไปคืนราชองครักษ์คนนั้นเมื่อในหลวงไม่มีเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ต้องคิดวิธีหาของเล่นทั้งหุ้นเงินกับคนอื่นหรือไปซื้อของมือสองซึ่งจะทำให้เป็นคนรู้คุณค่าของสิ่งของและไม่ฟุ่มเฟือยแล้วยังทำให้ท่านรู้จักหันมาประดิษฐ์ของเล่นต่างๆด้วยพระองค์เอง
1: การเลี้ยงดูของสมเด็จย่าต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยท่านเคยบอกว่าเด็กก็เหมือนกับดอกบานชื่นแต่ว่าเด็กจะเหมือนดอกบานชื่นอย่างไรแล้วดอกบานชื่นเนี่ยไปเกี่ยวกับเด็กอย่างไรเนี่ยก็คงจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยทรงเปรียบเด็กที่เกิดมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปหาต้นกล้าอ่อนสักต้นหนึ่งที่พันธุ์ดีๆเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกพอมาปลูกในช่วงระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ำก็ดีการพรวนดินมีปุ๋ยที่ดีๆเนี่ยใส่ให้เขาและที่สำคัญก็ต้องดูแลเขาเวลามีวัชพืชต่างๆมารบกวนเขาเราก็ต้องคอยกำจัดออกไปหรือแม้กระทั่งเด็ดใบที่เสียทิ้งไปนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าเราก็เหมือนกับตัวโบเนี่ยเป็นแม่และเป็นพ่อในเวลาเดียวกันสิ่งเหล่านี้มันคือสะท้อนให้เห็นว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรก็เหมือนเราต้องอบรมสั่งสอนเขาอย่างไรเวลาเขามีเรื่องที่ผิดพลาดมาเราควรจะให้คำปรึกษาเขายังไงแก้ไขให้เขาได้อย่างไรหรือว่าสอนให้เขาแก้ไขสิ่งนั้นด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคำว่าเด็กก็เหมือนดอกบานชื่นที่สมเด็จย่าเคยตรัสเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมันกลับมาทำให้ประโยคเนี้ยมันกลับมาทำให้โบเนี่ยได้ใช้จริงๆในการที่จะเลี้ยงลูกของโบให้โตเป็นคนที่เจริญและเป็นคนดีค่ะ
0: วันที่4ธันวาคมในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511จนถึงปี2550ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่พวกเราชาวไทยในทุกๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการประหยัดมัธยัสถ์การใช้ชีวิตและความสำคัญในเรื่องของเวลารู้หรือไม่ว่าพระราชดำรัสของพระองค์ที่ทรงรับสั่งแก่พวกเราทุกคนนั้นล้วนมีที่มาจากคำสอนของสมเด็จย่าและในขณะเดียวกันสมเด็จย่าก็ทรงรับคำสั่งสอนมาจากพระบรมราชชนกอีกทอดหนึ่งซึ่งทรงสั่งสอนสมเด็จย่าในทุกๆเรื่องนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมทั้งสองพระองค์ถึงมีพระอุปนิสัยและแนวพระราชดำริคล้ายกันมากทั้งเรื่องความประหยัดความไม่ถือพระองค์เน้นการดำรงชีพอย่างเรียบง่ายและการให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก เรื่องนี้ยืนยันได้จากที่สมเด็จพระพี่นางเองมาพบในภายหลังว่าคำที่สมเด็จย่าสอนและพูดกับลูกๆนั้นถอดมาเกือบจะเป็นคำเดียวกับทูลกระหม่อมพ่อรวมไปถึงเรื่องที่พระบรมราชชนกทรงเคยให้สมเด็จย่าศึกษาเรื่องการพยาบาลปัญหาแม่และครอบครัวแม่และเด็กที่สหรัฐอเมริกาและการดูงานที่อังกฤษซึ่งแม้จุดประสงค์ดั้งเดิมคือการเรียนมาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลของพ่อนั้นส่งผลต่อการนำมาใช้อภิบาลพระโอรสและพระธิดาโดยตรง
1: เรื่องแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในแง่ของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเพียงลำพังหลังจากที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในส่วนของเรื่องของอิทธิพลที่ตัวโบเองเนี่ยได้รับมาจากพี่ปอคงเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของลูกนะคะตั้งแต่ที่โบรู้จักกับพี่ปอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โบรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยรักพระองค์ท่านมากพี่ปอรักมากค่ะแล้วก็ความรักของพี่ปอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รักอย่างเดียวแต่พี่ปอฟังคำสอนของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฟังแล้วแล้วพี่ปอเอามาใช้จริงอย่างเรื่องของไร่นาป่าสงวนของเขาที่เขาทำมาแรงบันดาลใจที่เขาทำก็คงเกิดจากพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ทำให้พี่ปอเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงมีการนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในไร่จริงๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการกักเก็บน้ำซึ่งไร่ของพี่ปอเนี่ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็จะนึกถึงเรื่องของน้ำมาก่อนกักเก็บน้ำอย่างไรให้ได้มีน้ำใช้ในตลอดทั้งปีที่นาทั้งหมดที่ดินทั้งหมดจะทำอย่างไรจะแบ่งสรรจัดสรรอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่ปอได้นำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้จริงและทุกวันนี้ที่นาที่ไร่นาป่าสงวนก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะใช้ได้จริงๆส่วนในเรื่องของใช้ชีวิตประจำวันพี่ปอเป็นคนประหยัดนะคะประหยัดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโบจะโดนดุบ่อยมากเพราะว่าเวลาจะแปรงฟันหรืออาบน้ำเนี่ยแค่ยาสีฟันนี่ก็เป็นเรื่องได้ก็เหมือนประมาณว่าโบบีบใช้เสร็จแล้วโบก็จะไปทิ้งเขาก็บอกมันยังไม่หมดโบบอกมันหลอดมันแบนแล้วมันดูนะมันยังมีอยู่เขาก็เหมือนกับม้วนปลายหลอดนะคะม้วนไปจนถึงปากหลอดเขาบอกเนี่ยดูสิเราใช้ได้อีกตั้งกี่สิบครั้งพ่อสอนว่าอย่ามองข้ามถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งไปแต่ให้มองดูว่ามันหมดแล้วจริงๆหรือยังในเรื่องของการสอนบาลีของพี่ปอเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะแค่ช่วงเวลาแค่2ปีหลายคนอาจจะคิดว่ามันน้อยแต่สำหรับโบคิดว่าใน2ปีเนี่ยพี่ปอได้ทำอะไรไว้ให้กับมะลิเยอะมากๆไม่ว่าจะในเรื่องการนำหลักการสอนของสมเด็จย่านะคะที่ทรงเลี้ยงดูลูกๆของท่านเนี่ยพี่ปอนำหลักการสอนแต่ละอย่างมาสอนกับลูกด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองในเรื่องของการออมเงินกระปุกคนจนที่เวลาเรามีเงินหยอดกระปุกไว้แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันเต็มเราก็อาจจะเจียดเงินของเราเนี่ยไปช่วยไปแบ่งปันน้องๆที่เขาได้โอกาสก็จะสอนให้มะลิเนี่ยแบ่งปัน

เอาเงินไปหยอดตามตู้จิตสาธารณะต่างๆเนี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่โบประทับใจในตัวของพี่ปอในการสอนลูกมากก็คือสอนว่าเวลาทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองอย่างน้องจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำให้ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าให้น้องทำเองพยายามจะนานแค่ไหนเขาก็จะนั่งดูลูกเขาอย่างนั้นละค่ะเหมือนน้องอยากจะหยิบอย่างเงี้ยค่ะมันหยิบไม่ได้หยิบยังไงก็หยิบไม่ได้เขาก็จะพยายามให้เวลากับน้องเขาจนท้ายที่สุดน้องหยิบได้หลังจากนั้นน้องก็หยิบได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยอีกมันก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นอิทธิพลในการที่โบจะมาสอนต่อจากเขามันก็มีค่ามากจริงๆสำหรับที่เป็นแนวทางในการเลี้ยงลูกของโบต่อไปค่ะคำว่าปลูกสิ่งใดได้สิ่งนะคะสะท้อนแนวคิดในการเลี้ยงลูกส่วนของตัวโบเนี่ยต้องบอกว่าสะท้อนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะให้ลูกตัวเองเนี่ยโตขึ้นไปเป็นเด็กดีโตขึ้นไปเป็นเด็กเก่งต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งต้องได้เกียรตินิยมต้องเป็นคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนตัวคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้จากการที่คุณเป็นก่อนคุณทำดีลูกของคุณก็จะเรียนรู้ถึงความดีที่คุณทำคุณทำไม่ดีลูกคุณก็จะเรียนรู้ว่าคุณทำไม่ดีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเป็นในแนวทางไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวอย่างไรใครจะเชื่อล่ะคะว่าการที่ในหลวงรัชกาลที่9ถือแผนที่ติดมือแล้วก็สนใจด้านงานแผนที่ก็อาจจะมาจากแผนที่ที่สมเด็จย่าเคยให้เล่นเมื่อตอนเด็กๆค่ะสมเด็จย่านะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โรงเรียนพอช่างทำแผนที่รูปประเทศไทยนะคะเป็นจิ๊กซอสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะบรรจุในกล่องไม้สวยงามเพื่อที่จะให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง3พระองค์ทรงเล่นเป็นคล้ายกับการต่อรูปต่างๆนะคะแต่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจิ๊กซอนี้เป็นกุศโลบายหนึ่งของสมเด็จย่าค่ะที่จะใช้ในการสอนลูกๆให้รู้จักประเทศไทยไปพร้อมๆกับการหัดใช้แผนที่นั่นเองค่ะด้านสมเด็จย่าเองนะคะก็ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้แผนที่ไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทางบกหรือว่าทางน้ำค่ะย้อนไปตอนที่สมเด็จย่าเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทรงเคยไปโบสถ์แล้วก็โรงเรียนสอนศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์ทรงโปรดวิธีอธิบายอย่างง่ายๆค่ะสำหรับเด็กจึงนำวิธีการนั้นมาปรับใช้ในการสอนเรื่องศาสนาพุทธกับพระโอรสและพระธิดาโดยแทนที่จะให้สวดมนต์เป็นภาษาบาลีนะคะซึ่งก็เข้าใจยากก็ทรงสอนให้อธิษฐานก่อนนอนทุกคืนค่ะเป็นคำไทยที่พระโอรสและพระธิดาเข้าใจง่ายแทนว่าขอให้พระพุทธเจ้ามาดลใจให้เราเป็นเด็กดีไม่รังแกคนและส่งเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าเท่าที่เด็กเข้าใจได้ให้ลูกฟังค่ะหลักการนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเล่าพระราชทานสมเด็จพระเทพว่าเรื่องศาสนาสมเด็จย่าไม่ได้สอนเขี้ยวเข็นไม่จำจีจำชัยเป็นพิเศษไม่ใช่นั่งสวดมนต์ยาวเหยียดทรงสอนให้สวดมนต์ไหว้พระขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองให้เป็นเด็กดีนอกจากนั้นยังสะท้อนว่าสมเด็จย่าทรงเน้นเรื่องความเข้าใจและให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองแก่ลูกๆอีกด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยล่ะค่ะมันสะท้อนแนวความคิดเรื่องของการเลี้ยงลูกที่สมเด็จย่าเนี่ยเคยได้ตรัสไว้ว่าปลูกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะ

สิ่งที่โบได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะในช่วงวัยเยาว์ของพระองค์ท่านเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะอยู่ในบทบาทใดเราก็สามารถที่จะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นในช่วงหลายๆเหตุการณ์นะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีเรื่องราวการ

เปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดแล้วซิโบเห็นพระองค์ท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆพระองค์ท่านทรงรับหน้าที่แล้วก็ได้รับบทบาทในขณะนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีและสมบูรณ์แบบมากๆอย่างเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่หลังจากสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ต้องขึ้นครองราชต่อก็ทำให้วัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าทรงกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายการเรียนจากเด็กสายวิทย์มาเป็นการเรียนทางด้านการเมืองและการปกครองแทนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวกับหน้าที่ที่รออยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้โบนะวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมีสติแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรต่อไปณวันหนึ่งเราเคยทำหน้าที่แค่ความเป็นแม่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะต้องมาทำหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันวันนั้นเราแค่รู้ว่าบทบาทของเราคือแม่นะเราต้องเลี้ยงดูลูกอย่างไรต้องดูแลสามีอย่างไรแต่ณวันนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของโบในวันนี้คือการเป็นแม่และพ่อในเวลาเดียวกันบอกตรงๆว่าตอนแรกกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเป็นคนที่พร้อมที่ดีและเก่งได้โดยที่ไม่มีพ่อแต่ณวันหนึ่งสิ่งหนึ่งที่โบได้รับรู้จากเหตุการณ์แล้วก็นำแนวทางและหลักการของสมเด็จย่าในการเลี้ยงพระโอรสและพระธิดามีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้โบเนี่ยประทับใจแล้วก็นำเหตุการณ์หลักการเหล่านั้นเนี่ยมาสอนมะลิอีกทีหนึ่งจนทำให้วันนี้โบรู้สึกว่าไม่ว่าโบจะอยู่ในบทบาทไหนก็ของชีวิตสิ่งที่โบจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำบทบาทนั้นของชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเราทำดีแล้วนะคะกับบทบาทที่เราเป็นเนี่ยโบเชื่อว่าสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความสุขของชีวิตที่แท้จริงค่ะ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่

ที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเลียพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราว

0: อีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
1: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
2: ไป
3: เออพ่อจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองพ่อจะไปเตรียมเสียไหนแย่ไปเรื่องโอนเราวัน
4: ทีเนี่ยมากินทีเนี่ยก็ได้ไปทางปุ่นเนี่ยไปหน้าพญาตรวจหน้าพญาตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญาตรวจอยู่ไหมเออเลี้ยงแขนแล้วพอดีพญาตรวจมันชวนมูไปนะเออ
5: ไปกินเขาต้มกินปลาก
6: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
4: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
6: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
4: มันเกิดต่างจังได๋ตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอยู่น่ะไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
7: ฮะอีเซมนี่บ้านชื่อว่าน้องมาปากพวกคุณนั่น
8: กันบ่เอิ้นเฮ็ดคงนําแ
9: หมบ่เอิ้นแล้วเรา
7: บ่ไปไปหาปลาบ
8: ่โอ้อยากไปอยู่
4: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
10: แม่ไปบ่จังก่อนอีหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
7: น้องมาปลา
10: น้องมาปลาหัวว่ามันว่าบัวหรือเปล่าที่เอาปลาที่เอาไม้ใหญ่นั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
7: จ้าเอาสอนด้วย
10: สอนเป็นบ่ปานนี
7: ้สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
10: ้เรียนมาเนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
7: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกแง่เลยล่ะ
0: ได้ปลาหยังล่ะ
7: ได้ปลาคอ
0: ตักโต
7: 5โต
0: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
7: ่เอามาเป็นเลี้ยงติ
10: เลี้ยงอีหยังเน
0: ี่ย
10: ม
0: า
10: ต้ม
0: บ่กินบ
7: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่องค์
10: ยัง
8: เป็นยังไงเน
1: ี่ยสาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
11: ธุ์รับเรื่องการทำสะพานนั่นละมาแต่ดินรถเลย
12: ดินแบบนี้แหละขอเป็นดินขอนแก่นขอนแก่น
11: มันคือดินของขอนแก่นครับเราดินของขอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางพาราอย่างนี้ล่ะ
12: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตหางหนูหากินทุกอย่างครับที่มี

สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: มันบอกอันนั้น
2: พอถือกันไหมวะ
3: กลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมา
1: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
4: เนาะเป็นลูกหลงเปล่าดอกลูก

0: ห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
1: แมวแมวนี่ตาลาย
2: ตาลายไปเห็นยัง
0: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
1: เอาไปป้อยน้ำเอาไปไปตาลายเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: แต่ไม่ไง
2: เนี่ยเราไปเหี่ยวต
1: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสมไก
2: ่ต้มสมไก
3: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
4: เฮ็ดหลายบ่ครับ
3: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
5: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่หมดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
6: เอามันกอด
7: เขียวคอยเนี้ยนอดทอดดังร้อยสีหัว
6: ก่อนโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยร้าย
7: มันอันนี้มันหลุด
6: เพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ละเนาะว่าข้างนี้ก็ได้
6: ได้กู
7: ได้อ้อน
6: ี่
7: ข้างใน
6: ลํา
7: น้ำ
6: น้ำน้ำ
7: มา
6: แก้
7: จ
6: ัดการก็สิไปปื้อไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างนี้ย่างๆหน่อยนึง
7: เอา
8: ลงมาแล้วก็หมดแดง
6: โอ๊ยมีแต่ไข่ผักกู
8: มีแต่หมดแดง
6: แดงแดง
4: เขาจะเอาไปแง่กันหลาย
9: เพิ่นเออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
4: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
9: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทเพิ่นติ
4: กิโลละ200
9: จ้า
5: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
10: ลากเลยเฮากับเป็ดป้อยพุ่นแ
11: ม่มันบ่แม่นแหงเข้า
10: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
11: โอ้บ่เข้า
10: บ่เข้าแม่ละนี่มื้อไว้ป่าไข่มันพ่อมันบ่ล่ะบ่เอ้ยลุ้นละมันบ่กลัวมันกว่ากันเด้อเลี้ยงๆดูกูตายแน่
12: ลอง
13: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ย
3: มันได้อ่ะพวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลางนี้ดีก็สิต้ม
4: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
3: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
14: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเต้น้อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อคันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
15: ไปรถ
11: นี่ขึ้นแต่เงี้ยมันลอยเลยนะเหยียดเนี่ย

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่หมดยาตะเดียนคนผีลูกเคยคอยสบะ
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซ
2: ี่มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้บัดนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมูลมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอือยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาสถาน
2: ตําพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ็ส่วนมากแกเดือนมกราเริ่มมกราต่อส่วนมากจนมาถึงเมืองนี้นี่แหละต่อส่วนมากจะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มาง่อมหญ้าแล้วนําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพียลูกเพียหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่งซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ว่ากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานมื้อนี้จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้าไปจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาตินี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหกรณ์ก็เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปจักกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษากุมนุรักษ์ไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเปลี่ยงแดดก็ร้อนเปียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: Yeah. ดมือเดียวนึงทหารนับ8กองทัพค่ะ
8: คนแม่หยัง
7: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
9: ้ตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาไผแท้บ้านยัดบ่ยัด
8: เห็นเขาเหยียบย่ําน้ําใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในยกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ําก็บ่แห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ําอีกเขาเอาของท่านบ่มีที่พึ่งที่อาศัยได
10: ้ฮับผู้สาต้อง
3: มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเฮายังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
11: เฮาก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
10: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ว่าติ
11: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระว่านี่แ
12: ม่คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละลมหายใจคือกันนั่น
11: เฮาก็ฮักหม่องนี้ล่ะหม่องนี้ต้องหวังว่า
10: ตาย
11: อย
10: ู่
11: หม่องนี้
10: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
13: ค่ะ
10: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
13: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
10: มันมีกระสร้างถ้าประตูในโต้ตานแต่ว่าประตูในบ่นอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่ก็ว่าซี่แล้วเนาะ
14: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งเวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่ายุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำ

0: นานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวนี่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี่สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วน
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: ก่อนย่าง60ไปปลายจนถึง75 76
0: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั้ย
1: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนถึงก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไร
1: ถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเน
1: า
0: ะอยู่ที่กรรมวิธี
1: ใช่ไหมแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมู
0: ใหญ
1: ่ยิ่งตัวใหญ่
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมว่าเอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: ค่ะเดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
1: ค
0: ุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่มๆ
1: ใช
0: ่แนะนำขาหน้า
1: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
0: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
1: สะโพกค่ะ
0: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปลาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
1: หรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีรับประทาน
1: เราก็ฉีกก็ต้องโขลกออกมาจับคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลาง
1: ใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่หมูย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
1: มือ
0: จ
1: ับไว้ค่ะ
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็มแล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
1: อร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหาที่จังหวัด
1: มันเหมือนม
0: ัน
1: เป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ วัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ยุ้ยนะครับผม
2: ค่ะ
0: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือกา

0: บ้าง
1: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
0: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
1: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
0: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังแห้งให้มันเหลือความบางพอดี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
1: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนก
0: ัน แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
1: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วและหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
1: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็หมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
1: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
1: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอยู
1: ่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
1: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
1: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
1: ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับวันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
0: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
0: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
0: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก่
0: ไส้ไก่
2: ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
0: ี้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้
2: แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
0: อร่อยอะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปลาท้องโกอยู่แล้วพอเป็นปลาท้องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคืออะไรไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปลาท้องโกอะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับ

0: อันนี้คือสันขยาก็กินกับ
1: พี่นา
0: ปาตั้งโกะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
0: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
0: ไม่เลอะมือแล้ว
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสันขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเนาะ
0: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาตั้งโกะที่ตัวนี้ที่ใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
0: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาตั้งโกะตัวเล็กที่อยู่เต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
0: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
2: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มหัศจรรย์คือซอสคุณผู้ชม
3: มันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใสๆคุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
0: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนชุมในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านเนี้ยเราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารนะแต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
0: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
0: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผม
0: ต้อง
1: ใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
0: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
0: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
0: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิด
0: ตรงนี้เลย
1: ค่ะสร้างตลาดเลย
0: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชายเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
0: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
0: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โหอร่อยอ่ะกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้
2: จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับ
1: พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเล
0: ีย
1: ว
0: มีหนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
0: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
0: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
0: เผือก
1: โอ้ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
0: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะ

0: ก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
1: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูหมูง่ายๆ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
1: จริงๆค่ะ
0: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจียวตอนนี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหม
1: ซีค่ะ
0: ร้านนี้ซีปึ๊กเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
1: ได้ขอได้ค่ะเขาใจดีค่ะ
0: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
1: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังด้วยถูกไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
2: เส้นบะหมี่เหลือง
0: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
2: เล็กกว่า
0: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
2: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำเย็น
0: ให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
2: ไม่แช่
0: หลังจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
2: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
0: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
2: ไม่ปูไว้หลังสุด
0: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะคร
2: ับ ล้างแช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
0: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
2: ใช่อ
0: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
2: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะหลวง
0: ตาน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเรื่องพวกมีอะไรครับน้ำมันหอย
2: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้เลยผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้ง
0: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
2: ครับผมน้ำไม่เหนียวมาก
0: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
2: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
0: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
2: ต้นหอม
0: หอมเจียวระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
1: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
0: อุ๊ยคิวยาวมากพี่ดานี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
1: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
0: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
1: พี่ออนค่ะ
0: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
3: ไส้เผือกหอมค่ะ
0: ไส้เผือกหอม
3: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
0: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
3: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
0: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
3: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
0: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่จริงแล้วซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะ ข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่ชื่อเลยคือเผือก
1: ไส้เผือก
0: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูๆบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
3: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
0: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
1: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
0: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
3: มันสีม่วงอะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
3: ขอบคุณค่ะเชฟขอบคุณค่ะผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตรังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
1: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
1: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่ะมันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
1: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
1: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะ อยู่เลยพี่ดา ผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่า

0: กันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกัน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toon

0: เอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจเนเจอร์ตูนครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอล้ำหนึ่งซึ่งเป็นคอล้ำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: แล้วชื่อคอล้ำว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ท่าทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริ่งก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
0: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็
3: ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
3: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเออมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
3: ครับ
4: เนื้อหาในเพจดิจิตูลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
3: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งัดถุงไม่งัดหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
3: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
3: อ
1: ย
3: ู่
1: แล้ว
3: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแล้วแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
3: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
3: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diaryโลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยัง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์อะพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราเขาแหละมาทำเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบเนี้ยก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่มั้ยเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
4: มาถึง
1: คาร
4: ์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
4: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
4: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
4: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้า

0: นะครับแม่แต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
1: ใช่
0: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าพูด2อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
0: ็
1: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
0: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
1: ่ใช่ครับ
0: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
1: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยเราได้
0: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
1: ่
0: มีบอกราคาไว้ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
1: ใช่
0: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
1: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
0: ร
1: ีเควสแบบแซมเปิล
0: ตัวอย่าง
1: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายคือมอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
0: ค
1: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มเที่ยวเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมอาจจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับเอาละครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์วิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง190

0: ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: คือมานะแบบตออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะทันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะยังไงล่ะเพราะกำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดิเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์

0: สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อและถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: อ้าวพ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
3: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ตลอดช่วงเวลาที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวบ้านในภาคอีสานอย่างถ่องแท้ความแห้งแล้งทุรกันดารคืออุปสรรคใหญ่หลวงต่อการดำเนินชีวิตมิพักต้องพูดถึงคำว่าคุณภาพเพียงการดำรงชีวิตปกติยังแทบเป็นไปด้วยความยากลำบากบ้านตายอยบ้านหนองครกบ้านหนองแวงตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านสุดท้ายชายขอบประเทศทั้งห่างไกลแร้นแค้นจนแทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่แล้วก็เหมือนความฝันเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้าน
1: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียนซึ่งแต่ก่อนมันมีอาคารหลังเดียวแล้วก็ถนนครับพระองค์ท่านก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีมาเองพระองค์ท่านว่าอย่างนั้น
0: เพียงไม่กี่เดือนโรงเรียนบ้านตายอยก็ได้รับพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่และการซ่อมแซมอาคารหลังเก่าสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ลูกหลานจะได้มีอาคารเรียนแทนหลังเก่าที่ผุพังไม่นานระบบประปาก็มาถึงพร้อมทั้งขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งพักน้ำก่อนที่จะจ่ายไปยังบ่อพักน้ำแต่ละหมู่บ้านมีคลองส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรหลายหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์รวมไปถึงตำบลศรีวิเชียนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยฝายลำน้ำยามตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ตั้งแต่ปี2545
2: ประมาณสัก 5-6 โมงเนี่ยก็เสด็จมาเลยก็ลงรถมาคุยตามสบายด้วยใหญ่ก็เดินไปคุยผู้ใหญ่มีบ้านกี่หลังคาเรือนมีประชากรเท่าไหร่ผมก็บอกว่ามีประชากรประมาณ400ผู้ใหญ่ต้องการอะไรผมก็บอกว่าต้องการน้ำประปาก็ฝายน้ำล้นแล้วก็ขุดลอกหัวยามพอหัวยามมันขืนเติ้น
3: พอดีมีท่านไปตาม

0: ไปตามว่าสมเด็จพระบรมท่านเสด็จมาบ้านนนทศิลป์ท่านจะมาดูฝายแต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามมาข้ามฝายเก่ามันมีกอไผ่อยู่ท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดานน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100 เมตรก็ยังไม่ได้ท่านก็มาถามจะได้รับผลประโยชน์กี่บ้านผมก็ว่า3-4 บ้าน 5 บ้านมันกุแสงบ้านดอนยาวบ้านนนทศิลป์เนี่ยก็ที่จะใช้น้ำ
1: ไม่ถึง2 เดือนฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้มานานแรมปีลำห้วยยามจากเดิมที่คดเคี้ยวตื้นเขินจนไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำกินในช่วงฤดูฝนได้รับการขุดลอกให้กว้างและลึกขึ้นเพื่อจะเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปารวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
0: โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้เพราะกระเทวดาลงมาโปรดแต่นั้นมาก็สภาพบ้านก็ดีน้ำก็พอกินพอใช้น้ำกินก็มีท่านก็มาสร้างโรงน้ำให้น้ำกินน้ำใช้ก็น้ำประปาทั้งก็สบายขึ้น

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเชียวปลาเจระเม็ดสีเทาปลาท่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ์ณอยุธยาได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูพื้นนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได้
1: โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุข

ภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว้
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทำนาครับผลผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกิน

0: ข้าพบก็มีเมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพด้วยครับ
1: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสารศิลปาชีพบ้านป่าคาสันติสุขทำงานจักสารไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ

ลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้ตัวหนึ่งพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว
0: ้แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆแล้วผมขอขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนันเจ้าให้ผมทำอย่างนี้ครับ

วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภาวาแซงโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยเช่นเคยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเรามีนัดหมายกันอีกแล้วนะคะนักเรียนคะวันนี้เรานัดหมายกันมาทำอะไรกันบ้างวันนี้ทำอะไรคะลูกนำเสนอจำได้ใช่ไหมคะว่าเรามีนัดหมายกันว่าในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะต้องมานำเสนอผลการทำกิจกรรมกันนะคะไหนมีใครกลับบ้านไปเตรียมความพร้อมมาบ้างคะยกมือให้หน่อยค่ะมีนะคะไหนตัวแทนที่จะออกไปนำเสนอในวันนี้มาไหมคะมีบางกลุ่มไม่มาและนักเรียนไปทางล่ะคะตัวแทนนะคะที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะของห้องของนักเรียนนั้นมาหรือเปล่าถ้ามาแล้วนักเรียนเตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมคะค่ะในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะได้มาฟังทางเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาจะนำเสนอว่าอย่างไรบ้างส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยตอนนี้ดูความพร้อมแล้วน่าจะพร้อมกัน

0: มากๆเลยใช่ไหมคะไหนขอเสียงปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังๆกว่านี้แล้วก็นั่งตัวตรงๆนะคะถ้าพร้อมแล้วต้องนั่งตัวตรงที่จะรับฟังเนี่ยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเราวันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนชื่อกิจกรรมนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้และวิธีการทำของเราในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหานะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่5นะคะมาดูคำถามชวนคิดกันค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะแต่ละกลุ่มข้อที่1นะคะนักเรียนนะคะเลือกสื่อใดสำหรับนำเสนอบ้างซึ่งนักเรียนได้มีการเตรียมตัวแล้วดังนั้นในข้อแรกนักเรียนสามารถตอบได้แล้วไหนลองยกตัวอย่างหน่อยค่ะนักเรียนเลือกสื่อใดสำหรับนำเสนอสื่อในที่นี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาประกอบการนำเสนอผลการทำกิจกรรมนักเรียนเลือกอะไรกันคะเลือกอะไรนะคะกระดาษ A4 กระดาษแข็งกระดาษ A4 นักเรียนที่นักเรียนบอกนี้นักเรียนใส่ข้อมูลอะไรลงไปว้าววาดรูปลงไปในกระดาษนะคะดังนั้นในห้องเรียนต้นทางของครูนุ้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการใช้สื่อรูปภาพนะคะที่ชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้วาดไปนะคะค่ะนักเรียนคะในของต้นทางนะคะของเพื่อนๆต้นทางนะคะครูนุ้ยก็แต่ละกลุ่มที่ครูนุ้ยได้สังเกตนะคะก็จะเป็นภาพวาดและก็นำภาพวาดของแต่ละคนนะคะเอามารวมกันอยู่ในกระดาษ1แผ่นนะคะซึ่งใน1แผ่นขนาด A4 อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมคะแต่ละกลุ่มก็จะมีการตัดแปะนะคะใส่ในกระดาษแผ่นใหญ่เอามารวมกันเพราะว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีการช่วยเหลือกันนะคะแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะวาดส่วนใดนะคะแล้วก็เอามารวมกันนะคะส่วนนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีการเลือกใช้สื่อใดบ้างคะนอกจากการใช้รูปภาพมีอย่างอื่นอีกไหมคะเช่นนักเรียนนะคะใช้สื่อเอามาประกอบเป็นหน้ากากหรือเป็นรูปภาพนะคะใส่เป็นนะคะติดอยู่บนศีรษะของนักเรียนมีไหมคะเพื่อที่จะนำเสนอมีไม่เอ่ยก็อาจจะมีนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2กันนักเรียนนะคะนำเสนอด้วยวิธีการใดบ้างนักเรียนนำเสนอด้วยวิธีการใดบ้างคะของแต่ละกลุ่มมีแสดงบทบาทสมมุติไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะถ้าแสดงบทบาทสมมุติต้องออกมาแสดงทั้งกลุ่มเลยนะแล้วตัวเองได้ไปเตรียมตัวมาหรือเปล่าแสดงว่ามีไหมคะในกลุ่มไม่มีนะคะในกลุ่มนี้ในต้นทางของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะไม่ได้เลือกวิธีการแสดงบทบาทสมมุติแต่นักเรียนปลายทางก็อาจจะมีใช่ไหมคะการแสดงบทบาทสมมุติก็คือการมีตัวละครให้ตัวเองสมาชิกแต่ละกลุ่มเป็นตัวละครต่างๆจำได้ไหมคะจำได้ในตัวละครที่เรากำลังจะไปช่วยแก้ปัญหามีใครบ้างเราจะไปช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะการปลูกผักบุ้งของใครของหนูดีดังนั้นถ้าหากกลุ่มไหนแสดงบทบาทสมมุติก็จะต้องมีตัวละครเป็นหนูดีเป็นคุณแม่หรือจะแสดงเป็นผักบุ้งก็ได้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะคะนั่นคือการแสดงบทบาทสมมุติส่วนต้นทางส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการออกมาทำไมคะออกมาเล่าออกมาการใช้คำพูดนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มว่าจะออกมาพูดกี่คนมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มกี่คนออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังและที่สำคัญจะต้องออกมานำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเรานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าใจด้วยนะคะ ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในชั่วโมงนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้อธิบายวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชพืชในกิจกรรมที่เราใช้นะคะนั่นก็คือเป็นพืชชนิดไหนคะผักบุ้งนะคะเราไม่ได้นำของจริงมาใช่ไหมคะแต่เรายกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับชีวิตของผักบุ้งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาทบทวนกันที่วิธีการทำเรายังคงอยู่ในข้อที่5ในชั่วโมงที่แล้วข้อที่5จะเป็นการแบ่งหน้าที่และทำตามหน้าที่ของตนเองตามที่เราได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งไว้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็ยังมาทำข้อที่5ต่อนะคะซึ่งในข้อที่5ที่เราจะมาทำต่อกันนั้นก็คือนำเสนอผลการออกแบบรวมทั้งเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยกันในทีมขณะทำกิจกรรมมีใครเข้าใจในส่วนนี้ไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยไหนถ้าเข้าใจแล้วลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าในข้อที่5วันนี้นักเรียนจะได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: ออกแบบ
0: เกี่ยวกับอะไรคะ
1: การ
0: ปลูกผักบุ้งให้เจริญเติบโตหรือช่วยหนูดีแก้ปัญหาการปลูกผักบุ้งให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะรวมทั้งเล่าปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มด้วยนะคะว่าตอนที่นักเรียนร่วมมือช่วยกันทำงานมีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มไหมเช่นตกลงการทำงานไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะทำอะไรหรือเราอยากทำเหมือนกันเราพบว่าปัญหาในกลุ่มคือเพื่อนก็อยากจะทำสิ่งที่เหมือนกันเช่นอยากวาดผักบุ้งเหมือนกันแล้วในกลุ่มแก้ปัญหายังไงไม่ให้เพื่อนมีปัญหากันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในกลุ่มได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูนุ้ยในชั่วโมงที่แล้วก็สังเกตเห็นนะคะว่าเพื่อนบางคนก็อยากจะวาดเหมือนกันก็อาจจะทำให้ตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนวาดดังนั้นในกลุ่มมีการแก้ปัญหายังไงตกลงกันอย่างไรเพื่อให้งานของนักเรียนออกมาได้สำเร็จนะคะดังนั้นนักเรียนที่ออกมานำเสนอจะต้องเล่าส่วนนี้ด้วยนะคะไหนขอดูตัวแทนหน่อยแต่ละกลุ่มมีตัวแทนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตัวแทนจะต้องเตรียมเล่าในส่วนนี้ด้วยนะคะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นภายในกลุ่มไหมในกลุ่มนั้นมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรต่อไปค่ะและเราจะมาทำข้อที่6กันต่อด้วยนะคะในข้อที่6นะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันพูดคุยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ช่วยกันอ่านดีกว่านะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางลองดูข้อที่6ให้คุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าข้อที่6ทำอะไรบ้างไหนกลุ่ม3เดี๋ยวครูนุ้ยจะถามกลุ่ม3กลุ่ม3ดูข้อที่6ให้คุณครูนุ้ยหน่อยแล้วลองบอกคุณครูนุ้ยค่ะว่าข้อที่6เราจะทำอะไรกลุ่มอื่นด้วยนะคะช่วยกันอ่านข้อที่6ในใจให้คุณครูนุ้ยหน่อยแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะถามอ่านด้วยตนเองนะคะนักเรียนปลายทางลองอ่านดูนะคะลองอ่านด้วยตนเองนะคะแล้วบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าข้อที่6เราจะทำอะไรไหนลองบอกหน่อยค่ะข้อที่6ทำอะไรคะร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับอะไรคะดูดีๆนะเกี่ยวกับอะไรคะการนำเสนอของใครของแต่ละกลุ่มนะคะเกี่ยวกับอะไรคะนำเสนอของแต่ละกลุ่มว่าอะไรคะสื่อและวิธีการนำเสนอของเพื่อนเป็นยังไงบรรทัดที่2เรานะคะจะพูดคุยเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนแต่ละกลุ่มว่าสื่อที่เพื่อนนำมาใช้เป็นยังไงคะเข้าใจไหมใช่ไหมคะสื่อและวิธีการนำเสนอของเพื่อนแต่ละกลุ่มเราฟังแล้วเราเข้าใจหรือไม่ถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถสรุปสิ่งที่เพื่อนพูดได้นะคะและวิธีการแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับการปลูกของผักบุ้งของเพื่อนๆมีความเป็นไปได้ไหม ความเป็นไปได้ก็คือสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงหรือไม่นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวข้อที่6คุณครูนุ้ยก็จะพานักเรียนทำไปทีละขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะได้ไปทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะเป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วคะนักเรียน
1: 44
0: หน้า44ข้อที
1: ่
0: 4นะคะในข้อที่4นะคะให้นักเรียนประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนสามารถบอกปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือกันในทีมระหว่างทำกิจกรรมได้หรือไม่ถ้าหากนักเรียนสามารถบอกได้นะคะให้ตัวเองไปเท่าไหร่3ดาวบอกกับเพื่อนได้บ้างบอกในที่นี้คือบอกปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มนะคะถ้าบอกได้บ้างก็ให้ตัวเองไปกี่ดาว2ดาวแต่ถ้าเราไม่ได้มีส่วนบอกกับเพื่อนเลยให้ตนเองกี่ดาวลูก1ดาวนะคะและในครั้งต่อไปถ้าหากเราอยากจะทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นเราก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะดังนั้นการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ให้ประเมินตนเองด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถทำข้อนี้ได้หรือไม่และฝากนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันแล้วเดี๋ยวเราทบทวนให้เพื่อนๆปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งไหนนั่งตัวตรงก่อนหันหน้ามาก่อนค่ะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดูแล้วน่าจะพร้อมออกมาเล่าแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราฟังกันอีกนิดนึงว่าสิ่งที่เราจะทำกิจกรรมกันเราจะทำอะไรนะคะฟินิกนะคะมาดูกันค่ะนักเรียนปลายทางค่ะวันนี้กิจกรรมของนักเรียนนะคะจะได้นำเสนอผลการออกแบบรวมทั้งเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยกันในทีมขณะทำกิจกรรม 2 นะคะร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสื่อและวิธีการนำเสนอนะคะทำให้เข้าใจง่ายหรือไม่และวิธีการแก้ปัญหามีความเป็นไปได้หรือไม่ของเพื่อนแต่ละกลุ่มดังนั้นแต่ละกลุ่มที่ฟังเพื่อนก็ตั้งใจฟังว่าสิ่งที่เพื่อนเล่าเราเข้าใจไหมและสิ่งที่เพื่อนนำเสนอข้อมูลของเพื่อนนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวรบกวนคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทำกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละช่วงแต่ละขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางค่ะค่ะตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะก่อนนำเสนอเราก็จะมีการทำไมคะตรวจสอบก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมความพร้อมดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะหันหน้าเข้าหากันตรวจสอบผลงานของตัวเองมีอะไรจะเพิ่มเติมลงไปไหมนะคะและเตรียมนะคะเพื่อนที่จะออกมานำเสนอถ้าหากเพื่อนคนไหนไม่มานะคะตัวแทนที่นำเสนอไม่มาเราจะให้ใครออกมานำเสนอนะคะค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลาตรงนี้นะคะเตรียมนะคะเตรียมตัวการนำเสนอทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

0: ดเวลาสำหรับการเตรียมนะคะการเตรียมตัวการนำเสนอนะคะอ่ะไหนเด็กๆเอามือแตะไหล่แตะไหล่ก่อนแตะไหล่แตะไหล่แตะไหล่ไหนแบมือทั้งสองข้างแบมือแบมือไหนเอามือปิดตาปิดตาให้ดูหน่อยปิดตาเอามือปิดตาเอามือปิดวาจานะคะอ่ะไหนนั่งหลับตามือไว้ที่ตักนั่งหลับตาด้วยนะคะมือไว้ที่ตักด้วยนะคะน่ารักมากนักเรียนต้นทางหันหน้าแล้วก็หันขาทั้งตัวเลยลูกหันมาทางคุณนุ้ยลูกนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะตอนนี้ยังหลับตาอยู่นะขยับตัวด้วยแต่หลับตาด้วยนะหลับตาเพื่อให้ห้องเรียนนะคะเงียบและนักเรียนก็จะได้ยินเสียงครูนุ้ยที่ชัดเจนนะถ้านักเรียนคุยกันนะคะเด็กๆก็จะไม่ได้ยินสิ่งที่ครูนุ้ยพูดนะคะน่ารักมากค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะค่อยๆลืมตาแต่ไม่คุยนะเก่งมากไม่คุยกันนะคะคุณนุ้ยกำลังดูอยู่นะคุณนุ้ยก็จะให้คะแนนสำหรับคุณนุ้ยด้วยนะคะว่ากลุ่มไหนตั้งใจเรียนไม่คุยกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมานำเสนอแต่ว่าเรามีข้อตกลงกันก่อนเราต้องมาตกลงกันก่อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มพอออกไปนำเสนอแล้วนักเรียนที่ฟังเพื่อนอยู่จะฟังยังไง
1: เงียบเง
0: ีย
1: บ
0: เราจะต้องฟังแบบเงียบๆทำไมเราต้องเงียบอะคะ
1: เพราะอยากให้เพื่อนมีสมาธ
0: ิใช่แล้วเดี๋ยวเพื่อนที่ออกไปจะไม่มีสมาธิและเราเล่นกันใต้โต๊ะได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะไม่แย่กันไม่เดินเล่นในห้องเรียนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเสียสมาธิได้ดังนั้นขณะที่เพื่อนพูดเราต้องตั้งใจฟังเพราะเดี๋ยวครูนุ้ยจะถามด้วยว่านักเรียนเข้าใจไหมสิ่งที่เพื่อนพูดนะคะค่ะเดี๋ยวต้นทางนะคะจะออกไปทีละกลุ่มและขอตัวแทนกลุ่มนะคะกลุ่มละ1คนออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักบุ้งเราจะมีการจัดสภาพแวดล้อมยังไงให้ผักบุ้งนะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้รวมทั้งบอกด้วยนะคะว่าการทำงานของนักเรียนนะคะในกลุ่มของตนเองมีปัญหาเกิดขึ้นไหมและเรามีการแก้ปัญหานั้นยังไงส่วนเพื่อนๆที่ฟังนะคะต้องฟังอย่างตั้งใจและคิดตามว่าเราเข้าใจสิ่งที่เพื่อนพูดไหมและวิธีการนำเสนอของเพื่อนเราเข้าใจหรือไม่และข้อมูลของเพื่อนเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่กลุ่มที่1กันเลยนะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1ออกมานำเสนอค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเพื่อนนะคะตัวแทนกลุ่มหนึ่งก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังสิ่งที่เพื่อนนะคะจะนำเสนอกันค่ะน้องเติร์ดเล่าได้เลยค่ะ
1: หนูดีลดต้นไม
0: ้ดูนะคะดูที่ภาพหนูดีกำลังทำอะไรคะรดน้ำต้นไม้นะคะเล่าต่อได้เลยค่ะ
1: พระอาทิตย์แสงจ้า
0: แล้วก็มีพระอาทิตย์แสงจ้าในกลุ่มของนักเรียนนะคะมีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างไรคะ
1: มีก้อนเมฆมีนก
0: ก้อนเมฆด้วยนะคะ
1: มีนก
0: แสดงว่าเราปลูกผักบุ้งที่ไหนคะนักเรียน
2: นอกบ้าน
0: ปลูกนอกบ้านนะคะเพื่อให้ผักบุ้งนะคะได้รับแสงใช่ไหมคะค่ะและผักบุ้งของกลุ่มนักเรียนที่เลือกมาปลูกเป็นต้นผักบุ้งที่มีรากด้วยไหมคะ
1: มีครับ
0: มีรากด้วยนะคะไหนลองทบทวนนะคะลองบอกกับเพื่อนๆ อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของนักเรียนนักกลุ่มของนักเรียนมีการแก้ปัญหาการปลูกผักบุ้งยังไงบ้าง
1: รดน้ำต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้หรือต้นผักบุ้งใช่ไหมคะรดอย่างไรคะ
1: เอาบัวรดน้ำมารด
0: เอาบัวรดน้ำมารดกับต้นไม้นะคะหมดหรือยังคะน้องเติร์ดหมดแล้วและกลุ่มของน้องเติร์ดมีปัญหาในกลุ่มบ้างไหมคะตอนทำงาน
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแบ่งหน้าที่กันได้ลงตัวใช่ไหมคะและเพื่อนๆในกลุ่มทำตามหน้าที่ของตนเองไหมคะทำหน้าที่ของตนเองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มหนึ่งด้วยค่ะเสียงดังๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยนะคะจะสรุปนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพผลงานของเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งนะคะก็จะมีองค์ประกอบดังนี้นะคะมีต้นผักบุ้งที่มีรากหนูดีนำต้นผักบุ้งที่มีรากมาปลูกและหนูดีดูแลต้นผักบุ้งโดยการใช้บัวรดน้ำนะคะรดน้ำผักบุ้งและปลูกผักบุ้งนะคะในบริเวณที่มีแสงด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวขอเชิญนะคะเตรียมตัวนะคะกลุ่ม2เดี๋ยวเรามาฟังนะคะผลการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มที่2กันบ้างขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2หน่อยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะตัวแทนเพื่อนนะคะกลุ่มที่2ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้นะคะน้องนะคะมงคลนะคะเล่านะคะผลการทำกิจกรรมของกลุ่มตนเองให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะเล่าได้เลยค่ะ
1: หนูดีกำลังรดน้ำต้นไม
0: ้หนูดีกำลังรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ในที่นี้คือพืชชนิดไหนคะ
1: ผักบุ้ง
0: ต้นอะไรนะคะ
1: ผักบุ้ง
0: ต้นผักบุ้งนะคะและหนูดีของกลุ่มนักเรียนเลือกผักบุ้งลักษณะใดมาปลูกคะ
1: มีราก
0: ผักบุ้งที่มีรากนะคะและปลูกอย่างไรคะนักเรียนการปลูก
1: มีน้ำ
0: ปลูกให้มีน้ำปลูกในกระถางหรือว่าปลูกลงดินเลย
2: ลงดิน
0: อะไรนะคะลงในดินเลยนะคะแล้วก็คุณเห็นมีในกระถางด้วยอันนี้ใช่ต้นผักบุ้งไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่นะคะและกลุ่มของนักเรียนนะคะระหว่างทำงานมีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลยนักเรียนของกลุ่มตนเองเพื่อนๆสามารถนะคะแบ่งหน้าที่กันได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วเพื่อนทำตามหน้าที่ของตนเองไหมคะ
1: ทำ
0: ทำนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่สองอีกครั้งค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนกลุ่มที่2กันบ้างนะคะในกลุ่มที่2นะคะก็เหมือนกันนะคะหนูดีกำลังทำอะไรอยู่คะเพื่อนบอกว่าอะไรกำลังรดน้ำต้นไม้ก็คือต้นอะไรคะผักบุ้งและต้นผักบุ้งมีส่วนใดด้วยส่วนต่างๆของบุ้งผักบุ้งมีอะไรบ้างนะคะมีรากนะคะเลือกผักบุ้งที่มีรากมาปลูกแล้วก็รดน้ำให้นะคะและเราก็พบว่ากลุ่ม2นะคะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายในกลุ่มนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม3เตรียมตัวนะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3นะคะออกมานำเสนอหน้าห้องค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ

0: อนนี้นะคะตัวแทนกลุ่มที่3ก็อยู่กับเราแล้วนะคะตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้น้องเอวานะคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้เลยค่ะน้องเอวาคะเล่าให้คุณครูนุ้ยกับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าหนูดีมีการปลูกผักบุ้งอย่างไรบ้าง
1: รดน้ำ
0: อะไรนะคะ
1: รดน้ำ
0: รดน้ำรดอย่างไรคะรดน้ำมากหรือรดน้ำน้อยรดเยอะไหมคะรดเยอะเลยทำไมต้องรดน้ำเยอะๆคะทำไมต้องรดน้ำให้เยอะ
1: ๆผักบุ้งจะได้เจริญเติบโต
0: ผักบุ้งจะได้เติบโตนะคะค่ะแล้วก็สิ่งต่างๆของผักบุ้งที่นำมาปลูกนะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ราก
0: ต้องเป็นผักบุ้งที่มีรากใช่ไหมคะนำมาปลูกแล้วก็รดน้ำนะคะแล้วก็หนูปลูกของกลุ่มนักเรียนนี้ปลูกตรงไหนคะปลูกยังไงปลูกในสวนหรือว่าปลูกลงในกระถาง
1: ปลูกในสวน
0: อะไรนะคะ
1: ปลูกในสวน
0: ปลูกในสวนนะคะค่ะนักเรียนคะแล้วกลุ่มของนักเรียนนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำงานไหมคะมีไหมคะลูกไม่มีมีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ในกลุ่มบ้างไหมคะไม่มีนะคะแสดงว่ากลุ่มของนักเรียนแบ่งหน้าที่กันและเพื่อนในกลุ่มก็สามารถทำตามหน้าที่ของตนเองได้ใช่ไหมคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะนะคะนักเรียนคะในข้อมูลของเพื่อนกลุ่มที่3ที่นำเสนอนะคะก็จะมีหนูดีกำลังทำอะไรอยู่รดน้ำผักบุ้งกลุ่มที่3รดน้ำอย่างไรลดให้ทำไมคะลดเยอะหรือลดน้อยลดน้ำแบบเยอะเลยใช่ไหมคะเพื่อให้ผักบุ้งทำไมเติบโตนะคะและเพื่อนปลูกผักบุ้งในไหนคะเนี่ยในสวนนะคะและกลุ่มที่3มีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มไหมคะไม่มีเช่นกันนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวกลุ่ม4เตรียมตัวนะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่4นะคะหยิบผลงานออกมาและนำเสนอให้เพื่อนขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4หน่อยค่ะ

0: แทนกลุ่มที่4นะคะก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเพื่อนกลุ่มที่4นะคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมค่ะนักเรียนเล่าได้เลยนะชี้ได้ค่ะ
1: หนูดีค่ะแล้วก็มีฝักบัว
0: มีฝักบัว
1: มีผักบุ้งค่ะมีนก
0: มีนก
1: มีก้อนเมฆค่ะ
0: ม
1: ีพระอาทิตย์ค่ะ
0: หนูดีกำลังทำอะไรอยู่คะลูก
1: กำลังรดน้ำอยู่ค่ะ
0: กำลังรดน้ำนะคะหนูดีใช้อะไรรดน้ำคะ
1: ฝักบัว
0: ใช้ฝักบัวนะคะแล้วต้นพืชหรือว่าต้นผักบุ้งของกลุ่มนักเรียนนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะ
1: มีใบมีลำต้นมีรากค่ะ
0: ค่ะทำไมนักเรียนจึงเลือกผักบุ้งที่มีรากมาปลูกคะ
1: เพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่โตค่ะ
0: เพราะว่าจะไม่โตนะคะเพราะว่าส่วนไหนที่ช่วยดูดน้ำนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชคะ
1: รากกับลำต้นค่ะ
0: ส่วนของรากแล้วก็ส่งไปที่ลำต้นนะคะค่ะหมดหรือยังคะลูก
1: หมดแล้วค
0: ่
1: ะ
0: หมดแล้วนะคะค่ะแล้วกลุ่มของนักเรียนนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำงานบ้างไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเลยนะคะกลุ่มของนักเรียนนะคะมีการแบ่งหน้าที่กันและเพื่อนๆในกลุ่มสามารถทำตามหน้าที่ของตนเองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำได้นะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วนั่นก็เป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่5นะคะขอเชิญนะคะแทนกลุ่มที่5ออกมานะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะตัวแทนนะคะกลุ่มที่5ก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนำเสนอให้กับเพื่อนๆฟังได้เลยค่ะ
1: มีหนูดีกำลังดูแลผักปุ้ง
0: ดูแลอย่างไรคะไหนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อย
1: ดูแลด้วยการรดน้ำค่ะ
0: ใช้อะไรรดน้ำคะเนี่ย
1: ฝักบัว
0: มีฝักบัวมีหนูดี2คนเลยหรือว่าเป็นใครบ้างคะเนี่ย
1: อันนี้คือหนูดีอันนี้คือแม่หนูดีค่ะ
0: คนนี้เป็นหนูดีนะคะส่วนอีกคนเป็นคุณแม่นะคะหนูดีกำลังรดน้ำอยู่ใช่ไหมคะ
1: และ
0: ต้นผักบุ้งของนักเรียนนะคะที่เลือกมาปลูกมีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะ
1: มีรากค่ะ
0: มีราก
1: มีใบ
0: มีใบ
1: ลำต้น
0: แล้วก็มีลำต้นนะคะทำไมจึงเลือกผักบุ้งที่มีรากมาปลูกคะ
1: ถ้าเกิดมันไม่มีรากผักบุ้งจะไม่โตค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
1: เพราะผักเพราะรากเป็นการดูดน้ำค่ะ
0: เพราะว่ารากมีการดูดน้ำหรือทำหน้าที่ดูดน้ำนั่นเองนะคะค่ะแล้วนี่ปลูกตรงไหนบ้างคะเนี่ยมีทั้งในไหนคะปลูกใน
1: กระถาง
0: กระถางแล้วก
1: ็พื้นดิน
0: ในพื้นดินเลยนะคะค่ะและกลุ่มของนักเรียนกลุ่มที่5ตอนทำงานกลุ่มนะคะที่ได้มาแบบนี้มีปัญหาระหว่างการทำงานบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลยนะคะสามารถแบ่งหน้าที่กันได้ใช่ไหมคะว่าใครจะทำอะไรบ้างและเพื่อนในกลุ่มทำตามหน้าที่ของตนเองไหมคะลูก
1: ทำ
0: นะคะทำจริงใช่ไหมทำจริงนะคะค่ะเก่งมากนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่5ด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะในกลุ่มที่5นะคะก็จะเหมือนกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะว่านะคะก็คือหนูดีนะคะจะเลือกผักบุ้งที่มีรากนะคะมาปลูกแล้วก็ดูแลโดยการรดน้ำนะคะเพื่อให้ผักบุ้งนั้นเติบโตและก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนปัญหาในกลุ่มนั้นก็พบว่าไม่มีนะคะแต่ละกลุ่มนะคะทั้ง5กลุ่มของต้นทางนะคะก็จะพบว่าการทำงานในกลุ่มนั้นนะคะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งหน้าที่แล้วก็ทำตามหน้าที่ของตนเองได้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้ต้นทางนะคะก็นำเสนอครบทุกกลุ่มแล้วก่อนที่เราจะไปสรุปความรู้เดี๋ยวเราไปช่วยกันตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันก่อนนะคะเราไปดูที่คำถามกันเลยค่ะนักเรียนคะคำถามอภิปรายความรู้หรือคำถามหลังทำกิจกรรมในวันนี้นะคะมาดูข้อที่1กันค่ะในการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาสื่อและวิธีการนำเสนอของเพื่อนมีความเข้าใจง่ายหรือไม่อย่างไรไหนขอตัวแทนกลุ่มหน่อยค่ะขอสัก1คนในห้องเรียนมีใครจะอาสาตอบไหมคะขอตัวแทน1คน1คนค่ะลูก1คนหน่อยค่ะต้นทางนาวาได้ไหมลูกได้ไหมคะขอ1ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วยกันตอบทั้งห้องเลยได้ไหมได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาตอบกันก่อนนะคะว่าแต่ละกลุ่มนะคะที่เพื่อนออกมานำเสนอสื่อและวิธีการนำเสนอของเพื่อนเราฟังแล้วเราเข้าใจไหมคะเราเข้าใจและรูปภาพของเพื่อนที่เพื่อนวาดสื่อความหมายหรือว่ามีส่วนประกอบของรูปภาพที่ทำให้เราเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
0: เข้าใจส่วนใหญ่แล้วแต่ละกลุ่มจะวาดอะไรลงไปบ้างมีต้นผักบุ้งมีหนูดีมีคุณแม
2: ่
0: มีบัวหรือบัวรดน้ำเราเรียกบัวรดน้ำนะคะมีบัวรดน้ำอะไรนะคะมีพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ที่แทนเกี่ยวกับแสงแล้วอะไรนะคะลูกแล้วก็มีก้อนเมฆเพราะว่าเราปลูกในที่แจ้งใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะดังนั้นนะคะการนำเสนอของเพื่อนแต่ละกลุ่มจะใช้ภาพวาดซึ่งเป็นสื่ออย่างง่ายอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองและก็สามารถนะคะเอามานำเสนอให้เพื่อนเข้าใจได้ต่อไปค่ะนักเรียนมาดูคำถามข้อที่2กันวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนมีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร นักเรียนคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนแต่ละกลุ่มมีความเป็นไปได้ไหมคะ
2: เป
0: ็
2: นไปได้
0: มีความเป็นได้มีความเป็นไปได้ยังไงลูกมีความเป็นไปได้ยังไงลองเล่าให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะเราสามารถนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วผักบุ้งจะมีชีวิตอยู่รอดได้จริงไหมคะ
2: จริง
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มรดน้ำต้นผักบุ้งทุกคนเลยนะคะแล้วก็เลือกต้นผักบุ้งที่มีส่วนใดบ้างมีรากมีอะไรอีกมีใบแล้วก็
2: ม
0: ีลำต้นนะคะซึ่งถ้าเรานำต้นผักบุ้งที่มีรากไปปลูกและดูแลโดยการรดน้ำให้ชุ่มดินนะคะก็จะสามารถทำให้ผักบุ้งนั้น
2: เ
0: จริญเติบโตและก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะผักบุ้งที่นักเรียนเลือกมาปลูกคุณนุ้ยสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีใบด้วยถ้าผักบุ้งมีใบก็จะช่วยทำอะไรได้ด้วยสร้างอาหารนะคะผักบุ้งที่มีใบก็จะช่วยสร้างอาหารนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆให้กับพืชทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกผักบุ้งที่ไม่มีรากมาปลูกจะเป็นยังไงคะผักบุ้งก็จะเป็นยังไงไม่เติบโตหรือถ้าเราไปเลือกผักบุ้งที่มีรากมาปลูกแต่ไม่รดน้ำเลยดินแห้งผักบุ้งก็จะเป็นยังไงผักบุ้งก็จะทำไมเหี่ยวเฉาก็จะทำไมดำรงชีวิตไม่ได้ผักบุ้งก็จะตายนั่นเองดังนั้นวิธีการของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเป็นวิธีการเดียวกันซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะที่จะทำให้ผักบุ้งนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะและการนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลหรือการแก้ปัญหาให้ผักบุ้งนั้นเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้เราสามารถนำไปปรับใช้นะคะกับพืชต่างๆได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพืชชนิดนี้น่าจะเป็นพืชชนิดไหนคะเนี่ยอาจจะเป็นต้นถั่วใช่ไหมคะเราก็สามารถนำวิธีการดังกล่าวนะคะมาดูแลพืชชนิดอื่นๆได้โดยเฉพาะวิธีการรดน้ำเพราะว่าพืชต้องการอะไรคะนักเรียนต้องการน้ำเพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงส่วนต่างๆให้เจริญเติบโตซึ่งพืชบางชนิดสามารถปลูกโดยใช้เมล็ดก็ได้หรือเราอาจจะปลูกนะคะเมื่อเราอย่างเช่นผักบุ้งใช่ไหมคะเรานำส่วนอื่นไปทำอาหารแต่ส่วนลำต้นและมีรากที่โดนตัดออกก็

0: ามารถนำมาปลูกต่อได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการแก้ปัญหานะคะเกี่ยวกับการปลูกผักบุ้งสามารถทำได้หลายวิธีไหมคะ
1: หลายวิธ
0: ีอาจจะมีหลายวิธีนะคะเช่นเราอาจจะปลูกในกระถางก็ได้หรือเราไปปลูกในสวนได้ไหมก็ได้เราจะเลือกรดน้ำโดยใช้อุปกรณ์อื่นๆที่แตกต่างกันได้ไหมคะก็ได้นะคะและวิธีการเลือกผักบุ้งมาปลูกเราก็จะเลือกผักบุ้งแบบไหน
1: ที
0: ่มีรากนะคะเพราะว่าหนูดีไปเอาผักบุ้งที่คุณแม่เหลือจากการนำประกอบอาหารมาปลูกจะต้องเลือกผักบุ้งที่มีรากมาปลูกนะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหานะคะก็สามารถทำได้หลายวิธีแต่ละวิธีก็แตกต่างกันไปเราสามารถนำความรู้นะคะเรื่องส่วนต่างๆของพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของพืชนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปค่ะนักเรียนบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะไปทำกิจกรรมท้าทายกันต่อนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมครั้งที่เท่าไหร่แล้ว6นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะเป็นใบงานที่เท่าไหร
1: ่
0: 12เรื่องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะลูกค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณครูนุ้ยนะคะในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วพี่ซุปและวิตามินข่าวได้เลือกข่าวแท็บเล็ตมาเป็นประเด็นในการนำเสนอนะครับซึ่งเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรงนะครับโดยพี่ซุปแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาอย่างรอบด้านและเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่ชาญฉลาดหรือจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะมองเห็นและเลือกใช้ด้านใดของมันครับแบกหรือเบา
1: แบกค่ะรู้ไหมคะทุกวันนี้เครื่องของหนูเนี่ยต้องแบกหนังสือไปวันละ 3-5 กิโลกรัมเลยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มเลยนะคะ
2: ปุ๊บสบายเนี่ยครับแท็บเล็ตเนี่ยมันก็

0: รู้เยอะหรือเลอะเทอะ
1: รู้เยอะค่ะดูเด็กคนนี้สิคะเขาคิดและก็คิดหลายด้านเลยค่ะเพราะว่าแท็บเล็ตเครื่องนึงเนี่ยเหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราเลยค่ะถ้าวันไหนเปิดเทอมเนี่ยและคุณครูสั่งการบ้านให้หาเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
2: เลอะเทอะครับนี่ครับดูนี่สิครับหนังสือเต็มไปหมดเลยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้คิดก็จริงถ้าคุณครูให้หาข้อมูลเราจะได้กัดกรองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กัดกรองเพราะว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลนั้นไปส่งคุณครูอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างเลยครับอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเลอะเทอะ
0: โลกกว้างหรือโลกแคบ
1: โลกกว้างค่ะดูนี่สิคะคนมายืนกันเรียงก็คือโลกกว้างนะคะโลกกว้างกว้างมีแท็บเล็ตเหมือนมีตั๋วเครื่องบินนะคะจะไปที่ไหนก็ไปได้ค่ะแค่เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มโลกก็เปิดกว้างละค่ะ
2: โลกแค่เอานิ้วจิ้มเข้าไปครั้งเดียวโลกก็ว้างไงแต่เจอในสังคมความเป็นจริงเขาก็ขี้อายไม่พูดไม่จาไม่ยอมทำอะไรเลยนี่แหละครับโลกความเป็นจริงเรียกง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับคือโลก
0: และสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่นะครับวิตามินข่าวของเรารวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญขอเสนอเป็นคู่มือในการรับมือกับแท็บเล็ต4หัวข้อดังนี้ครับ 1. กำหนดเวลาครับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อ1วันครับ 2. กำหนดกรอบกติกาครับต้องตกลงกับลูกของเราให้ชัดเจนนะครับถึงเวลาและก็สถานที่ในการเล่นเจ้าแท็บเล็ตครับ 3. ครับเลือกและเล่นกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักและเล่นแท็บเล็ตไปพร้อมๆกับลูกของเรานะครับรวมทั้งช่วยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับ 4. ทำกิจกรรมอื่นให้สมดุลครับอย่าลืมพาลูกหลานของเราไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นจากของจริงสารที่จริงด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแท็บเล็ตกำลังจะเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหลานของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: เรียนทั้งหมดทำคำพลบ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีใครบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในเรื่องการอ่านแจกลูกคำมีไหมเอ่ยโอ้โหอ่านมาแล้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องคำคล้องจองน่ารัก1เอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยแต่ก่อนเริ่มในวันนี้ค่ะลูกขอทบทวนเรื่องอ่านแจกลูกคำได้ไหมคะ
2: ได้คร
1: ับ ได้มั้ยคะ
2: ได้ครับ
1: ถ้าหากเด็กๆนะคะกลับไปทบทวนมาแล้วแน่นอนว่าจะต้องอ่านได้เลยค่ะมาดูกันเลยคำแรกที่คุณครูนำมาให้ฝึกอ่านนะคะคำว่าอะไรเอ่ย
2: กออ
1: เยี่ยมมากค่ะกออางอกางอีก1ครั้งกออางอกางต่อไปขอเพิ่มวรรณยุกต์เข้าไปได้ไหมกองอางอกางไม้เอกกออางอกางไม้โทก้างกออางอกางไม้ตรี
2: กาง
1: กออางอกางไม้จัตตวากางรวมเป็นกางกางก้างกางกางอีก1ครั้งกางกางก้างกางกางต่อไปเปลี่ยนพยัญชนะต้นดีกว่าเป็นตัวอะไรคะจอจานเมื่ออ่านรวมกันแล้วจออางอจางจออางอจางไม้เอกจางจออางอจางไม้โท
2: จาง
1: จออางอจางไม้ตรีจางจออางอจางไม้จัตตวาจางรวมเป็นจางจ่าจ้าจางจ่ารวมเป็นจางจ่าจ้าจางจ่าขอเปลี่ยนอีกดีกว่าอะไรเอ่ยเปลี่ยนเป็นปอปลารวมกัน